0: ตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติวิการกวดกาดทั่วแขวงระยะ5ปีผ่านมาและได้พร้อมกันค้นคั่วประกอบคำคิดคำเห็นอย่างลึกซึ้งต่อการสรุปเวียกงานดังกล่าวและต่อทิศทางแผนการ5ปีโดยได้กำหนดเวียกงานจุดสุ่มเป็นต้นเพิ่มทวีเวียกงานติดตามและกวดกาภายในภาคโดยสุ่มใส่พันขยายมาติกล่อมสุ่มใหญ่ครั้งที่12ของภาคและมาติ12ขององค์คณะภาคแขวงเพิ่มทวีการกวดกาคุ้มครองบริหารรัฐโดยเน้นใส่โครงการลงทุนการคุ้มครองงบประมาณทรัพยากรธรรมชาติการแก้ไขการลักลอบขุดค้นแฮคำตกขอนและเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมสนองข้อมูลสืบต่อต้านและแก้ไขการสรัดบังหลวงโดยดำเนินคดีตามระเบียบเพิ่มทวีการขึ้นบัญชีทรัพย์สินบริหารรัฐต้องรับรู้และเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาการกวดกาเป็นหนึ่งในบทบาทการนำพาของพรรคทุกการจัดตั้งของพรรครัฐจะอยู่ในตำแหน่งใดต้องอยู่ภายใต้การนำพาภายใต้การกวดกาของพรรคกวดกาให้เห็นผลสำเร็จด้านดีของการจัดตั้งบุคคลเพื่อเสริมขยายกวดกาหาด้านอ่อนขอของข้างเพื่อปรับปรุงแก้ไขถ้าหากมีการกระทำที่ผิดต้องได้ดำเนินตามขั้นตอนโดยบ่มีข้อยกเว้นอยากให้บรรดาชายเข้าใจว่ากวดกาเป็นเวียกงานของคณะพรรคแต่ละขั้นเป็นความผิดชอบโดยกลุ่มของคณะพรรคในการกำหนดสร้างแผนการกวดกาในแต่ละระยะเพื่อดำเนินการกวดกาถือเวียกงานกวดกาเป็นการสกัดกั้นเพื่อบ่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในองค์การจัดตั้งภาครัฐทั้งเป็นผู้ติดตามการจัดตั้งปฏิบัติของคณะกวดกาการติดตามกวดกาพรรคเป็นการติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบพรรคการจัดตั้งพันขยายบรรดามติคำสั่งของขันทึงในแต่ละระยะเวียกงานกวดการัฐเป็นการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติพระบทบาทการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและระเบียบการต่างเวียกงานสกัดกั้นและต้านการสลัดบังหลวงเพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่ให้พนักงานสมาชิกพรรคอย่างลึกซึ้งเพื่อเฮ็ดให้เขาเจ้ามีความรับรู้เข้าใจในการปฏิบัติเวียกงานถ้ามีพฤติกรรมสลัดบังหลวงต้องได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเด็ดขาดโดยบ่มีข้อยกเว้นเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้ที่คิดอยากเฮ็ดให้มีสติสืบต่อเก็บกำข้อมูลเป้าหมายที่ยังบ่ทันสำเร็จเพื่อแก้ไขโดยไวบ่ให้แก่ยาวเอาใจใส่เก็บกู้ทรัพย์สินของรัฐที่ตกเหี้ยเสียหายกลับคืนให้รัฐคุ้มครองทรัพย์สินที่ยึดในการดำเนินคดีต่างๆบ่ให้ตกเหี้ยเสียหายการแก้ไขคำฮ้องคำเสนอของพลเมืองเอาใจใส่ค้นคั่วแก้ไขเพื่อเสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายตามขั้นรับผิดชอบของตนบ่ให้สะสมปัญหาต้องพร้อมกันเพิ่มทวีความรับผิดชอบของผู้เฮ็ดเวียกงานกวดกาแต่ละขั้นและการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกามีจรรยาบรรณจรรยธรรมมีกลไกมีความกล้าหาญเด็ดขาดนิ่มนวลภาวะวิสัยต้องมีจิตใจซัดซื่อมีกลไกประสานสมทบขององค์การเกี่ยวข้องอย่างละเอียดจะแจ้งนอกนี้ยังได้มอบเงินจำนวน100ล้านกีบให้คณะกวดกาภาคแขวงและมอบเงินจำนวน100ล้านกีบให้แขวงอัตปือเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานสกัดกั้นและแก้ไขภัยพิบัติ
1: รัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องหีพรแก้ไขปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมลัก38เมืองปากเงิมที่มีการเคลื่อนไหวบ่สอดคล้องกับแนวทางนโยบายกฎหมายและระเบียบการทางบิดเบือนหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาและฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติเพื่อบ่ให้สังคมลงเสื้อและเข้าใจผิดพร้อมกันนั้นให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงดำรัด315ทับลบลงวันที่16สิงหาคม2016ว่าด้วยการคุ้มครองและปกป้องการเคลื่อนไหวศาสนาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขในปัจจุบันท่านเคิงคำแก้วหนูจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยายน2016ว่ารัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องหีบฮอนแก้ไขปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมลัก38เมืองปากเงิมที่มีการเคลื่อนไหวบ่สอดคล้องกับแนวทางนโยบายกฎหมายและระเบียบการทางบิดเบือนหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาและฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติเพื่อบ่ให้สังคมลงเสื้อและเข้าใจผิด
2: ให้ฮีพรแก้ไขปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมหลัก38เมืองปากเงิมที่มีการเคลื่อนไหวบ่สอดคล้องกับแนวทางนโยบายกฎหมายและระเบียบการทางบิด

0: ลักษณ์ธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาและหีบคองประเพณีอันดีงามของศาสตร์เพื่อบ่ให้สังคมหลงเชื่อและเข้าใจผิดพร้อมกันนั้นกับห้องประการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเล็งหลักปรับปรุงดำรัด 315/ร.บ.ลงวันที่16สิงหาคม2016ว่าด้วยการคุ้มครองและการปกป้องการเคลื่อนไหวศาสนาอยู่สปป.ลาวให้สอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขในปัจจุบันสืบต่อสุมไซก่อสร้างซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางหลวงแห่งชาติและเส้นทางต่างๆให้สำเร็จตามแผนกำหนดโดยเฉพาะเป็นโครงการที่มีทุนแล้วทั้งทุน ODA ทุนรัฐและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนตามมติ05/ร.บ.
1: ท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้เติมว่ากองประชุมรัฐบาลให้สืบต่อสุกโยและส่งเสริมการผลิตฤดูฝนการผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าและปรุงแต่งเพื่อส่งออกให้บรรลุตามแผนพร้อมทางเพิ่มทวีการติดตามเฝ้าระวังสกัดกั้นและแก้ไขการระบาดของพยาธิอาหิวาหมู่แอฟริกาที่กำลังระบาดอยู่หลายท้องถิ่นโดยให้ลงเลิกซอกหาสาเหตุตัวจริงเพื่อมีมาตรการป้องกันบ่ให้เกิดขึ้นอีกในต่อหน้าพร้อมกันนั้นให้หีบฮอนคนครัวนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการและครอบครัวที่เลี้ยงหมู
2: วันที่23กันยานี้กระทรวงการเงินร่วมกับองค์การสหประชาชาติประจำลาวได้จัดกองประชุมประธานและประธานร่วมหน่วยงานแขนงการเพื่อปรึกษาหรือกับกลุ่มพัฒนาโดยการเป็นประธานร่วมของท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินและท่านบาโคเดียเบอร์คานอฟผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวมีรองรัฐมนตรีกระทรวงเกี่ยวข้องเอกอัครราชทูตองค์การจัดตั้งสากลสถาบันการเงินสากลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจัดกองประชุมครั้งนี้เพื่อทบทวนปรึกษาหารือการก้าเกียมความพร้อมจัดกองประชุมโต๊ะมนประจำปี2026ที่มีแผนกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่19พฤศจิกายน2026ภายใต้หัวข้อให้บริมสิทธิ์การจัดสรรงบประมาณทีมยุทธศาสตร์เข้าใส่การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2027เพื่อหับประกันการออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาอย่างโรงเรียนกองประชุมครั้งนี้ได้ยกให้เห็นสภาพการที่สำคัญเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่การค้นคั่วปรึกษาหารือในการแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นหลายปัญหาเป็นต้นความคืบหน้าที่ลาวสามารถบรรลุเกณฑ์มาตรฐานและเกี่ยมตัวลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอย่างเป็นทางการในท้ายปีนี้บทบาทกลไกขบวนการตัวมนเป็นเวทีสำคัญในการปรึกษาหรือยุทธศาสตร์ระหว่างรัฐบาลและผู้ร่วมพัฒนาให้การช่วยเหลือเพื่อระดมทุนช่วยเหลือทางวิชาการกับสู่การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในแต่ละระยะท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินมีคำเห็นเน้นให้ทุกกระทรวงแขนงการเอาใจใส่สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนการค้าการเก็บได้หับคุ้มครองรายจ่ายสุขยูเวียกงานกสิกรรมที่เป็นทะแหงและหันเป็นทันสมัยเพื่อแก้ไขสิ่งท้าทายร่วมกันในการพัฒนาเพื่อลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาท่านบัคโฮเดียเบอร์คานอฟผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวเน้นนักว่าการออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาต้องสร้างผลได้หับที่เข้มแข็งมีจังหวะการขยายตัวและให้ผลประโยชน์แก่ประชาชนลาวทุกภาคส่วนผ่านการกำหนดบุรีมสิทธิ์ที่ชัดเจนและมีแรงทุนห้องหับที่มั่นคงเพื่อสนับสนุนมากผลการพัฒนาระดับชาติก่อนประชุมครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวบุกทะลุในการหัดเล่นควมหัวมือระหว่างรัฐบาลลาวและบรรดาควมพัฒนาเพื่อหับประกันการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหลังจากการลุกพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนา
1: แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทร์ได้เสนอบทรายงานคณะสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทร์ในวันที่23กันยายนนี้นำโดยท่านนคเสนสีหาราชห้องประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทร์ที่ลงเคลื่อนไหวเหตุเวียกและติดตามสุกโยการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประเมินราคาที่ดินทั่วนครหลวงเวียงจันทร์เพื่อติดตามกวดการและแก้ไขปัญหาราคาที่ดินที่กำหนดในข้อตกลงที่ต่ำกว่าราคาที่ดินตัวจริงในตลาดและอัดส่องวางการหัวไหลงบประมาณของรัฐอิงตามบทรายงานที่อ้างอิงในข้อตกลงของเจ้าของนครหลวงเวียงจันทร์ฉบับเลขที่142ปี2021ให้ฮู้ว่าระยะผ่านมาข้อตกลงดังกล่าวได้สร้างระบบประเมินราคาที่ดินอย่างเป็นเอกภาพใน9ตัวเมืองเพื่อเป็นพื้นฐานคิดไล่ค่าธรรมเนียมและอากรต่าง แต่ในภาคปฏิบัติตัวจริงการเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัยและการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างของรัฐได้เหตุให้ราคาที่ดินมีการปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ราคาประเมินเก่าต่ำกว่าความเป็นจริงและบ่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันนอกจากนี้ยังพบความยุ่งยากหลายด้านในการจัดตั้งปฏิบัติเซ็นบางเมืองบ่ได้นำใช้ราคาประเมินดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการคิดไรแต่หันไปอิงใส่กฎหมายว่าด้วยอากรรายได้แทนได้สั่งซองวางในการต่อรองเหตุให้เกิดการหัวไหลไหลหับของรัฐพร้อมกันนั้นข้อตกลงสภาพปี2021ยังบ่ได้กำหนดหัวหน่วยราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างไว้นำเหตุให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องกลับไปนำใช้นิติกรรมเก่าแต่ปี2011ที่ถูกเปลี่ยนแทนไปแล้วมาแก้ไขเฉพาะหน้าบทรายงานยังได้ชี้แจงความเข้าใจผิดของประชาชนและนักลงทุนบางส่วนที่เข้าใจว่าราคาประเมินนี้แม่นราคาสำหรับไส้สดเตยค่าเสียหายจากโครงการพัฒนาต่างๆในความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักของข้อตกลงเพื่อเป็นพื้นฐานการคิดไล่ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสิทธินำไส้ที่ดินและอากรรายได้เท่านั้นสำหรับการทดแทนค่าเสียหายนั้นถ้าราคาประเมินลดต้นกับราคาตลาดหลายแม่นต้องได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและต้องผ่านการรับรองจากสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ตามระเบียบการสำหรับทิศทางและวิธีแก้ไขในต่อหน้าจะได้กำหนดราคาประเมินของรัฐให้ใกล้เคียงกับราคาตลาดโดยอิงใส่สภาพเศรษฐกิจและพื้นฐานโครงสร้างซึ่งจะมีการพิจารณาปรับปรุงใหม่ในหลายทางเลือกเส้นอิงตามราคาซื้อขายตัวจริงคิดไล่ตามอัตราส่วน10หา30ส่วนห้อยของราคาตัวจริงหรือบวกเพิ่ม10หา30ส่วนห้อยใส่ราคาประเมินเดิมพร้อมเดียวกันนี้ภาคส่วนเกี่ยวข้องจะเน้นใส่การหันเบียกงานการประเมินราคาที่ดินให้มีความทันสมัยโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยจะมีการสร้างคู่มือมาตรฐานที่ชัดเจนและเพิ่มการเผยแพร่นิติกรรมผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
2: ในโอกาสซี่แจงเกี่ยวกับสาเหตุการระบาดของเสื้อพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาเมื่อบ่ดลมานี้ท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้รู้ว่าปัจจุบันกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงได้เอาใจใส่ติดตามสภาพการระบาดของพยาธิอย่างบ่ลดละและเป็นเจ้าการสุกยู่ประสานสมทบกับบรรดาแขวงและเมืองที่ได้รับผลกระทบจัดตั้งปฏิบัติมาตรการตอบโต้และสกัดกั้นการระบาดของพยาธิเพื่อให้สงบลงโดยไวมหอดปัจจุบันสภาพการระบาดของพยาธิได้ค่อยๆลดน้อยถอยลงแต่ยังบ่ทันควบคุมได้โดยสมบูรณ์เถื่อฉะนั้นเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าการเฝ้าระวังติดตามสภาพของพยาธิอย่างใกล้ชิดและให้ความร่วมมือจัดตั้งปฏิบัติมาตรการสกัดกั้นและควบคุมการระบาดของพยาธิตามการแจ้งการของคันถึงอย่างเคร่งขัด
3: มาฮอดปัจจุบันนี้การระบาดของพยาธินี้เรียกว่าได้สร้างความเสียหายต่อกับทรัพย์สินคำโคกพ่อแม่ประสบโอกาสนี้ในนามข้าพเจ้ารับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์สัตวแพทย์และการประมงอยู่ในสปปลาวอยากขอเสนอแหละให้บรรดาผู้ประกอบการชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูและพ่อแม่ประสบผู้เลี้ยงหมูนี่ให้เอาใจใส่บ่ลดละและให้เป็นเจ้าการสุขอยู่ผู้ที่ปฏิบัติเวียกตัวจริงอยู่ในฝันของตนปฏิบัติมาตรการในการป้องกันในการอ้อการเข้าในการให้อาหารสัตว์ในการอนามัยของสัตว์นี้ก่อนจะเข้าออกต้องปฏิบัติมาตรการแบบนี้ต้องเปลี่ยนเครื่องใส่ชุดตามหลักวิชาการที่ได้แนะนำนั้นให้เข้มงวดแท้ๆก็อยากเรียกร้องทุกภาคส่วนในสังคมถ้าหากว่าพบเห็นปรากฏการณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์เนาะในการบริโภคสัตว์หรือว่าซื้อขายชิ้นส่วนสัตว์โดยเฉพาะเป็นหมูที่ผิดต่อขั้นตอนระเบียบการบริหารอนุญาตจากอำนาจการปกครองท้องถิ่นและถ้าหากพบเห็นมีสภาพหมูมีอาการเจ็บเป็นหรือมีกรณีสงสัยว่ามันมีการตายขอให้เจ้าของสัตว์หรือว่าพ่อแม่ประชาชนหรือว่าทุกภาคส่วนนี่เป็นหูเป็นตาช่วยแจ้งต่อพวกข้าพเจ้าด้วย
2: ท่านบัวหงคำหาให้ฮู้ซึว่า พยาธิอหิวาหมู่แอฟริกามีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูงถึง80องศาและสามารถอยู่ในซีนหมู่ที่ถูกปรุงแต่งในอุณหภูมิ70องศาได้ดนถึง30นาทีสามารถอยู่ในอาจมของหมูในอุณหภูมิห้องปกติได้11วันอยู่ในซีนหมู่ห้มควรและตกค้างอยู่ในคอกหมู30วันในซีนหมูสุดซีนบดซีนหมูแซ่เย็นเครื่องในหมูเลือดหมูเน่าได้หลายกว่า3เดือนในซีนหมูมักเค็มได้6เดือนกว่าในหนังและไขมันได้10เดือนอยู่ในเลือดหมูที่มีอุณหภูมิ4องศาได้ถึงปีครึ่งและอยู่ในผลิตภัณฑ์หมูที่แซ่แข็งมีชีวิตอยู่ได้หลายปี
1: เมืองสลาวันแขวงสลาวันก็เตรียมความพร้อมหอบด้านเพื่อรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาในระยะงานบุญสวงเฮือประเพณีประจำปี2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่25หาสหกกันยานี้เพื่อสืบสานฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติของท้องถิ่นและหาประกันความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศให้มีบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นพันโทคำเบนแก้วสายทองคณะประจำภาคเมืองหัวหน้ากองบัญชาการทหารเมืองสลาวันทั้งเป็นหัวหน้าอนุกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบและรักษาสุขภาพได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนในวันที่22กันยายนว่าเวียกงานป้องกันความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญหลักซึ่งคณะกรรมการได้วางแผนป้องกันอย่างละเอียดหอบด้านทั้งกำลังพลพลาธิการและเทคนิคในนั้นได้กำหนดเอาจุดป้องกันสำคัญทั้งหมด12จุดโดยมีการบรรจุสับซ้อนกำลังเข้าประจำการทางวงในและวงนอกพร้อมทางจัดสรรเส้นทางและระบายการสัญจรบ่ให้เกิดความแออัดนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อติดตามและเบิ่งแยงสุขภาพของการนำตลอดฮอดมวลชนที่มาเที่ยวในงานบุญครั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่แม่นเริ่มจัดตั้งปฏิบัตินับแต่วันที่23หา27กันยานี้โดยมีการประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างกำลังป้องกันความสงบคันแขวงตาแสงกลุ่มบ้านและตำรวจบริการประชาชนเพื่อสกัดกั้นและต้านถูกปรากฏการณ์ย่อท่อพันโทคำเบนแก้วสายทองได้เชิญชวนประชาชนบรรดาเผ่าและนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมงานบุญสวงเหือประเพณีให้มีบรรยากาศคึกคืนมวลซื่นพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกคนมีสติเคารพระเบียบกฎหมายระมัดระวังการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วบ่ขับขี่ปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆอย่างเข้มงวดและห่วมแห้งห่วมใจกันรักษาความสะอาดความสวยงามห่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีและสร้างภาพพจน์อันจบงามให้เมืองสลาวัน
2: แขวงซิกกองสำเร็จการเข้าร่วมงานวางแสดงจีนอาเซียนครั้งที่23ประจำปี2026ที่นครหนานหนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีจีนจัดขึ้นในระหว่างวันที่16หาสเวตกันยานี้ภายใต้คำขวัญส่งเสริมกะลาโอกาสของการยกระดับเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน 3.0 เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเก่างานวางแสดงครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญด้านการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงจีนอาเซียนโดยมีวิสาหกิจหลายกว่า 3,400 บริษัทจาก70กว่าประเทศและเขตแคว้นเข้าร่วมมีนักจัดซื้อและผู้ซื้อหลายกว่า 30,000 คนซึ่งครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นงานวางแสดงสินค้าเท่านั้นหากเป็นเวทีสำคัญสำหรับการพบปะเจรจาธุรกิจสร้างความมือและสร้างหาโอกาสการลงทุนสำหรับแขวงเซกองได้จัดห้องวางแสดงเซกองเมืองแห่งเสน่ห์โดยนำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์วัฒนธรรมสินค้ากสิกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปและท่าแห่งด้านการลงทุนพร้อมนั้นยังได้นำเอาสินค้าจากหลายกลุ่มการผลิตและหลายยี่ห้อของแขวงมาวางแสดงจำหน่ายสร้างความสนใจแก่ผู้ชมนักธุรกิจและสื่อมวลชนจากหลายประเทศท่านนางวิลาคอนบันทะเวอร์ห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงเซกองและนำคณะกองเลขาขันแขวงรับผิดชอบงานวางแสดงกล่าวว่าการเข้าร่วมงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่แขวงเซกองได้โฆษณาท่าแฮงและสินค้าของแขวงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางหลายขึ้นพร้อมทั้งเป็นครัวเชื่อมต่อในการพบปะแลกเปลี่ยนและสร้างโอกาสร่วมมือกับนักลงทุนนักธุรกิจและภาคส่วนต่างๆจากนี้ไปแขวงจะสืบต่อปรับปรุงสินค้าการบริการและข้อมูลการลงทุนให้มีความพร้อมหลายขึ้นตลอดระยะการเข้าร่วมงานห้องวางแสดงเซกองเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวได้รับความสนใจจากผู้ชมก็คือนักท่องเที่ยวจำนวนหลายเฉลี่ย คนมาเยี่ยมยามห้องวังแสดงบ่ต่ำกว่า 2,000 หา 5,000 คนต่อวันพร้อมนั้นยังมีนักธุรกิจจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสนใจเป็นต้นฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนและห้องวังแสดงเสกองเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวยังได้รับรางวัลห้องวังแสดงแห่งชาติดีเด่นสวยงามซึ่งผลงานดังกล่าวสะท้อนเห็นถึงความพยายามของแขวงในการนำเสนอข้อมูลทางแห่งด้านการลงทุนและศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแขวงให้มวลชนก็คือผู้มาร่วมงานได้รับรู้อย่างกว้างขวางพร้อมนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงสินค้าการท่องเที่ยวและทางแห่งการลงทุนของแขวงเข้าสู่ตลาดจีนอาเซียนและแขวงจะนำเอาบทเรียนประสบการณ์จากงานครั้งนี้ไปปรับปรุงการส่งเสริมโฆษณาดึงดูดการค้าการลงทุนและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดภาคพื้นและสากล
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
4: ์ความกดดันสูงของอากาศเย็นยังปกคลุมอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศเย็นในตอนเช้าอยู่แขวงภาคเหนือพอมีหมอกบางปกคลุมอยู่ทั่วไปและยังจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิระหว่าง19หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง22หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง25หา34องศาภาคกลางมีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 35% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง24หา33องศาสำหรับแขวงไชสมบูรณ์อากาศเย็นจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง18หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง24หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง17หา25องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
1: ์ต่อไปเสิร์ฟทานฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามในโอกาสทานตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงเวียดนามเดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาขั้นสูงสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติสุดที่81อยู่สหรัฐอเมริกาในตอนเช้าวันที่21กันยายนนี้อยู่นครนิวยอร์กพลเอกฟาร์มวันหยางรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามได้พบปะกับท่านจอห์นโนผู้ช่วยเวียกรัฐมนตรีกระทรวงสงครามสหรัฐอเมริกาท่านจอห์นโนยังยืนว่ากระทรวงสงครามสหรัฐอเมริกาสนับสนุนอย่างแข็งแรงและให้คำมั่นสัญญาสืบต่อร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นกับเวียดนามโดยเฉพาะคงเขตการแก้ไขผลให้ย้อนหลังจากสงครามนี่แม่นบริมสิทธิ์แถวหน้าในการร่วมมือป้องกันชาติระหว่าง2ฝ่ายท่านฟาร์มวันยางหวังว่าในระยะมมจะมาถึงนี้2ฝ่ายจะสืบต่อสมทบกันพันขยายบรรดาเนื้อในการร่วมมือซุ่มไส้บรรดาของเขตคือหัวมือแก้ไขผลให้ย้อนหลังจากสงครามหัวมือซอกหาท่อนโฮมกำหนดอัฐิทหารของทั้งสหรัฐอเมริกาและเวียดนามที่เสียชีวิตในระยะสงครามเจรจานโยบายการป้องกันชาติสองฝ่ายพลเอกฟาร์มวันหยางเสนอให้สหรัฐอเมริกาสืบต่อช่วยเหลือเวียดนามแก้ไขผลให้ย้อนหลังจากสงครามพันขยายบรรดาโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่ารัฐมนตรีการต่างประเทศของ8ประเทศรวมมีเอียิปต์กาตาร์ซอร์ดานีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อินโดนีเซียปากีสถานตุรกีและอาหรับซาอุดิตได้เรียกร้องให้บรรดาฝ่ายปฏิบัติคำสัญญาไร้ยาทำอิฐข ของแผนการเกี่ยวกับกาซาอย่างครบถ้วนพร้อมกันนั้นให้สุกยูแผนการผ่านขยายระยะที่2เพื่อหักษาคำสั่งหยุดยิงหลุดพ้นสภาพมนุษยธรรมและก้าวไปถึงการฟื้นฟูสร้างสาเขตกาซาคืนใหม่กองประชุมได้จัดขึ้นในวันที่22กันยานี้ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาอยู่นอกกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81ในแถลงการร่วมบรรดารัฐมนตรีได้แสดงความวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งต่อสภาพการมนุษยธรรมที่สืบต่อประสบกับความยุ่งยากอยู่กาซาพร้อมกันนั้นได้เรียกร้องให้อิสราเอลปฏิบัติคำมั่นสัญญาที่ยังเหลือในระยะทำอิฐของแผนการในทันทีในนั้นรวมมีการหาประกันการสนองการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและวัตถุอุปกรณ์ฟื้นฟูอย่างปลอดภัยว่องไวและบ่คือกีดขวางสร้างเงื่อนไขในการฟื้นฟูบรรดาพื้นฐานโครงสร้างที่จำเป็นที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบัลลังก์ท้องเกียงคำสนีอ่านสบายดี
2: สบายดี
5: ประกันสังคมให้ทานได้หลายประกันปินปัวสุขภาพสำหรับผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับสิทธิ์ผลประโยชน์อย่างเดคุ้มครองเวลาออกลูกจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นหลายเดือนท่านสามารถสะสมปีการไว้หับบำนาญในเวลาเกษียณอายุบำนาญมีเงินทดแทนการขาดรายได้ให้เอื้อนว่าอุดหนุนป่วยการหากผู้ประกันตนเจ็บเป็นยาวนานก็จะได้รับเงินอุดหนุนเสียกำลังให้งานผู้ประกันตนที่โชคให้เสียชีวิตประกันสังคมจะมอบเงินอุดหนุนเสียชีวิตและยังจะได้รับอุดหนุนเป็นหลายเดือนบ่งแสดงสมาชิกครอบครัวนำเติมอีกสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานใหญ่องค์การประกันสังคมแห่งชาติตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือองค์การประกันสังคมอยู่ทุกแขวงทั่วประเทศท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: เออแฮงแห้งได้ใจอีหลีได
7: ้อันในเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965

0: เงินกีบมีขาล่นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท้ใด
1: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ั้งนาพันขยายได้จัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเขี่ยเงินไขดัดต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลสุขสบายดีท่านผู้ที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนเช้าของเดือน10ขึ้น14ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และพบพ่อท่านในตอนนี้ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าครึ้มท่านเฟรดกระเดิบนะอากาศเย็นสบายสบายมีบางครั้งก็มีลมเย็นพัดผ่านแต่ว่าเมื่อเช้าในบางเวลา6โมงปลายน้อยหนึ่งก็มีแสงแดดออกมาตั้งแต่เช้าๆนั้นตั้งแต่เวลา5โมงปลายหา6โมงท้องฟ้าครึ้มมีเมฆเฟื่อและมหัศวังเวลา6โมงปลายก็มีเสียงแดดมาหน่อยหนึ่งและปัจจุบันนี้ท้องฟ้าทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าเป็นสีคึมๆอยู่และพบพ่อท่านวันนี้วันศุกร์วันที่25กันยา2026ก็ถือว่าย่นมาทางท้ายๆเดือนกันยาและอีกจะพบพ่อเท่าใดในเดือนตุลาหรือว่าเดือน10สากลก็จะออกมามื้อนี้เดือน10ขึ้น14ค่ำมื้ออื่นเป็นวันนึงที่มีความหมายความสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันบุญฮอกข้าวสลากทำฝ่ายกระดกนะหรือว่าบุญฮอกข้าวสลากบุญฮอกข้าวสลากเดือน10เพ็งก็คิดว่าพุทธศาสนิกชนออกตนญาติโยมข้างหากาเกียมเพื่อบำเพ็ญบุญกุศลตามฮีตของประเพณีบ่ได้ละฮีตมองบ่ได้ละของเศร้าในเคียงคู่กันนั้นพนักงานรัฐกรก็มีเกียมจิตเกียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในมื้อสุดท้ายของอาทิตย์มื้ออื่นก็เป็นวันพักทางราชการแล้วสนักก็คิดว่าหลายๆท่านข้างหากาเกียมออกจากยาวจากเฮือนเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเบื้องคืนปัญหาเรื่องความปลอดภัยเป็นน้ำเป็นไฟสำคัญเป็นปัญหาเรื่องไฟนี่แหละท่านฟิลิกระดบนะไฟนี่เป็นสิ่งที่พวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่ระมัดระวังสิ่งใดที่ให้คุณสิ่งนั้นมักจะให้โทษไปเคียงคู่กันบางเธออาจจะตื่นขึ้นมาใส่อาจจะใส่เตารีดรีดเครื่องลืมปลดปักเสียบเตารีดอะไรทำนองนี้ดอกไฟเดแต่จุดตะบอนหมดละเอียดดีระบอตลอดถึงไฟที่ใส่จุดตะจุดตะบอนที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าน้ำประปาบอนที่น้ำไหลไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางบอนที่มีความเจริญสิมิไหลพวกเขาก็ต้องเอาใจใส่นำกันตื่มตลอดทั้งอยู่ตามสำนักงานองค์การห่างหานตลาดตดีบนสุมส่วนแออัดบนสุมส่วนหนาแน่นบนสุมส่วนที่ทำมาหากินห่วมกันตลอดถึงเงินสารบ้านซองที่เป็นสุมส่วนหรือว่าเงินใกล้ทัดรัดเคียงก็ต้องได้เอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษทำฝ่ายกระดบหนาทั้งหมดนั้นก็เพื่อความสงบของสังคมอันนั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยและปรารถนาดีจากทางรายการพันขยายมาติกวางไปสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและนอกจากนั้นการสะดวกเส้นถนนไปมาตามถนนหนทางนับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดสิ่งสำคัญกันอยากให้ฝากถึงเบื้องเจ้าหน้าที่ของพวกเขาเอาใจใส่ตื้มเกี่ยวกับปัญหาเรื่องรถที่เหยียบทางมาลายหรือว่ากายทางมาลายจะแต่มองนี้บ่จะเป็นรถจักรรถใหญ่สำคัญแล้วก็เห็นรถจักรนี่เลยเป็นส่วนหลายนะกายเส้นทางมาลายออกไปหรือว่าเหยียบเส้นทางมาลายหรือว่ารถใหญ่กับเส้นกันมักจะเห็นตลอดฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของพวกเขาควรจะเฮ็ดให้ระเบียบจราจรนี้เคร่งครัดเข้าไปเติมอีกเพราะว่าพวกกระทำผิดมันบ่ย่านโทษมันย่านลักษณะเฮ็ดปึ๊บจับปั๊บมันย่านที่สุดเลยอันนี้ลักษณะเฮ็ดไปแล้วก็แล้วไปเฮ็ดให้คนบ่ย่านความผิดหรือว่าบ่ย่านโทษก็ฝากไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาตามถนนหนทางเบื้องต้นของรายการนี้ทำเฟรดกระดบให้ท่านได้ฟังความว่าความซื่นจากทางรายการมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสิริในสังคมคุ้มเสียงในตอนเช้าของวันนี้นำมาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นหลังจากผ่านฟังพรรคข่าวผ่านพ้นไปรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค30นาทีนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติท่านสามารถติดตามรับฟังว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรทัศน์หรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังพร้อมๆกันติดตามรับชมในที่นี้หมายความว่าท่านสามารถเข้าไปที่ทางFacebook วอสลอหรือว่าเข้าไปทาง YouTube Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่กำลังได้สดหรือว่ากำลังจัดรายการสดๆให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้มีการประกอบความคิดความเห็นหรือว่าแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทางรายการพร้อมที่จะรับเอาคำตำหนิส่งข่าวหรือว่าการประกอบความคิดความเห็นออกในรายการให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังเพื่อเป็นการสะท้อนให้ถึงเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเคียงคู่กันนั้นพนักงานรัฐกรก็เป็นเกมจิตเกมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในมือสุดท้ายของอาทิตย์สำหรับอาทิตย์นี้สำหรับอาทิตย์หน้าก็ถือว่าคงจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยาแล้วฉะนั้นมาเบื้องโดยรวมแล้วท่านฝ่ายกระดบนาพนักงานรัฐกรสมาชิกพรรคของพวกเขาการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานโดยรวมแล้วก็หมายความว่ามีความกระตือรือร้นต่อหน้าที่เวียกงานมีความจูบเจ้าห้าวหันแต่ว่าซึ่งในนิดหนึ่งที่ปัสจากบ่ได้ก็คือการเสื่อมถอยด้านคุณทัศน์การเมืองคุณสมบัติมาในจิตปฏิวัติในทันแถวสมาชิกพรรคพนักงานอันนั้นถือว่ายังเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงของพรรคและสังคมซึ่งผู้พวมส่งผลกระทบต่อบทบาทการนำพาของพรรคและการบูรณะระบอบใหม่สมาชิกพรรคพนักงานจำนวนน้อยขาดความเป็นเจ้าในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกมอบหมายนำใจเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมค่อยๆลดน้อยถอยลงและบกาต่อสู้ด้านท่าเอียงและปรากฏการผิดเขวปรากฏการเลือกเวียกที่มีความแอบแฝงด้านผลประโยชน์ก็คือปรากฏการสวยแซนในที่ตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวและกลุ่มก้อนของเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่งได้กลายเป็นจุดหนึ่งที่สังคมมีความตั้งคำถามขึ้นเกี่ยวกับความเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาย่อท้อที่เกิดขึ้นอยู่ในภายในพรรคและอยู่ในสังคมความเดียวกันนั้นการศึกษาอบรมคุณสมบัติจริยธรรมปฏิวัติของพนักงานสมาชิกพรรคบางครั้งบางระยะยังผิวเผินเปรอะบางๆการทะนุบำรุงการฝึกฝนหล่อหลอมตนเองของพนักงานสมาชิกพรรคยังเฮ็ดบ่ทันได้เป็นปกติยิ่งไปกว่านั้นยังถือเบาบรรดากลไกนโยบายคุ้มครองของรัฐที่ยังมีหลายๆซองวางบางกรณีมีลักษณะอภิสิทธิ์การสกัดการและแก้ไขปรากฏการย่อท้อในทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคยังบ่ทันเด็ดขาดหรือลงโทษแบบเบาบางเฮ็ดให้ผู้กระทำผิดบ่ย้านผิดอยู่หลายบ่อนผู้กระทำผิดที่สร้างผลเสียหายให้แก่พรรครัฐจำนวนบ่น้อยแต่ผัดบ่ได้รับการแก้ไขอย่างแจ้งแจ้งและเข้มงวดผู้ที่มีผลงานมีความบุกเบือนรับผิดชอบเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ก็บ่ได้รับการย่องยออย่างเหมาะสมและทันการก็ให้เกิดมีสภาพการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองแบบเป๊ะๆบางๆพอแล้วมือแล้ววันไปเท่านั้นท่านผู้ฟังที่เคารพฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวศึกษาพรมฝึกฝนและหล่อมคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคมีคุณภาพตอบสนองความเพียงพอต้องการของสภาพการในปัจจุบันเนใส่สกัดกันแก้ไขสภาพการเสื่อมถอยด้านคุณธาตุคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติทั่วพรรคทั่วรัฐเที่ยวกระกอบอาวุธความจัดตั้งปฏิบัติตามทิศทางฉะนั้นผู้ที่เป็นหัวหน้านำพายุตามสำนักงานองค์การควรได้เบิ่งคืนเกี่ยวกับความจูบจ้างห้าวหันของไอ้น้องพนักงานมีบางคนตื่นดึกดุกเซาไปเวียกตั้งแต่5โมง6โมงเช้าเพื่อประจำหน้าที่เวียกงานแต่บางคน9โมงกับบ่ฮอดห้องการแต่ว่าเวลาสรุปผลงานออกมาใบย่องยอออกมาเรียนสายเรียนการแห่งงานออกมาผู้ที่บ่มีความกระตือรือร้นผัดได้รับการย่องยอได้รับเรียนสายได้รับเรียนการอื่นๆอีกเฮ็ดให้ผู้มีความจูบจ้างห้าวหันเกิดแนวคิดเสื่อมถอยเกิดในคิดย่อท้อบ่อยากฟุดฟื้นบ่อยากตั้งหน้าแต่การจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานจัดตั้งของพรรคพนักงานได้รับการปรับปรุงแก้ไขเวียกงานการจัดตั้งของพรรคอำนาจการปกครองการต่างๆต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อการศึกษาโฮมการเมืองแนวคิดฝึกฝนระลอมคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคด้วยหลายรูปแบบเฮ็ดเป็นปกติในทุกๆระยะหันเนื้อในคุณสมบัติเนื้อในของหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยให้เป็นละเอียดและเสื่อมซึมเข้าสู่ชีวิตตัวจริงเพื่อหับประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติเสริมขยายประชาธิปไตยและเพิ่มทวีระเบียบวินัยปฏิบัติหลักการนำพาเป็นหมู่คณะบุคคลรับผิดชอบอย่างเข้มงวดไปเคียงคู่กันนั้นก็ต้องปฏิบัติการหันเป็นมาตรฐานอย่างเข้มงวดในแต่ละขั้นกำจัดฮัดแคบปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆที่ปีนกับคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติพ
พร้อมกันนั้นก็ต้องสืบต่อปรับปรุงดัดแปลงแบบแผนวิธีการนำพาขององค์คณะพรรคอำนาจการปกครองแต่ละขั้นและองค์การจัดตั้งมหาชนให้ถูกต้องสอดคล้องกลมเกี่ยวกันเอาใจใส่ดูแลเบิ่งแยงชีวิตกันเป็นอยู่ทางด้านวัตถุ

0: เป็นการประกอบส่วนติดตามกวดกาสมาชิกพรรคคณะหน่วยพรรคแต่ละขั้นต้องกำหนดระบบการแจ้งข่าวผลงานการกวดการเคลื่อนไหวเวียกันดังกล่าวนั้นให้มหาชนเปิดกว้างรับฟังคำคิดคำเห็นคำตำหนิของมหาชนต่อคณะหน่วยพรรคแต่ละขั้นและอำนาจการปกครองโดยกงเคียงคู่กันนั้นแม้แต่ส่วนสำหรับพนักงานสมาชิกพรรคเองก็ต้องเป็นเจ้าการสร้างแผนในการสู้ส่วนฝึกฝนและหล่อมตนเองสิ่งเหล่านั้นทุกคนต้องได้ปฏิบัติบ่ทางบ่อนุญาตให้ไผอยู่นอกขบวนการรวมดังกล่าวทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักการระบอบตำหนิดำเนินชีวิตพรรคอย่างเข้มงวดมีจิตใจแบบกงไปกงมาซื่อสัตย์ในการตำหนิตีส่วนตนเองและให้ด้วยความใจเฮ็ดด้วยใจที่หวังก่อสร้างปั๊บปงทางฮักภาษาความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแนวใส่สร้างและยกสูงกำลังแห่งสู้ฮบของการจัดตั้งพรรคพนักงานสมาชิกพรรคแต่ละคนต้องตั้งหน้าห้ำเหียนยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้สูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการตอบสนองกับหน้าที่การเมืองในแต่ละระยะประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็เพื่อเป็นการยกสูงบทบาทกนภาของพรรคในระยะใหม่คนอื่นมดกองจัดตั้งการศึกษาอบรมการฝึกฝนระหล่อมคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคอย่างเป็นปกติพร้อมทั้งสร้างเงื่อนไขเขาเจ้าได้มีการยกสูงความรู้ความสามารถในด้านต่างๆการฝึกฝนระหล่อมคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัตินั้นถือว่าเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญบ่เพียงแต่ยึดแม่นเวียกงานของคณะพรรคและอำนาจการปกครองแต่ละขั้นเท่านั้นหากยังแม่นเวียกงานที่ขาดบ่ได้ต้องของกระตัวพนักงานสมาชิกพรรคแต่ละคนเพราะมันเป็นเวียกงานที่จำเป็นฮิบด้วนในปัจจุบันพนักงานสมาชิกพรรคต้องแสดงตนเป็นพลเมืองดีมีวินัยเป็นแบบอย่างทั้งเป็นผู้โดดเด่นในการปฏิบัติเสริมขยายทัศนะมหาชนคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติวัฒนธรรมของชาติต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูเสมอต้นเสมอปลายโปร่งใสเข้าห่วมขบวนการมหาชนฝึกฝนล่อหลอมในขบวนการเวียกการตัวจริงฮักแพงจริงใจต่อเพื่อนสหายและช่วยเหลือก่อสร้างเพื่อพร้อมกันก้าวหน้าและมีความศรีวิไลของพวกเขาเหล่านี้เป็นต้นทัศนะพนักงานนั้นโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานทัศนะของพนักงานท่านธงรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้มีทิศซีนำเกี่ยวกับทัศนะสมาชิกพรรคพนักงานว่า
1: เยี่ยมประสาย เพื่อตอบสนองความเห็นต่อการที่นำมือนับสูงของการพัฒนาศาสตร์เฮาในระยะใหม่พวกเฮาต้องเป็นเอกภาพกันในระดับสูงและมีความเด็ดขาดในระดับสูงใหม่ทั้งด้านจินตนาการทั้งด้านความตัดสินใจบุกทะลุไปสู่การหันเปลี่ยนอย่างแข็งแห้งในการปฏิบัติก่อนอื่นต้องก้าวเข้าสู่การหันว่าการเว้าให้ไปสู่การกระทำตัวจริงเราให้ไปสู่การเหตุตัวจริงให้หันเป็นการปฏิบัติให้เป็นต้นเป็นตัวออกมาแท้หันจากความหับหู้สู่การการกระทำต้องเด็ดเดียวแก้ไขสภาพเว้าหลายเฮ็ดหน่อยหรือบ่เฮ็ดเว้าที่มีวัดฟ้าทัดสินจกงามเป็นตาฟังแต่เฮ็ดยังบ่ได้หรือบ่ได้เฮ็ดยังออกมาให้เป็นผลได้หับหรือเกิดผลที่สามารถจับต้องได้แต่นี่เป็นต้นไปต้องยุติแบบเฮ็ดเวียกอัญญาสิทธิ์เต็มแต่หูการแต่นี่ต่อไปแต่ละคณะพรรคแต่ละองค์การจัดตั้งพรรคพนักงานตลอดถึงสมาชิกพรรคพิเศษเหมือนผู้ที่เป็นผู้นำพาลักแรงต้องเป็นผู้ตัดสินใจสูงในการเสนำนำพาหู้ออกหัวคิดประดิษฐ์สร้างหู้ออกแบบในการหันเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติหันจากแนวทางไปสู่การปฏิบัติหู้เต้าโฮมสร้างกำลังแห่งสังรวมเพื่อเวียกงานหู้สรุปตีราคาหู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์หู้ใส่ความบ่มซ่อนของถาแห้งที่นี่และ สำคัญที่สุดต้องหู้รับผิดชอบต่อผลได้

0: ผลเสียหรือว่าความล้มเหลวของเหวี่ยงงานที่ถือมอบหมายอย่างเต็มส่วนนี่ครับเจ้ายักหมายถึงพนักงานการนำ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่ท่านได้ฟังพันไปนั้นทางรายการได้ยกเอาบางประเด็นที่ทางเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศท่านธนุศิริสุริตได้มีทิศนำเกี่ยวกับทัศนะสมาชิกพรรคพนักงานนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันดับต้นๆก็แม่นจากทางคำลาท่านโฆษกเสียงแจ้งได้ชัดเจนดีอากาศทางเมืองต้นเพิ่งแดดออกตั้งแต่เช้าอันนี้จากภูวาอยู่ทางเมืองเวียงทองบริกรรมไซรับฟังแจ้งดีมีฝนตกลินค่อยๆเป็นระยะสั้นนะและนี่จากคำตาเป็นทางเข้าทางเขาจะทำรายการพร้อมด้วยลินดานี่ลินดาเพิ่นว่าอาจารย์สอเพียกำฮักติดตามเป็นประจำอยู่ทางเมืองนาเลแขวงหลวงลำธารมื้อนี้อากาศแจ้งดีแดดออกตั้งแต่เช้าเลยสะพานมิตรถามข่าวถามข่าวประจำรายการในตอนเช้าธรรมราสบายดีอาจารย์สวัสดิ์คำฮักในตอนเช้าเช่นกันเด้อแล้วอันนี้จากสมพงษ์นี่จากวิทยาคารป้องกันศาสตร์ป้องกันศาสตร์ไกสอนพรหมวิหารนะเพื่อนก็มาฟังรายการนี้อยู่แล้วก็เพชรนี่ติดตามรายการทุกๆมื้อขอขอบใจยังสูงแล้วก็จากไม่อยู่ทางเมืองท่าโทมอากาศเพื่อนมารายการติดตามรายการเป็นประจำเสียงแจ้งดีเป็นใดๆอากาศอยู่ทางเมืองท่าโทมแขวงเซนสมบูรณ์ก็คงจะเริ่มหนาวแล้วอันนี้จากคำตานี่เพื่อนก็ว่าอ๋อเพลงที่เปิดแว่งนึงนี้เป็นเพลงซื่ออย่างว่าฉันเพิ่นถามไปจังซั่นเพลงชีวิตบำนาญเด้อตะกะสมแพงเพิ่นว่ารับฟังอยู่ทางบ้านเวียงภูคาบ้านภูเวียงน้อยเมืองภูคุณอากาศเริ่มหนาวแล้วนะกะกันสำราญกันรับสำราญนี่ติดตามเป็นประจำบุญมีพี่ภควงศ์รับฟังจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมด้วยบุญปันที่เพิ่นอยู่ทางบ้านก่อใส่สถานเนาะเพื่อฟังรายการนิโยตอันนี้เพิ่นก็ว่าติดตามเป็นประจำจากบิ๊กปะนี่บิ๊กปะนี่จากน้องต้องอยู่ทางอยู่ทางน้องต้องเมืองภูกูดแปลงเสียงขวงอากาศเริ่มหนาวแล้วแล้วก็พันจากปานเพื่อรับฟังอยู่ทางเมืองไซสถานแขวงสิบุรีเสียงชัดเจนดีอันนี้จากปานทองก็มาฟังในการนี้อยู่จากอุดรศรีสุวรรณทองอุดรศรีสุวรรณทองเพื่อว่าถามข่าวของข่าวประจำรายการแล้วก็แก้วคำโก้บ่นี่คำโก้พนวัยสอบแพงคำฮักเขาฟังอยู่เด้อแจ้งดีจากมอสอดงโดขอกำใจยังสูงเด้อคำโก้เด้อแล้วก็อุดรศรีสุวรรณทองกะแล้วก็แม่ไทยนี่จากคำทวีคันอันนี้จากเป็ดไพบูลฟังจากข้อมาการศูนย์กลางพักนะอันนี้เป็นกระบะฮับฟังทุกมือเนาะพร้อมด้วยสมหมายสมเสือได้อาจารย์เด้อถูกต้องแล้วแล้วอันนี้จากโยบะนี่โยทางจากละครบ้านละครสีเมืองละครเพ็งมื้อนี้เมื่อคืนนี้มีฝนตกน้อยหนึ่งเป็นว่าจังซั่นแล้วก็พันเอาฝากแก่ทางเมืองละเลแขวงหลวงน้ำทาแล้วก็ลิซาสอนมณีอยากท้ายๆหมู่แดงฮับฟังเป็นปกติแล้วอันนี้จากสักดาพระกว่าฮับฟังจากกองผลิตกสิกรรมเลข2กองทัพติดตามเป็นประจำเวลาในการเลือกเพียงแต่3นาทีเท่านั้นท่านฟังกระดบเนาะสุขสวัสดิ์สุขสิริในสร้างควบคุมเสียงนำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและก็คือตอนท้ายของรายการสอบเพียงคำพักความในรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพบกันไม่เมื่อวันเสาร์อากาศขออภัยพบกันไม่ในตอนเสาร์ของเมื่อวันจันทร์พุ่นน่ะมาเมื่อวันเสาร์ขอความผาสุกสุขดีสุดสุดสว่างจะเกิดมีในท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: เสียงนี้บรรยายโดย AI สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ลาวเพื่อสร้างความหับหู้และป้องกันจากกลลวงหลอกลวงลงทุน
3: น้อยเจ้าเห็นโพสต์นี่บ่เขาโฆษณาว่าลงทุนกับตลาดลักทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อเดือนน่าสนใจหลาย
4: โอ้ล้อท่าก่อนอย่าหลงเสือกล้องนั่นน่าจะเป็น Facebook หรือเพจปลอมที่อ้างชื่อและโลโก้ของตลาดลักทรัพย์เพื่อหลอกล่อให้คนลงทุน
3: แต่เขายังส่งลิงก์เว็บไซต์และวอทแอปมาให้ยั่งยืนคักเนี่ยเด้เบิ่งแล้วก็น่าเชื่อถืออยู
4: ่นั้นคือกลลวงของมิจฉาชีพมักใช้3ช่องทางเพื่อหลอกลวงเหยื่อคือ Facebook เว็บไซต์ปลอมซักชวนลงทุนและวอทแอปที่อ้างชื่อและรูปผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์พวกมิจฉาชีพมักใช้กลลวงแบบนี้เพื่อหลอกลวงให้คนหลงเชื่อและลงทุน
3: แล้วเฮาจะรู้ได้แนวใดว่าข้อมูลที่เฮาได้รับเป็นของแท้ของปลอม
4: เมื่อได้รับข้อมูลหรือลิงก์ต่างๆที่บุคคลแปลกหน้าส่งมาเชิญชวนลงทุนอย่าคลิกลิงก์หรือปฏิบัติตามที่มิจฉาชีพที่ส่งมาให้เด็ดขาดให้โทรตรวจสอบโดยกงที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หมายเลข1602หรือติดตามข้อมูลตามเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย
3: ์ขอบใจเด้อน้อย
4: โดยบ่เป็นหยังเลยต้องระวังตัวเสมอเด้อ
3: เกือบถูกตัวยั่วหลอกลวงแล้ว
4: ให้โทรสายด่วน1602เท่านั้นอย่าหลงเชื่อตรวจสอบก่อนการลงทุนก่อนจะตัดสินใจต้องมั่นใจในแหล่งข้อมูลศึกษาความเสี่ยงและตรวจสอบใบอนุญาตให้ละเอียดเพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง
1: ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยท่านสะดวกสัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทรับติดตั้งห้างสะดวกสักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
5: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมถูกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบ ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ7 11เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบถ้วนทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เนื่องทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเมตรวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแลนใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเขาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก่อเหตุเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับฐานเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกหับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเหือนเขาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเขาได้ที่020-5858-5833
6: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานำอีกแหนมยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
7: โอ้ยสมชายเอ้ยโตก็จะปล่อยไปโดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเขาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามลังมาได้เส้นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้แหละสมชายเขาสิแนะนำอาหารเสริมเด้อสำหรับบำรุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
6: แม่นวะแนะนำเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
7: นี่เด้โตซั่วที่ดีไอพัสผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาสินค้านำเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทีนและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซึมมีอาการแสบตาตาแห้งและตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
6: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
7: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
6: โอ้คักๆๆ คันสั้นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
7: ดีๆๆ อย่าลืมให้ลูกหลานกินนำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหันนะ
6: โอ้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
7: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาเลือก iPlus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงได้ที่020-2880-8713ได้เลย
8: คะแนนยูพอยในช่องถามยูเทลสามารถได้เพียงของขวัญจากยูนิเทลได้คะแนนยูพอยต์ได้มาจากการเติมเงินและการสำลักค่าบริการของยูนิเทล 1,000 กีบได้ถึง20คะแนนท่านสามารถแลกเป็นของขวัญได้ตามช่องทางดังลงนี้ 1. ผ่านช่องทาง USSD code กดดาว 9,000 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกด1ค้นหาเบิ่งคะแนนกด2แลกเปลี่ยนคะแนน2แลกเปลี่ยนผ่านลาวแอปและทางเว็บไซต์www.unitel.com.la ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นำโค้ดเข้าแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ Unitel ให้ชีวิตที่สดใส
9: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบ ด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านท่านก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถให้หยังได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของทานผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ทานกดเข้ารูปโมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและท่านยังสามารถสืบต่อจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มถัดไปเพื่อดำเนินการสำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดรายเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเซ็นการคิดรายเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดรายเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถกวดเบิ่งประวัติโดยรวมของผู้ประกันตนผู้ประกันตนสามารถกวดเบิ่งประวัติการขอรับอุดหนุนในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมทั้งประวัติส่วนตัวอื่นๆได้นำอีกโดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูด้านลุมขอขอบใจที่ท่านใช้บริการแอปของประกันสังคมประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: อุบัติเหตุจะบ่เกิดเมื่อทันบ่ละเมิดกฎระเบียบจราจร
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีมิตรการที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านพอถึงเวลา 8:00 น. 9:00 น. วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์ FM 103.7 MHz และการขับขี่ปลอดภัยสามารถรับฟังได้ผ่านทั้งเพจพวกเขาที่เรา National Radio กดเบิ่งชมได
1: ้เจ้า
0: หลายช่องทางทุกท่าน
1: แม่นแล้วหรือว่าท่านจะหาฟังที่เว็บไซต์เนาะก็ได้ www.lnr.org.la หาฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณของอินเทอร์เน็ตทางต่างประเทศก็สามารถที่ตามหาฟังได้เช่นเดียวกันเนาะก็บ่เฉพาะแต่รายการขับขี่ปลอดภัยเป็นรายการต่างๆภาคข่าวทั่วไปรายการบันเทิงรายการเป้าหมายหาฟังได้จากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ
0: แม่นแล้วอ่าพอได้กันมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันศุกร์และท่านผู้ฟังเวลานี้ไว้ไวเนาะปุ๊บปั๊บเบิดเดียวมื้อนี้25 กันยา 2026ขึ้น14ค่ําเดือน10ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569มื้ออื่นนี้ก็แม่นวันบุญฮอกข้าวสลัก
1: เจ้า
0: เนาะหลายท่านก็แม่นเกี่ยมข้าวต้มข้าวนม
1: มื้อนี้เนาะ
0: ทางหาก็เกี่ยมแล้วเนาะหลายท่านก็ได้กายไปแต่เช้านี้หลายเส้นทางเกี่ยมแล้วนี
1: ่
0: ขายข้าวนมขายแล้วเขาต้มเครื่องกองสัญญาทานี่แหละ
1: เจ้า
0: ก็จะเป็นเครื่องในบุญฮอเขาสลากนี่จะเป็นกันตาได้เห็นบ่
1: จะ
0: สังเกตต้องเป็นกันตาหิ้วไปเลย
1: เจ้า
0: สลากเกินสลาก
1: เป็นกล้วยบอก
0: เป็นกล้วย
1: เนาะเป็นกล้วย
0: เออเอาจะได้กระหายได้บุญหลายๆเด้อหลายครอบหลายครัวชาวพุทธเฮาจะได้เข้าวัดในวันบุญฮอเขาสลากเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว
1: แม่นแล้วนะคะผู้ฟังก็อย่าลืมรักษาได้ฮิตของประเพณีอดีงามรวมถึงไปฮอดวัดวาอารามการจอดรถก็ขอให้เข้าสู่ระเบียบหน่อยเนาะเพราะว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ดีท่านผู้ฟังจุดใดที่เพิ่นมีการจัดสรรแล้วก็ขอให้ไปจอดตามที่เพิ่นได้แจ้งไว้เนาะเพื่อบ่ให้เป็นความยุ่งยากบางครั้งนี่อาจจะมีการเห็นว่ามันว่างแต่เพิ่นห้ามเป็นไปบื้นจอดนี่นะก็สร้างความยุ่งยากเช่นเดียวกันเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วต้องได้การตวงในทุกท่านเด้อถ้าได้เกิดมื้อนี้นัดสัมภาษณ์ทั้งพันโททงจันพรมสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงหลวงพ่อบางนะหลวงพ่อบางก็มีตัวเลขแด่การเกิดอุบัติเหตุแด่การสิได้ถามบันตึมเนาะเหตุต่างๆสะเทือนจิตใจมีการสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินบ่ต้องสังรวมได้จักเหตุ
1: จัง
0: ก็สิได้ถามบันตึมเนาะทางพันโททองแจ่มภูมิสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงหลวงพ่อบาง
1: แม่นแล้วมื้อนี้ค่ะไปทางภาคเหนือเน
0: าะ
1: ทางแขวงหลวงพ่อบางท่านผู้ฟังเรื่องของเส้นทางแดก็จะถามเพิ่นขึ้นไปเบื้องของสภาพเส้นทางเขตภูเก้าหลักแดทางเก่าทางใหม่เนาะจะถามเพิ่นขึ้นไปว่าเป็นแนวใดรถเก่งนี่ไปได้บ
0: ่
1: หรือว่าปัจจุบันนี้เส้นทางไหนที่เพิ่นมีการซ่อมแปลงตึกบ่เนาะจะถามเจ้าหน้าที่ขึ้นไปเติมหรือว่าประธานที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้อยากจะฝากเป็นคําถามไว้ถามเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ยินดีเน
0: าะแม่นล่ะเอามื้อนี้ก็สำหรับท่านใดที่ออกจากเงินจากสารที่เห็นสภาพอากาศอยู่นครจันทร์มืดครึ้มเน
1: า
0: ะบุญ
1: า
0: คือฝนสิตกน
1: ี่อากาศเย็นบ
0: ่เย็น
1: เย็นเน
0: า
1: ะ
0: เออรู้สึกว่าอยากเย็นๆสัมผัสได้มื้อนี้แล้วก็ฟ้ามืดครึ้มคือฝนสิตกนี่
1: แหละแม่นแล้ว
0: เออก็บ่ฮู้ว่าทั่วประเทศเฮาตกบ่หรือว่าฟ้าแจ้งแดดสว่างแนวใดแจ้งผ่านเพจ Facebook ของพวกเขาได้หรือว่า0305787052ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้ว
0: เอาคนเขาเลิกการเมื่อกี้นี้มีเลิกการแจ้งมาว่าโอ้ยโคโซกันซวยได้ด้วยว่าเรื่องขี้เหงื่อนี่บ่ฮู้ว่าเป็นแนวใดเนาะข้าพเจ้านี่3อาทิตย์แล้วยังบ่มาเอาว่าซั่น
1: เจ้า
0: อันนี้มันเขียนบ้านเสียงด่าเนาะทั้งมีเลิกการซื้อทันโนวาเนี่ยเพิ่นแจ้งมาอยากให้เพิ่นลงไปซวยเด้อเรื่องขี้เหงื่อบ่ฮู้ว่าตอนนี้เพิ่นเปลี่ยนบริษัทใหม่บ่หรือแนวใด
1: เจ้า
0: เพราะว่าหลังๆมาได้ถามทั้งเรื่องการรับผิดชอบเพิ่นว่ามีการปรับปรุงบริษัทใหม่เด้แต่สิมันยุ่งยากก็ยังสิบ่ทันเข้าระบบออกง
1: ่
0: ายซะเนาะเพิ่นแจ้งมาเดี๋ยวนี้ขี้เหงื่อทั้งเขตบ้านเสียงด่าเด้อรบกวนช่วยเด้
1: เจ้า
0: เสียงด่าแต่ว่าหนองรัดใต้เงินโกโซกนี่ก็3คือกันเด้หาก็มาเอา
1: เจ้า
0: คือกันเนาะเอาจังได๋ก็ขอให้เข้าสู่สภาพโดยไวเพิ่นว่ามันส่งกลิ่นเหม็นแม่นขี้กายไปมันเป็นมลพิษทางอากาศสูบดมมาซั่นย้ําใดว่าซั่นเจ็บหัวเพิ่นว่าเนาะช่วยเด้เพิ่นว่าอีกแฮงเด้แล้วเรื่องขี้เหงื่อมาแล้วนี่มันกี้นี่ก็เห็นทั้งซีออนไลน์อยู่ทั้ง Facebook ว่าโดยเฉพาะแล้วนี่ทั้งตัดแสงหนองด้วงเพิ่นก็ได้ให้ทั้งพนักงานกินไม่ขี้เหงื่อนี่แหละเนาะสืบต่อในการอนามัยขี้เหงื่อบ่มีเจ้าของเป็นอย่างว่าซั่นลักทิ่ม
1: โอ้เจ้า
0: ๆลักทิ่มผ่านมานี่ก็ลักทิ่มก็หลายหลายแล้วก็ถูกจับได้ก็มี
1: ผ่
0: านมาเอิ้นไปปั๊บใหม่แล้วก็มาเมียนอีกได
1: ้เจ้า
0: เนาะผ่านมาเนี่ยพนักงานเพิ่นไปทิ่มก็ได้ถาม
1: โอ้ยเขาไปทิ่มใส่จุด เดินที่มันว่างบ่หรืออะไร
0: มันว่างแล้วบุญดอยคนบ่เห็นแล้วก็สิมันลักทิ่มมาแล้ว
1: จ้าจ้า
0: ทางบ้านเพิ่นก็จอบเบิ่งไปจับได้เลยทันก็ถามว่าเป็นหยังขึ้นมาทิ่มห่วยหัวหน้าแม่ทิ่มเฒ่าแก่ให้ทิ่มมาซั่นดิเอิ้นเฒ่าแก่มาพร้อมมาซั่นเอิ้นเฒ่าแก่มาพร้อมไปปั๊บใหม
1: ่จ้า
0: ปั๊บใหม่พอแห้งแล้วเมียอีกใดกองใหญ่ใหญ่เมืองนี่เป็นไทยผู้ใหม่เบิ่ง
1: โอ้ย
0: ก็เอิ้นว่าไปทิ่มเพื่อเดียวให้เจ้ามอบเบิ่งเลยเดินนั่นนี่เห็นบ่นี่ว่าการลงโทษเนาะแล้ววันที่23ผ่านมานี่23กันยา2566ตะเสียงหนองดวงเมืองสิโคตบ่องก็ได้เคลื่อนไหวเก็บเป็นขี้เหยาที่สาสายตามแคมทางเขตบ้านดงกระทองหนองพญานี่
1: เจ้า
0: เนาะดังนั้นก็เพื่อความสวยงามเด้เนาะสมเสือเด้อประธานตะเสียงแล้วก็หลายท่านเนาะที่ได้ช่วยกันเนาะสำคัญระเด็นนี่มันตะเสียงดิเพิ่นนำพาเนาะหลายบ้านเป็นตะเสียง
1: เจ้า
0: เนาะทางการจะเห็นแล้วการไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่ละภาคส่วนก็สิมันช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องความสวยสดงดงามในตัวเมืองนี่ท่านผู้ฟังเพราะว่าจุดหนองบึกหนองด้วงแล้วก็หนองพญานี่นะเห็นหลายเด้เพราะเส้นทางมันวาง
1: เจ้า
0: ทางซีเมนต์อยู่แต่ส่งพระข้างเป็นทาง
1: ดินวาง
0: ดินวางนี่โอ้ยเป็น
1: สวยโอกาสเนาะ
0: แม่นสวยโอกาส
1: เจ้าเห็นอยู่เขตทงกลางนี่นะก็เป็นดินวางคือกันแต่ว่าเพิ่นจะติดป้ายใส่เลยได้สมมาลาติดป้ายใหญ่ๆใส่ว่าห้ามทิมพิญญาภัยทิมพิญญามันใหม่5ล้าน10ล้าน
0: เด
1: ้ติดป้ายใส่แต่ก็น่าจะมีเบื้องของคนอยู่ใกล้เขตนั้นติดตามเบื้องช่วยกันเพราะว่าระยะที่ผ่านมานี่ก็มีเด้คนที่ว่าเอาขี้เหยียบไปถิ่มใส่ดินของกระเจ้าอ่ะนะดินวางแบบนั้น
0: แม่นพอผ่านมานี่ก็ได้ถามทั้งท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าของการคุ้มครองบริการตัวเมืองเวียงจันทน์เนาะเพิ่นก็ได้เว้าสู่ฟังในเรื่องปัญหาเรื่องกับเก็บเบี้ยขี้เหยียบเนาะคือผ่านมาแล้วหยุดหลายเดือนหลายวันก็ย้อนว่ามีการปรับเปลี่ยนบริษัทเด้ก็มีความยุ่งยากแท้เนาะเห็นตามสภาพเดี๋ยวนี้มันเกิดหิบเล่งก็คือการนำนักลงทุนกับพวกเขาเล่งที่เราได้ให้บริษัทที่มีความพร้อมให้มา
1: เจ้า
0: จะตั้งปฏิบัติเก็บเงินขี้เหงื่อเนาะเพราะว่าทุกคนเสียทุกเดือน
1: เจ้า
0: แต่ว่าขี้เหงื่อนี่เดือนนึงบางเทื่อบ่มาเอากับมีไหนแล้วอันนี้ก็จะเป็นเงินคุ้ม
1: เป็นเดือนนี้ก็ส่งกินอีกแน่นอน
0: โอ้ยและส่วนมาข้อมูลข่าวสารนี่ก็ได้ไปเบิ่งเพจเศรษฐกิจการค้าบอกเพิ่นได้เห็นเป็นคลิปสั้นๆว่าการผลิตเก็บเงินขี้เหงื่อบอกมีเท่าใดหรือว่าขี้เหงื่อมีจักประเภทเนาะในการเก็บเมี่ยนในการแยกต่างๆแล้วก็หน้าที่ของผู้ประกอบการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อต้องเฮ็ดจังได๋
1: เจ้า
0: เพิ่นเอาข้อมูลลงเพจเศรษฐกิจการค้า
1: เจ้าน
0: อกจากนั้นเพิ่นก็สิได้เว้าเรื่องการปรับใหม่ได้นะปรับใหม่อีกว่าผู้ใดที่เห็นผู้ทิ่มขี้เหงื่อแล้วถ่ายวิดีโอบางคนเพิ่นถามมาจังซี่บ่ฮู้ว่าสิไปส่งอยู่ไสลงไป Facebook เห็นบ่ผ่านมา
1: เจ้า
0: เนาะถ่ายบ่นั้นบ่นี่ว่ามีรถคันนี้ไปทิ่มขี้เหงื่อเดี๋ยวนี้เพิ่นฝากมาแนวนี้ว่าถ้ากรณีท่านใดที่พบเห็นมีหลักฐานถ่ายรูปได้หมายเลขทะเบียนหรือว่าฮอดเฮือนได้แฮงดีมีรางวัลให
1: ้
0: ก็เอิ้นว่าไงผู้แจ้งแล้วได้เงิน
1: เจ้า
0: แล้วก็ปิดบังข้อมูลผู้ที่ไปแจ้งได
1: ้
0: บ่ได้บอกว่าโอ้ท้าวก่อสมณลาบุญน้องสุขสวรรค์เป็นผู้แจ้งเด้อเหตุการณ์ที่ทิมขี้เหงื่อบ่นั้นบ่นี่เพิ่นบ่แจ้งปิดบังให
1: ้
0: ขอแต่ว่ามีข้อมูลหลักฐานเพิ่นสิไปเอาผิดผู้ที่ไปทิมขี้เหงื่อ
1: เจ้า
0: ส่วนว่าหมายเลขโทรศัพท์นี่บางท่านนี่เห็นแต่ลง Facebook เนาะบ่ว่าสิไปส่งทางใด
1: เจ้า
0: สิขอแจ้งทั้งท่านปัญญาเลยเนาะสิเอาเบอร์ทั้งท่านปัญญาให้2222 2359 2222 2359เนาะ
1: 25ตัว
0: 25ตัว
1: 359
0: เอาจังซี่เอาขอให้โทรเบอร์เพิ่นก็ได้เนาะทั้งหัวหน้าเพิ่นเลยท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าของการคุ้มครองบริการจังหวัดเวียงจันทน์เอาอีกท่านนึง2325ตัว359
1: เจ้า
0: โทรหาเพิ่นรถเพิ่นว่าสิได้เฮ็ดหมายเลขสายด่วนทุกอีกตัวหน้านี่กําลังเฮ็ดขอหมายเลขสายด่วนผู้ใดเห็นละโทรแจ้งมีหลักฐานไปเอาผู้กระทําผิดได้เงินอีก
1: เจ้า
0: ได้เงินได
1: ้สิคล้ายๆคือกับเห็นผู้ที่ละเมิดรถบรรทุกรถบรรทุกที่ว่าบรรทุกเต็
0: ม
1: บรรทุกล้นเฮ็ดเหี้ยหรือบ่พกผ้าบัดแบบนั้นก็เช่นเดียวกันเนาะ
0: เห็นเหตุการณ์มีหลักฐานแล้วก็มาแจ้ง
1: เจ้า
0: เอาอันนี้ก็ชมเชยรถหานอกทางทันปัญญาอันนี้ขอแทรกซ้อนนิดนึงถึงว่าโบเกียวเขาคิดปลอดภัยแต่ว่ามันก็เกี่ยวห้อยกันไปเน
1: า
0: ะเพราะว่าขับรถขับลังสูบดมอากาศปื้อคือว่าอะไร
1: แม่แล้ว
0: เจ็บหัวเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้าอันนี้การแจ้งประธานไว้โดยเฉพาะเป็นเรื่องของขี้เหงื่อเนาะและการอีกเรื่องนึงที่อยากแจ้งเตือนโดยเฉพาะแม่นการซ่อมแปลงถมทางนี่นะอยู่เส้นทางเขตบ้านฮองค่าหาเส้นทางบ้านขวดหลวงเมืองแก่นทบุรีนครหลวงจันทบุรีฟังโดยเฉพาะกับแม่นประธานกรรมการปกครองเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยคณะวิสาการห้องการโยธาธิการและขนส่งประจำเมืองจันทบุรีเนี่ยเพิ่นได้ลงเคลื่อนไหวติดตามการซ่อมแปลงเส้นทางที่ว่าเปเพในระยะที่ฝนตกสมมาลา ก็ถือว่าสำเร็จแล้วปัจจุบันนี้เนาะก็ได้มีหลายภาคส่วนร่วมกันในการถมทางจุดที่มันเปเพบอกว่าจะเป็นคุมโดยเฉพาะมันการสร้างความยุ่งยากให้พ่อแม่ประชาชนเวลาที่สัญจรไปมาในเขตนี้
0: เอาอันนี้ก็มันแก้ไขเบื้องต้น
1: แม่แล้ว
0: แก้ไขเบื้องต้นเนาะเพราะว่าทางมันเพหลาย
1: เจ้า
0: ย้อนฝนตกแดดบวกใส่เราทางงบประมาณเนาะทางเมืองกับมันก็คือของการโยธาที่การขนส่งเมืองจันทบุรีนี่ก็ได้ลงไปแก้ไขเนาะทางคณะนำก็คือประธานคณะกรรมการปกครองเมืองของประธานเดย
1: ์
0: ผมเลยคณะคนได้ลงไปช่วยในการแก้ไขเบื้องต้นเครื่องจักรนี่มันทั้งนครหลวงเดย์
1: เจ้าม
0: ันมาผลในมอบให้เก้าตัวเมืองเนาะเครื่องจักรตามอัดแน่นเหมาะอันเครื่องที่ช่วยแก้ไขทุกเส้นขันเมืองนะ
1: เจ้าเจ้า
0: อันนี้เป็นทั้งนครวินจันทร์มันมีการมอบบางประมาณหมายความว่าสองเดือนหลังบทที
1: ่
0: ที่ข่าวเนาะ
1: เจ้าเจ้า
0: แล้วข้อมูลที่ได้แจ้งมาให้ในสองเดือนหลังนี่แหละมอบให้อันเครื่องต่ำอัดแน่นนี่ดิ
1: เจ้าเพราะว่าขั้นถมซื้อมันกับบางชุดมันกับบนแน่นเนาะอาศัยต้องอาศัยแหงแด
0: เจ้าเนาะอันนี้เป็นที่พวกเขาได้หาข้อมูลผ่านมานั้นเอ้าก็แก้ไขทุกเส้นก็คือห้วยหงนี่ก็แก้ไข
1: เจ้า
0: ก็กลายไปเมื่อคืนนี้
1: โอ้
0: แก้ไขแล้วเอาดินมาถมแก้ไขซุกซึนกระชิ้นเป็นฝนตกน้ำเสาะรถเที่ยวไร
1: เจ้าก
0: ลับมาเป็นอีกแล้ว
1: เจ้าม
0: ีบวกมีขุมอีกแล้วท่านซะ
1: โ
0: อเคหน่วยหงไปห้องหมอไม่เลยเด็กนั้นเราก็ได้ติดตามข่าวมีรายการทวงมาเมื่อวานเมื่อก่อนอีกดิ
1: เจ้า
0: และอีกเหตุการณ์นึงนี่เห็นอยู่ทั้ง Facebook อันนี้เกิดขึ้นอยู่อุดมไซเนาะบ้านโดนขามเมืองปากแบงแขวงอุดมไซอันนี้ก็เพิ่นบอกว่าค่อยๆไปค่อยมาเด้อเหตุรถคนเบียร์เสียหลักตกลงข้างทางคือสิเป็นรถหุ่นใดน้อยเนาะเพราะว่าสังเกตรถหุ่นใดน้อยบรรทุกเบียร์นี่เด้เด้นะหลังเบียร์เต็มอยู่ในรถลงข้างทางนั่นนะโชคดีได้คนขับรถเป็นอย่างไรนะส่วนเบียร์นี่ก็ถือว่าได้รับความเสียหายนั่นแหละนะทั้งแตกเนี่ยถ้าเป็นเบียร์เป่ากับใครเด้
1: เจ้า
0: เออหลังเบียร์เต็มอยู่เด้แก้วเต็มที่ไปส่งลูกค้าอะไรจังใดนี่นะ
1: เจ้าทางต่างแขวงเนาะ
0: มีการเกิดขึ้นอยู่ทางต่างแขวงอุดมไซ
1: เจ้า
0: เขาอันนี้ก็มันเหตุที่พวกเขาได้เบิ่งได้เห็นข้อมูลข่าวสารเรื่องการขับขี่เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนเด้ก็ได้ยกมาว่ามาเตือนสังคมนั่นแหละ
1: แม่แล้วแล้วก็อีกกรณีนึงเนาะที่เห็นทางสื่อออนไลน์ที่เพิ่นได้โพสต์เป็นคลิปวิดีโอโดยเฉพาะกับแม่นผู้ขับขี่รถจักรเนี่ยนะเพิ่นบ่ใส่หมวกกันกระทบอยู่ไฟอำนาจสนามบินสนามบินมาไต่เนี่ยสมมาละเพิ่นขี่รถจักรแล้วเพิ่นก็ลี้ๆได้เห็นมอเฟอร์เจอรี่ไปเงี้ย
0: นี่บาง
1: เจ้าที่แม่นบางไปสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็นำก้นแล้วก็จอดโค้งกลับคืน
0: เหตุการณ์นี
1: ้โอ้
0: แล้วก็ได้เบิ้งผู้ที่ถ่ายคลิปวิดีโออยู
1: ่
0: เบิ้งเอาเจ้าชิรอดบ่เบิ้ง
1: เจ้าร
0: ุ่นนี่ได
1: ้สุดท้ายก็บ่รอดเน
0: า
1: ะ
0: บ่รอดบ่ซั่นบ่รอดเห็นบ่
1: เจ้า
0: อันนี้จะไปตีได้จะไปตีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เห็นเวียกเพื่ออย่างปกป้องผู้ขับขี่ให้ปลอดภัยเตือนแนะนำนี่หน้าที่เพิ่นไดเนาะอันนี้เป็นหน้าที่เพิ่นเห็นสภาพมันบ่คักบ่เด่นแล้วเพิ่นก็ต้องได้เตือน
1: เพิ่
0: นมาศึกษาห่มนะปกป้องประพันธ์มาเรื่องอุบัติเหตุก็เกิดจากคนผู้ขับขี่รถจักรบ่ใส่หมวกกันกระทบเด้นะล้มมาหัวฟาดใส่ทางสิก็ขอโทษซะเสียชีวิตกับมีบางคนก็ได้ผ่าตัดกระโหลกสมองนี่ย้อนอุบัติเหตุเนาะอันนี้ขาดสติประมาทบ่นับถือกฎจราจรก็เป็นสาเหตุที่พาท่านเกิดอุบัติเหตุแล้วก็สูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินมีทุกมีค่าได้ในทุก
1: การแม่นแล้วก่อนจะสัมภาษณ์เจ้าที่เขาจะแจ้งการเกิดอุบัติเหตุเนาะให้มีรายการได้รับฟังเตือนให้ผู้ฟังเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาก็ให้ประธานได้รับฟังหลายๆอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะประมาณการเกิดเหตุในขอบเขตทั่วประเทศที่เขาได้นำเสนอในแต่ละมื้อให้ประธานได้รับฟังซึ่งมื้อนี้เขาจะสืบต่อนำเสนอของวันที่23ที่ผ่านมาเนาะทั่วประเทศมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น18รายในนั้นพาหนะเปเพทั้งหมดเป็น30คันและก็เปเพสมควรอีก10คันคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี่เป็น27คนบาดเจ็บเล็กน้อย18คนบาดเจ็บสมควร7สาหัส2แล้วก็เสียชีวิต3คนสำหรับแขวงที่เกิดอุบัติเหตุนะครหลวงจันทร์มี4รายแขวงเวียงจันทร์4แขวงหลวงพระบาง2แขวงหัวพันธุ์2เสียชีวิต1รถจักรล้มเองทั้งแขวงคำมวลอีก2เสียชีวิต1รถจักรล้มเองเช่นเดียวกันทั้งแขวงหลวงน้ำทา1แขวงบ่อแก้ว1แขวงสยบุรี1เสียชีวิต1รถจักรต่ำรถใหญ่และก็แขวงเสียงขวางอีก1ราย
0: จ้ะเอาเสียใจนำน้องเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็ยังมีการสูญเสียในชีวิตเด้อเนาะอันนี้เลยเสียใจนำน้ำลาย
1: เจ้า
0: สิ่งที่พวกเขาบอกเพิ่งปรารถนาเป็นห่วงแต่ทุกท่านอันนี้เห็นลงเสียงไล่คือที่เป็นจั่วสามเณรเนาะมันไปเฮียนหมดนี่ผ่านไฟอำนาจเขตดุกๆนี่นะเป็นรถถีบไฟฟ้านี่รถไฟฟ้านะรถถีบน้อยนะ เพิ่นขี้นี่หมวกกันกระทบบ่ใช่แน่ว่าซั่นเด้เป็นห่วงนี่ก็ขี้ไว้อีกว่าซั่นเด้เนาะทั้งพระสงฆ์จั่วนี่เนาะเบิ่งจั่วเป็นจั่วน้อยอยู่นี่น่ะเนาะอันนี้ก็เป็นห่วงอยู่นี่บ่ฮู้ว่าเพิ่นไปทางใดนี่ไปเวียกคิดของเพิ่นบ่ได้จังใดนี่อันนี้เป็นห่วงอยู่ถ้าว่าเป็นไปได้อยากให้มีผู้ไปส่งแล้วเนาะ
1: เจ้า
0: ขับรถเองก็บ่อยากคักบันไดเด้เออพระสงฆ์นะ
1: เนาะ
0: เอออยากให้มีผู้ไปส่งดีกว่าเนาะเบิ่งจากสภาพด้านนี้ขี่อยู่กลางทางอีกเบิ่งได้นี่อ
1: ันนี้นะครับอาจารย์ครับ
0: มันอยู่เขตดงดูเฮานี่เท่านี้นะ
1: เจ้า
0: เบิ่งจากภาพแล้วก็เป็นสิ่งที่ย่านได้ทุกท่านได้ย่านได้ฉะนั้นมีผู้ไปส่งดีกว่าเนาะพันมาก็สิมีมาผู้เป็นพระมีผู้ขับรถจักรไปส่งเด
1: ้
0: ในส่วนหลายที่เป็นจังซั่นอันนี้เพิ่นถ่ายวิดีโอลงเพื่อเตือนสติอันนี้เห็นไอ้จั่วจังซะเนาะขับรถที่ไปฟ้าเองอันนี้เป็นห่วงเป็นห่วงญาติเนาะเอาอันนี้ก็เป็นเหตุต่างๆที่พวกเขาได้ยกมาว่าให้บริการได้รับฟังเพื่อเตือนสติแหละให้ด้านใดเพื่อความปลอดภัยบุกินเดียงแข็งใจเอาสิพักโฆษณาด้วยหนึ่งเนาะแล้วจึงมาที่ตอนสัมภาษณ์พันโทท้องแจ่มพรมสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงหลวงพระบาง
2: สบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ่
3: มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวก้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
2: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารับติดแผ่นเอกติกแม่นบ่แผ่นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
3: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดซื่นหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
4: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งโดนๆถ้าปวดตนโตแบบปฐุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารามีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ Skymart Besco และเจฟฟี่ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดเอโกติดติดง่ายหายปวด

0: ฮ่าเวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
1: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
0: ้แม่นหวาเฮ็ดแนวใดนะ
1: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
0: ่เห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดตัว
1: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของตัวใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพิ่นส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
0: โอ้ง่ายแท
1: ้ก็ง่ายหั่นล่ะบัดนี้ตัวก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
0: ขอบใจตัวหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้นี่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
1: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกวดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นผัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นําอีกได้หั่น
0: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนํา
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: เจ็บๆอ้วนยังก็บ่ได้โอ้เจ็บทรมานเด้
4: อ้าวสมศักดิ์เป็นหยังขึ้นมายืนบิดแอวบิดไปบิดมาตามวางๆคือบ่นั่งหรือว่ากําลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ
3: ่วิทยาหยุดบ้านตัวที่ลิ้นสะดวงกําลังเจ็บนี่นะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ําเทื่อๆนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ําตาจนสิออก
4: โอ้ยที่แท้กับพญาติผมว่าเฮ็ดเวียกโตสิปล่อยให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
3: ่
4: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
3: ้โอ
4: ้นี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตจากขาวละออตัวนี้ปัวลิสดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวลิสดวงยุบแล้วก็แห้งไว
3: โอ
4: ้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สําคัญช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
3: ปาโทคือบ่คักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มน้ําฝนกินมา
4: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายอุปภาสะดวกเพียงแต่กินเทื่อละ2เม็ดเซาช่วยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละอ้อ
3: โอ้คักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วยังนั่งแบบสบายสบายเชียว
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สะดวงทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตข่าวละออหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713ได้เลย
5: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการครับที่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแอคชั่นลาว FM 37 MHz ขอบใจทั้งวิรการ Facebook ท่านอุดรสบายดีท่านจันทพรท่านข้องท่านข้องวะเอาขอบใจเด้อทางสวัสดีผ่านเพจพวกเขามีหยังก็แจ้งกับสู่รายการทักทายแจ้งรถเนาะแต่ละชุดแต่ละบอนนั่นก็สามารถแจ้งมาสภาพการเกิดอุบัติเหตุการสัญจรเป็นขึ้นแล้วใดกันยินดีเป็นสื่อกลางให้แจ้งให้สังคมได้รับทราบ
6: เจ้า
5: บุญน้องเมื่อกี้นี่เลื่อนไปเบิ่ง Facebook อันนี้เป็นอุบัติเหตุรถใหญ่กับรถจักรต่ํากันอยู่เส้นทางแคมป์ของรถตู้คันนี้ก็สิเป็นกําลังสิขึ้นมาสิเลี้ยวไปตามทิศทางของเราหั่นแหละ
6: เจ้าเจ้า
5: บังเอิญมีรถจักรกันขี่สวนมาเนาะ
6: คือสิแม่นสิขี่ลงมันบ่รถจักรน
5: ี่รถจักรนี่ขี่ขึ้นเพราะว่าเส้นทางแคมป์ของน่ะท่านก็สิเห็นเนาะว่า
6: บ่ให้ขึ้น
5: มีแต่ว่าขี่ขึ้นขี่ลงอย่างเดียวบ่ได้ขี่ขึ้น
6: เจ้า
5: เป็นทางเส้นเดียวร หรือว่าวันเว่คือบนว่าวของเราทางเส้นเดียวเต้มาสังเกตว่ารถจักรขี่ขึ้นมาในต่ำเมื่อวานนี่ได้นี
6: ่
5: เมื่อวานนี่อันนี้ก็ความมักง่ายแหละมักสบายคือบนว่าวเลยมาเกิดมาแล้วก็เสียเวลาเนี่ยจะไปเสียเวลาแปลงรถแปลงร่างแล้วว่าขอโทษไปอ่านข้อความอยู่ในเฟซบุ๊กว่าบางคนน่าทึ่งกันนะผู้บ่มีเงินซะซะก็เสียเงินละละได้แปลงเองเพิ่นบ
6: ่
5: เบิ่งไว้เป็นคอมเมนต์นี่ที่มันเขียนใส่เฟซบุ๊กเพิ่นมาได้ก็เจ็บแบบนี้พบตลอดตามละตัวอย่างว่าคู่กรณีบ่มีเงินซ่อมแปลง
6: เจ้า
5: จักสิเฮ็ดแนวใดเพิ่นว่าอันนี้แหละความมักง่ายเห็นบ่มักง่ายสุดท้ายเดือดร้อนผู้อื่นตามแล้วบัดขอโทษซะเงินบ่แปลงบ่มีเงินแปลงให้เขา
6: เจ้า
5: เฮ็ดห้อยเด้เพราะว่าลวงขึ้นมาว่าเส้นนี้เพิ่นให้แต่ขี่ลงเนาะให้ลองว่าซั่นซะบ่ได้ขี่ขึ้น
6: เจ้าเขาจะไปถือรถคันแพงๆหั่นน่ะโอ้ยตาไฟอันนึงเป็นหลักร้อยกว่าล้าน
5: นั่นแล้วถือเป็นอย่างเบนบ่เรียกสัตว์
6: ค
5: น
6: ที
5: ่อย่าง
6: ระยะที่ผ่านมาสัมภาษณ์เนาะตาไฟตัวเดียว98ล้านหั่น
5: เออ98ล้านกี่เบิ่งแม่ตกตาเลยหัวอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่สิว่าจังได๋เอาตอนนี้ทั้งพันโทท้องจันทร์พรมสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงหนองบางอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
6: สบายดี
7: เจ้าสบายดี
5: เจ้ารบกวนท่านหลายๆเนาะเอาจากการทานรถชูฟังเนี่ยจากทำอากาศก่อนเนาะหลวงพระบางเมืองมรดกโลกตอนนี้ลมฟ้าแดดเป็นจังไหนอากาศห้อนหนาวแล้วได้ทัน
7: เจ้าถือว่า 2-3 วันผ่านมานี่ถือว่าอากาศในปอดฟุ้งฟ้าแดดแต่เช้าทุกมื้อโดยเฉพาะมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันทั่วภูมิภาคภายในแขวงหลวงบางนะถือว่าปอดฟุ้ง
5: น้องดีใจเนาะเพราะว่าอากาศดีแล้วก็เป็นห่วงแต่ว่าเรื่องฟ้าเรื่องฝนผ่านมาเนี่ยโอ้ยฝนตกตลอดเนาะเฮ็ดให้น้ำปลาดินเกลือแดดไปนี่จะรู้เขาบางเขาบ่ขึ้นไปก่อนหน้านี้ระยะน้ำท่วมฝนตกดุในทั่วประเทศเดรวมเขาบางไปนี่สภาพเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ท่าน
7: เจ้าเพื่อนอะไรเนี่ยฝนตกผ่านมาคือว่าสภาพเส้นทางก็มีบางจุดบางบ่อนก็มีการเสาะเตือนถนนหนทางก็มีบางบ่อนก็ถือว่าถูกน้ำท่วมขังแต่ว่าทางภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้มีการทำการแก้ไขไกลเกลี่ยแล้วก็ถือว่าสามารถสัญจรได้ปกติหมดทุกเส้นทางแล้วเน
5: าะปีนี้นี่บ่มีเหตุการณ์ดินเจือนน้ำป่าบ่ท่านชุทางทางขาดทางเพนี่บ่ได้รับแจ้งบ่ทางโรงพยาบาลเขาเนี่ย
7: อนาคตที่มีบางเมืองเนาะที่ว่าทางเจือนใส่หนทางนี้โดยเฉพาะเส้นทาง13เนื้อระหว่างเมืองปักอู่เมืองลำบากแต่ว่าก็มีการที่ว่าแก้ไขเป็นที่ให้ม้วยมาละ
5: ถือว่าแก้ไขไปมาสะดวกเนาะได้นอนแล้วเส้นทางคือสายเลือดทางดีก็ไปมาสะดวกทางบ่ดีก็จะยุ่งยากได้เป็นจังได๋ระบบเส้นทางในแขวงของบางของพวกเขาระวังเมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงนี้มาฮอดตอนนี้กาซีไปหาเมืองนานบ่หรือว่าในเทศบาลต่อเมืองของพวกเขานี่สภาพเส้นทางเป็นจังได๋จ๊ะ
7: เจ้าถือว่าสภาพเส้นทางระวังเทศบาลแขวงเนาะไปหาบรรดาเมืองนี่ก็ถือว่าบางเส้นทางนี่ก็ได้มีการซ่อมแซมบางจุดบางบ่อนส่วนบางเส้นทางนี่ก็มีแผนการที่ว่าจะเป็นการบุกเบิกขึ้นใหม่อันนี้ก็ถือว่าออกแรงในกระทั่งภาคส่วนที่ว่ารับผิดชอบต้นว่าทางแผนกโยธาและสมทบกับอนาภาคส่วนบริษัทที่ได้ให้การข้อมูลก็จะได้เริ่มต้นมีการซ่อมแปลงเส้นทางที่ทางโยธาเพิ่นกำหนดเป็นแผนเป้าหมายที่ว่าพัฒนาแล้วก็ซ่อมแซม
5: มาได้สะดวกสบายเนาะเดี๋ยวนี้ก็สามารถขึ้นลงเจอแล้วมันทุกนี่ก็เห็นหลายอยู่ประธานพันไปทั้งกะสีเมืองงานเท่านี
7: ้สภาพรถบรรทุกนี่ก็ถือว่าคือคืนระยะผ่านมาแล้วเนาะเป็นต้นว่ารถบรรเอาแท้ใส่แดดจีนบนเต้นนี่ก็คือว่าการสั่นตัวนี่ก็เออับตามเส้นทางล่วงแห่งศาสตร
5: ์หลายเนาะมันจะใช้รถใช้เส้นทางนี้13เดือนกว่าเขา
7: คนส่งสินค้านำเข้าส่งออกเป็นปกติ
5: จ้ะจ้ะเออพอดีมีนักการคนส่งทั้ง Facebook ว่ากินนี่ว่าเส้นทางหลวงพระบางน้ำท่วมเมืองน้ำบากก่อนอันนี้มันได้รับความเสียหายบ่ท่าน
7: อันน่ะ มันจะท่วมอยู่ครอบเขตบ้านฟ้าเมืองน้ำบากเนาะแล้วก็เทศบาลนานาเขตบ้านน้ำท่วมก็ถือว่าใช้เวลากับส่งซ่อมบ้านนะครับ
5: โอ้จ้ะจ
7: ้ะแล้วก็พบกับทางนานาอนาการประเทศก็เป็นประสุไลกว่า
5: โอ้ส่วนไหนมันให้นางว่าส่วนเนาะเส้นทางนี่มันสามารถไปได้คือเก่าทันเนาะโบขาดโบหนุ่มยากใช่ไหมทางเมืองน้ำบากเขาเนี่ย
7: ก็ส่วนสภาพเส้นทางที่ว่านำเสนอได้ปกติเน
5: าะอ๋อเอาในรายการมีบันโซขอความพันเพจ Facebook ของพวกเขาเนาะเอาก็ขอบใจแล้วทีทั้งมีรายการถามมาแดงแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงต่อไปให้แล้วเกี่ยวกับเส้นทางบ่ว่าในเขตชานเมืองหรือว่าในตัวเมืองนครหลวงบางของพวกเขา
6: เจ้าแม่ขอให้ท่านรายงานสภาพการเกิดอุบัติเหตุนะใน1อาทิตย์ผ่านมาในทางแขวงหลวงบางเฮาเกิดเหตุนั่นแหละปาน
7: เจ้าคือว่าสัญญาณจะคาดเนาะคือว่า
5: จะได้ยินไหมอุบัติเหตุเป็นยังไงท่านในผ่านมาดิท่าน
7: โอ้สภาพอุบัติเหตุอันนี้จะสร้างรวมนะหนึ่งผิดผ่านมานี่ก็คือว่าร่วงบางเขานี่มีอุบัติเหตุมีแต่ซ่องลายเนาะคือว่าลุดหลงคือว่าเทียบสาธิตผ่านมาแต่ซ่องลายนี่จะมีรถจักรเนาะต่ำรถจักรในหนึ่งลายแล้วรถจักรต่ำกับรถอันน่ะย่นนี่หนึ่งลายเนาะดังนั้นก็จะมีพระนาเปเพนี่สี่ขันคนเดียวบาดเจ็บนี่ถือว่าบาดเจ็บขุ่มขวดนี่สามคนแล้วใส่เหตุที่พาเกิดนี่ก็จะเป็นแลนไว
5: ้
7: หนึ่งกรณีแล้วก็แซงบ้าประกันในกันหนึ่งกรณีคือว่าเทียบสถิติผ่านมาเห็นว่าลดลง
5: ลดลงเนาะกรณีนี้ก็มีหลายเป็นประธานเกิดขึ้นหลายน้องก่อนอันนี
7: ้เจ้า
5: เอาอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ทั้งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งมาชุมเชื้อและที่สกัดกั้นเพราะเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันโฆษณาสกัดกั้นบ่อยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตื่นตัวโดยเฉพาะแล้วผู้ขับขี่เนาะมีแต่สองรายบ่ถึงขั้นว่าเสียชีวิตจ้ะทั้งที่ทั้งโรงพยาบาลก่อนหน้านี้นี่ได้ยินข่าวตลอดโรงพยาบาลเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเนาะท่านเนาะแล้ววิธีการโฆษณาเป็นยังไงท่านระยะนี้หลังจากว่าพวกเขาเข้าโรงเรียนแล้วแผนในการโฆษณาปลูกจิตสำนึกนี่และให้แก่นักศึกษานักเรียนของพวกเขาได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติดำเนินไปข้อทางใดท่าน
7: เจ้าถือว่าเรื่องงานโฆษณานี่ก็มีหลายเมืองเนาะถือ
5: จ้าก
7: ระทรวงแขวงเฮานี่ก็ขึ้นแผนไปบรรดาสำนักงานองค์การและโรงเรียนวิชาชีพเนาะคือว่าจะเริ่มต้นสืบต่อเคลื่อนไหว
5: จ้ะนั่นในการสืบต่อนั่นในการโฆษณาจะเฉพาะให้ถ้าแก้ผู้ขับขี่โดยเฉพาะแล้วผู้ที่ใช้รถสะดวกเป็นประจำได้เห็นหูได้เข้าใจและเรื่องการจอดเอามาว่าตอนนี้ก็คือว่าเทศกาลงานบุญวังสองทิศหลังก็เป็นบุญทรงเรือเนาะในบุญพอเข้าไปรับดินที่โลหะบาแน่นอนแล้วยามนี้ต่อไปนี่ก็สิเป็นทั่วประเทศแหละแต่ละบ้านแต่ละเมืองก็สิมีกันมนซุนทรงเฮือท่านซะประจำปีตามที่12ของ14ที่มีของเกี่ยงพวกเขานี้แน่นอนแล้วการขับขี่การกินดื่มมันก็ตามมาทั้งนี้มีบุญมีงานทั้งใดมันก็สิมีการกินการดื่มเข้าไปแล้วการขับขี่เข้าไปแล้วเจ้าหน้าที่เฮาดีอยากว่าได้ได้ตื้มเพื่อสกัดกั้นบ่ให้อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นย้อนการดื่มชิงมึนเมาและเข้าขับรถเดินทาง
7: เจ้าคือว่าในช่วง3ทิศในตอนหน้านี้ก็จะเป็นบุญออกพรรษาเนาะออกพรรษาหลายเขตหลายเมืองนี่ก็จะเป็นจัดเป็นประเพณีประจําเมืองไปเมืองบ้านเนาะคือว่ามันมีการส่งเหือต่อเนื่องกันฉะนั้นก็ฝากฟังถึงนักขับขี่ที่มีความประสงค์อยากมาท่องเที่ยวหรือว่ามีการสัญจรผ่านแขวงหลวงบางนี้ในระยะการนานาออกพรรษาช่วงเหือแต่ละเมืองที่ว่าบรรดาท่านครับขี่รถผ่านเนาะก็มีความระมัดระวังปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่เพิ่นสัญญาณแล้วก็คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อบ่ให้ปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะอันนี้ก็ฝากฟังนะครับขี่โดยเฉพาะเทศบาลนครร่วงบางเฮานี้ในสมองเร่งด่วนก็เป็นต้นว่าสมองเข้าโรงเรียนเลิกโรงเรียนนี
5: ่
7: การสัญจรมันขับขาหน้าแน่นคือว่าบางเส้นทางก็ได้เอาเจ้าหน้าที่ไปจำเพื่อแก้ไขระบายการสัญจรธรรมดาทานเลี่ยงเลี้ยงสมองเร่งด่วนเนาะก็เป็นปัญหาที่ว่าหลุดพ้นอุบัติเหตุและหลุดพ้นการสัญจรแอบตื้มเนาะ
5: เจ้าก็ต้องขอบใจอะไรเนาะทางพันโทท้องเกียรติพรมสวัสดิ์น้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงหนองบาง ที่ท่านได้มาว่าสุดฟังแล้วกันครับที่การสัญจรในทางเรือปกติเนาะเมืองนั้นกับสีกับปกติไปได้สะดวกสบาย
7: เจ้า
5: แล้วก็ทั้งน้ำบากก็มันสามารถไปได้สะดวกสบายเนาะท่านเนาะเอาขอบใจแข็งแรงอยู่ดีมีแรงก็ท่านเด้อ
7: เจ้า
6: เจ้ากาแฟร้ายก็ได้หับฟังไปเนาะสำหรับเจ้าหน้าที่ทางแขวงหลวงบางเพิ่นได้แจ้งมาอุบัติเหตุก็ลดลงเนาะ
5: ใน
6: อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีแต่2กรณีที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังแล้วก็บ่มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิต
5: เจ้าชมเชยเนาะ
6: เจ้า
5: ชมเชยทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ชมเชยทั้งผู้ขับขี่ได
6: ้แม่แล้ว
5: เนาะถ้าว่าตื่นตัวเป็นเจ้าการดิในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรบ่ให้มันเกิด
6: เจ้า
5: ดีแล้วที่พวกเขาได้พร้อมกันสกัดกั้นบ่ให้มีการเกิดขึ้นหลาย
6: แม่แล้ว
5: เพราะว่าเกิดขึ้นมามันเสียเงินทั้งนั้นได้บุญน้องได
6: ้แม่ล่ะ
5: มันบ่ได้หยังเฮ็ดกับอุบัติเหตุน่ะเพิ่นว่าไปเฮ็ดเวียกยังได้เงินแล้วก็ไปเพิ่นว่าไปคู่กรณีอุบัติเหตุนี่บ่ได้เงินได
6: ้เจ้าม
5: ีแต่เสียกับเสีย
6: แม่นแล้ว
5: เนาะถ้าว่ามีคู่กรณีว่าคันนั้นผิดนี่มาต่ํากันยังใครได้ปัวแปลงรถปัวแปลงจิตใจไปบ่ถ้าว่าล้มเองตําเองหัวอยากว่าเบิดแท้ๆเลย
6: แม่นแล้วแต่ก็เสื้อบ่ให้ก็บ่อยากให้มันเกิดเนาะท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนช่วยกันเป็นเจ้าการบ่ว่าท่านจะขับขี่รถจักรรถน้อยรถใหญ่รถส่วนตัวหรือว่ารวมถึงผู้ที่เป็นโชเฟอร์โดยสารจริงๆต้องได้มีสติด้วยท่านผู้ฟังเด้อหลายๆชีวิตฝากไว้กับตัวทานถ้าเมื่อใดทานรู้สึกว่าอิดเมื่อยห่างกายบ่พร้อมก็บ่ให้ฝืนเนา
5: ะ
6: ให้แจ้งไว้เลยว่าค่อยบ่ไหวค่อยบ่พร้อมเพราะว่าการที่เฮาเป็นโชเฟอร์โดยสารนี่นะครับรถหลายชั่วโมงได
5: ้
6: บางครั้งนี่แม่นเมืองต่อเมืองหรือว่าแขวงต่อแขวงนี่ยิ่งอันตราย
5: เนาะแม่นๆอันตรายแหละนอกจากว่าการขับขี่บ่เป็นเจ้าการยังละเมิดคือว่าแหละอันตรายได้ทุกท่านได
6: ้เจ้า
5: ขอนำแต่ๆว่าทุกมือเตือนทุกมืออย่าประมาทอย่าขาดสติเนาะมันเป็นมากับมีแต่เสียเงินเสียคำนั่นแหละบ่ได้หยังนั่นซะบางคนนี่แก่ยาวได้รถต่ำกันแล้วเข้าอยู่กองคดีแต่ละเมืองแต่ละแขวงกันบ่ไกลเกลี่ยกันบ่แล้ว
6: เจ้าน
5: ั่นคดีบ่แล้วเดี๋ยวเอารถออกบ่ได้แล้ว
6: แม่นแล้ว
5: เจ้าก็ว่าเจ้าถูก
6: ว
5: ่าขอโทษสะพานมามันมีเด้เจ้าหน้าที่ได้เว้าให้ฟังเนาะว่าอันน่ะเวลาตามกันน่ะมันมีบางคนนี่มักง่ายเด้อ
6: เจ้า
5: อันนี้บ่แม่นบุกมาทุกคนดอกบางคน
6: เจ้า
5: ตามกันแล้วคู่กรณีผู้ที่ผิดน่ะค่อยรับผิดชอบเองตอนเมาเด้อต้องเฮ็ดสบายสบายมื้ออื่นแล้วก็มารถอู้ใดบ่อนใดเขาสิเอาไปแปลงให้
6: เจ้าม
5: ีกรณีนี้โอ้ยตื่นเช้ามาให้มันเป็นเรื่องใหม่นะโทรหาบัดนี
6: ้
5: ไปประเมิน

0: ยาวแบบเดิมเน
1: า
0: ะ
1: หลายอย่างเสียเงินเสียคำเสียเวลาเวลาขอฝากแท้ๆเนาะแต่ว่าต่ำกันแล้วเอิ้นโลดเจ้าหน้าที่หั่นน่ะเนาะเรื่องประกันภัยก็ได้เนาะอย่าสิเฮ็ดว่าปากต่อปากว่ามื้ออื่นเจ้าไปห้างได้อู้เลยแล้วบอกค่อย
0: เจ้าม
1: ันมีกรณีแบบนี้มักง่ายมักสบายสุดท้ายลำบากตัวเอง
0: แม่นแล้วแล้วก็เรื่องของประกันภัยนี่ก็สำคัญด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าหลายคนนี่นะส่วนหลายคันเวลาซื้อรถใหม่นี่เอาแต่ประกันภัยของรถแถมมา1ปีหลังจากนั้นบ่มีการต่
1: อ
0: เวลาเกิดอุบัติเหตุมาแล้วว่าหลายๆอย่างสุดท้ายมันหลายปีแล้วบ่ได้ต่ออันนี้เป็นคนใกล้ตัวที่บุญน้องเห็นเพราะว่าบางคนนี่ถือเบาว่าประกันภัยบ่นอนในระเบียบจราจรแต่ว่าความเป็นจริงแล้วประกันภัยนี่แม่นนอนในเอกสารต่างๆที่เฮาต้องมีก็คือในดํารัฐ568แล้วก็615ที่เฮาได้นําเสนอระยะที่ผ่านมาเรื่อยๆนะ
1: แล้วรถจักรก็ยังได้มีประกันภัย
0: นะแม่นแล้ว
1: ว่าจะรถใหญ่ได้รถจักรก็ต้องได้มีระเบียบจราจรน่ะรถจักรก็ต้องได้มีประกันภัยเบิดแล้วบางคนส่วนหลายรถจักรบ่อยากเห็นในการซื้อประกันภัย
0: หรอก
1: สังเกตเบิ่งได
0: ้ต้องได้คืนคืนใหม่เนาะว่ามันเป็นเอกสารกับประกันภัยกับคล้ายๆคือกับใบขับขี่ของเฮา
1: ถูกต้องเนาะดังนั้นการเกิดอุบัติเหตุก็คือบอกเขาได้บอกกันแหละเกิดหน่อยกับใครแดล้มกันได้คือกรณีทั้งพระท่วมพรบ่มาเห็นป่ะเกิดขึ้นชิปไกลเคลียร์กันได้8ตัวอย่าง
0: เจ้า
1: อยู่สถานที่เกิดเหตุนี่มันกันไกลเคลียร์ได้
0: แต่ว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่นะ
1: เจ้าหน้าที่อยู่หันไหนเห็นป่ะถือว่าแล้วไป
0: เจ้าม
1: ีบทบันทึกเป็นพยานหลักฐานครับแน่โอ้เท่าก่อนั่งคอต่ําเนาะอาบิซอบเบิดคาสูญเสียหรือว่าเจ้าครึ่งนึงข่อยครึ่งนึงหรือว่า30 70
0: เจ้า
1: หรือว่า40 30
0: เออ
1: 40 60
0: เจ้า
1: หรือว่า20บ่80มันมีดี
0: เจ้า
1: ในกรณีว่าผู้เกิดเหตุบ่ผู้ใดเป็นต้นเหตุเกิดเหตุบางคนว่าโอ้ข่อยก็เกิด
0: เจ้า
1: เฮาก็เกิดแต่ว่าน้ําใจตัวอย่างว
0: ่า
1: โอ้มูลค่านี่เอ้าเจ้าเสีย80 20ผู้ต้นเหตุข่อยเสีย 20% หรือ 20% นี่อันนี้ก็น้ําใจตัวอย่างมันมีหลายอย่างฉะนั้นตํากันแล้วขอให้เฮ็ดบันทึกคักแน่อย่าไปสละใจว่าหับปากเมาแล้วมืออื่นเจ้ามารถมีหลายคนโคโทรหาโคซกนี่แหละช่วยแก้ไขเด้ว่าสนิทโอ้ยอยากช่วยก็ช่วยเต็มที่เอาจังซี่ซะก็ว่าให้โทรหาเจ้าหน้าที
0: ่เจ้า
1: เพิ่นสิมีทิศทางแนวใดเนาะเพราะว่าเฮาก็บ่เป็นเจ้าหน้าที่ได้สิไปช่วยก็ช่วยบ่ได
0: ้
1: มีแต่ว่าสิช่วยแนะนําให้โทรหาทานี้เด้อเจ้าหน้าที่เมืองนี้แขวงนี้
0: เจ้าก
1: รณีนี่เพิ่นเว้ากันมาคืนนี่โทรกันมาห้วยโคซกเป็นอะไรเกิดเหตุคือเพื่อนเจ้าหน้าที
0: ่
1: เห็นป่ะ
0: เจ้าน
1: ั่นไหนปัญหาเรื่องการแก้ไขไกลเกี่ยวอุบัติเหตุฉะนั้นอย่าสูบเบิ่งข้ามเรื่องน้อยๆเป็นมาแหละเอิ้นมาโลดเจ้าหน้าที่หรือว่าพยานหลักฐานเซ็นกันไว
0: ้เจ้า
1: เซ็นกันไว้โลดเจ้านี่รับผิดชอบเบิดแปลงเบิดบ่หรือว่าจังได๋แนวใดเพราะว่าตอนเมาน่ะผู้ใดเว้าได้เบิดคอยรับผิดชอบใช่ๆแม้แต่ว่าขอโทษมีงานกินอยู่ใส่ดื่มอยู่ใส่สั่งมาคอยจ่ายเห็นป่ะ
0: เจ้า
1: ตื่นมาสงเมาเขามาเก็บเงินเป็นคนละเรื่อง
0: แ
1: หนเห็นป่ะอันนี้แหละน้ำเมาเข้าปากความยากบ่มีอีหยังก็สบายไปเบิด
0: แม่นแล้ว
1: ส่วงเมามาโอ้เป็นคนละเรื่อง
0: เจ้า
1: พี่เบิดนี่ฝากไว้เนาะแล้วมื้อนี้ก็วันศุกร์แลก็เตือนได้พี่น้องได
0: ้
1: เตือนแท้ๆเนาะขอนำแท้ๆกินดื่มแน่นอนน่ะเดี๋ยวนี้จักมันหั่นปิ้งหั่นหยังเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์โซเชียลนี่แฮงหลาย
0: เจ้า
1: ห้านอาหารบนนั่นปิ้งนี่กับเกมนั่นสาวนั่นสาวนี่เพิ่นน่ะเห็นบ่เป็นการตลาดเอาไปมาผู้มักดื่มอันนี้บ่เฉพาะนักดื่มนะ
0: เจ้า
1: เห็นแล้วโอ้ยใจขึ้นแรงมานี่ไปซะแล้วเห็นบ่ส่วนหลายสิเห็นสภาพกินได้ดื่มได้เอาพอด้ามพอดีอย่าสู้เอาจนไปบ่ได้ไปบ่เป็นเนาะกงรถปิ้นไปทางใดไปทางนั้นคือเพิ่นเว้ามักเป็นแท้
0: เจ้า
1: เนาะตกใส่บ่ฮู้เรื่องมีหลายอันนี้ก็เหตุเกิดกับโคชกนี่แหละกงรถปิ้นไปทางไหนไปแล้วตกใส่บ่ฮู้
0: เจ้า
1: เห็นบ่จอดถามว่าโอ้สิไปบ่นั่นบ่นี่นะซั่นโอ้ลุงมักไก่เติบได้เดี๋ยวว่าซั่นนี่เห็นบ่บ่ฮู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวเมาล่ะสติบ่มีล่ะ
0: แม่นแล้วเพราะว่าตามสถิติที่เจ้าหน้าที่เพิ่นรายงานพวกเฮาเมื่อเกิดอุบัติเหตุหลายคนหมู่กันเป็นวันศุกร์และกับวันเสาร์นี่แหละท่านผู้ฟังเนาะหลายคนก็คือทางสมบัติแจ้งไปว่าการพบปะสังสรรค์แน
1: ่
0: ฉะนั้นก็ขอให้มีสติให้เฮาฮู้แหละว่าเป็นเจ้าการของเฮาเองดื่มแบบใดเฮาจะปลอดภัยเนาะหลักๆ ก็คือตัวเฮาปลอดภัยแล้วก็ห้องระวังกันมันคู่ความเดินทางปลอดภัย
1: ถูกต้อง
0: เนาะ
1: คือทั้งพันโทเดลิซาว่าเมื่อวันอังคารผ่านมานั่นแหละดื่มไปก็เสียเงินแล้ววะเสียสุขภาพ
0: เจ้า
1: เด้เนาะราคาเบียร์ลังนึงอ่ะบ่แพง
0: คุณ
1: ละ
0: บ่
1: เอาเงินนี่ไปซื้ออาหารกันอยู่กันกินบ่ดีก็บ่นี่
0: เจ้า
1: เห็นบ่เพิ่นบ่เอามาก็เตือนอย่างเตือนสติเตือนสติทุกท่านดื่มได้พอได้พอดีอันหลักการแพทย์วิทยาศาสตร์นี่ก็ได้อ่านอยู่ว่าเรื่องน้ําเบียร์นะมื้อละจอก2จอกก็ได้เพิ่นว่าบ่เป็นหยัง
0: เจ้า
1: เออมันก็

0: ก็พอได้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพมันบอกแต่ว่าเอาเกินนั้นมันอยากเป็นเรื่องใหม่นะ
1: เจ้า
0: เนาะกินมื้อละหน่อยดื่มมื้อละหน่อยก็ได้มันว่าบ่เป็นหยังตามหลักการแพทย์นะ
1: แม่นแล้ว
0: พอไปอ่านเบิ่งสารคามหน้าฮู้นะดื่มหน่อยเป็นยาดื่มลาให้โทษคือเพิ่นบอกแม่นเนียนแท้ๆได้ทุกคนได้
1: เจ้าอันนั้นเฮาก็ฝากมีรายการทุกท่านไว้เนาะแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เขาเห็นทางคลิปวิดีโอที่มีรายการเพิ่นได้ส่งมาโดยเฉพาะมันเป็นการจอดรถซื้อเครื่องที่ว่าบ่ถูกเลนอีกละสมรา
0: เป็นยังไง
1: เนาะโอ้ยเพิ่นจอดรถไปซื้อน้ำมะพร้าวนี่แหละอืมแต่ว่าจอดบ่ถูกเบื้องเฮ็ดให้การสัญจรอย่างติดอยู่เบื้องที่เขาจะขี่มาส่วนมาเนาะเพิ่นว่าความมักง่ายของคนการจอดรถจะซื้อเครื่องซื้อของต่างๆรถก็บ่แม่นคันน้อยๆได้นี
0: ่
1: กวมไปแล้วเส้นทางนึงนี่นะ
0: เออเราขี่มาก็ขี่จนบ่ได้เนาะอันตรายอันนี้แหละสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นคนเดียวเฮ็ดคนอื่นเดือดร้อน
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้ขอนำแท้ๆอันนี้ก็มีเรื่องการทางออนไลน์ Facebook ของเพิ่นส่งข้อความมาป่าวไว้นี่สวัสดีโกศกเอ้ยข้าพเจ้าเป็นห่วงยันเวลาเรื่องสแกน QR code เพื่อใช้บริการรถจักรไฟฟ้าโน่นที่จอดไว้ข้างทางตามจุดต่างๆนั้นคือว่าการบริการนี้ยังบ่ได้รับอนุญาตจากทางการย้อนว่าผู้บุ้งข้อมูลก็จะใช้บริการผ่านสแกน QR และก็ข้อมูลบัญชีธนาคารจะเป็นฮอสแกมเมอร์ได้เปิ้นว่าเฮาแม่ละที่พวกเขาได้ถามทางท่านลำคาสื่อสารกันยังบ่ได้อนุญาตดิแต่ทดลองอาจารย์ทดลองกับบ่ได้อนุญาตเปิดเถื่อเขาหมายว่าเนาะอันนี้เพิ่นไปใช้ถ้าบ่นํานี่ขอโทษซะบางเทื่อนี่เห็นคลิปวิดีโอบ่ถ้าเขาเจ้า
1: โดดเหยียบ
0: ยันเจ้าเตะจักทิ่มลงน้องข
1: ้
0: างทางหรือว่าเอาไม้ฟาดไม้ทุกโอ้สมาปิ
1: โอ้ยพฤติกรรมที่บ่เหมาะสม
0: อันนี้มันก็เรื่องนิสัยได้นี่พฤติกรรมมันบ่จะเข้าคลายเข้าทางเนาะและอีกปัญหานึงบ่ขอได้เปลี่ยนเด้ในการช่วยหรือพรการดื่มและขับขี่นี่นะนั่นก็คืออยากให้เจ้าหน้าที่เฮานี่ไปตั้งจุดกวดใกล้ๆกับห้านกินดื่มห้านบันเทิงตอนค่ำเพื่อให้ผู้ขับขี่นี่ได้เป่าท่านเหล่าแล้วก็ลดพรควบคุมจำนวนห้านบันเทิงการกินดื่มนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุของการดื่มสิ่งมึนเมาปรากฏการย่อท่อฟุ่มเฟือยกระทบเศรษฐกิจของชาตินี่เพิ่นแจ้งมาผ่านมานี่ก็เห็นได้เจ้าหน้าที่เพิ่นตั้งจุดกวดการจากห้างบันเทิงไป
1: เจ้า
0: ผ่านมานี่มีกระทรวงกระทรวงมีระบบเพิ่นละเนาะผ่านมานี่เพิ่นก็จะตั้งปฏิบัติแต่หลังๆมานี่เพิ่นก็บ่ได้จะตั้งปฏิบัติไป
1: เจ้า
0: เนาะ
1: เอาแล้วก็อีกคลิปวิดีโอนึงที่เพิ่นได้ส่งมาท่านผู้ฟังโดยเฉพาะมันเป็นไฟเพิ่นว่าหยังไฟรถ
0: โอ้สปอตไลท์
1: สปอตไลท์โอ้ยเอาใส่ข้างข้างรถ
0: เฮ็ดให้ปูนบ
1: ่แม่นแม่นที่ไทยผู้ที่ขับรถมาข้างหลังนี่นะมันเขาจะว่า
0: เลื่อม
1: มันเลื่อมตา
0: แซ่บ
1: อื
0: มๆๆๆเนาะเห็นบ่อันนี้แหละตกแต่ง
1: บ่ถูกต้อง
0: ถูกแล้วเทคนิคระเบียบไปทางเจ้าหน้าที่นี่เจ้าหน้าที่ก็ปลดออกหมดแล้ว
1: เจ้าปั๊บใหม่พร้อมนี่นะ
0: ปั๊บใหม่พร้อมได้เนาะระเบียบพวกเขาก็ได้เว้าแล้วการตกแต่งรถใช้สปอตไลท์อยากตกแต่งอ่ะนะต้องได้ขออนุญาต
1: เจ้า
0: และการใช้สปอตไลท์ถึงหลังคารถบ่หรือว่าแต่งๆทางข้างรถแม่นไว้เฉพาะไปลงสนามเห็นบ่เวลาทหารลงไปสนามก่อสร้างบ่หรือว่าตัดพื้นให้ไปเฮ็ดทางอยู่เขตชนบทตัวอย่างว่าสปอตไลท์นี่มันเยื้องใช้เฉพาะเวลาลงเฮ็ดเวียกปุ๊นตัวอย่างว่าไปสนามเนาะมืดค่ําแสงสว่างบ่มีเพิ่นให้ใช้ตัวนี้พี่สปอตไลท์อยู่บริษัทอยู่สนามบ่แม่นเสียมาทางหลวงเด้ทางหลวงบ่แม่นบ่มีในระบบว่าต้องตบแต่งใส่อันสปอตไลท์แล้วก็ขี่ในตัวเมืองพันมากระถึกมากหลายคันแล้วดิ
1: เจ้า
0: ทั้งกรมจราจรตั้งจุดกวดกะหลายคันแล้วก็ได้มั่ง
1: แม่นแล้ว
0: เป็นตัวเติมสปอตไลท์ใส่หลังคารถสาดมาว่าซั่นโธ่เหลื่อมตาหลายคนเกิดอุบัติเหตุตกลงข้างทางตกห้องก็หลายคนเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก็มีได
1: ้
0: หลายคนนั้นย้อนสปอตไลท์นี่แล้วเนาะตบแต่งบ่ถูกวิธีแล้วก็บ่ถูกจุด
1: เจ้า
0: ก็แม้แต่รถ3ล้อผ่านมาที่พวกเขาเว้ากันรถ3ล้อลาก3ล้อหรือว่ารถโมเปสอันนี้เพิ่นแจ้งมารถ3ล้อที่บริษัทเครื่องจักรผ่านมานี่เพิ่นไว้เฉพาะอยู่โรงงาน
1: แม่นแล้ว
0: ตามระเบียบที่พวกเขาได้แจ้งก่อนหน้านี้ทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งและรถจันทร์โอ้หลายปีแล้วบ่แม่นแต่2021 22เพิ่นบอกเขาแจ้งมานี่เน
1: า
0: ะรถโมเปส3ล้อนะที่บริษัทเครื่องจักรที่เครื่องจักรก็ดีแม่นเอาไปเฉพาะไว้โรงงานพุ่นที่เอาขนส่งสินค้าบ่อุปกรณ์ก่อสร้างหรือว่าขนส่งสินค้าของท่านอยู่ในโรงจักรโรงงานบ่ได้มาเที่ยวอยู่ทั้ง
1: แม่นแล้ว
0: หลังๆมาว่าท่านเห็นว่าขายดี
1: เต็มเลย
0: เต็มอะหยังเนาะแน่นอนว่าก็สิหันทิศไปตามระเบียบกันเพื่อปรับใช้ให้มันเฮ็ดบ่ตัวจริงเพิ่นก็สิมีการขึ้นทะเบียนได้เลยต่อไปรถไฟฟ้าต่างๆให้ขึ้นทะเบียนเบิดที่มาแล่นอยู่ในเส้นทางหลวงเนาะก็คือเว้าแหละเพิ่นห้ามแต่ยังมาขี่ยังเฮ็ดนี่แหละเนาะ3ล้อที่เพิ่นให้เฉพาะ คนเชียงค่าอยู่ในโรงจักรโรงงานบัดมาเรียนอยู่เส้นทางคนเครื่องเต็ม
1: แม่นแล้ว
0: เนาะอันนี้อันตรายทุกท่านเด้อแม่นว่าความสะดวกสบายแต่ว่ามันต้องให้ปฏิบัติเนื่องใส่ระเบียบกฎหมายบ้านเมืองแจ้งการกูได้จะเฮ็ดหยังก็เฮ็ดบ่ได้เนาะมันบ้านเฮามีกฎหมายมีระเบียบก็ต้องไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดอันนี้เว้ากับเพื่อเตือนสติทุกท่านเนาะผู้ที่บ่เฮ็ดก็ซุ่มเซยเนาะผู้เฮ็ดแล้วก็ต้องได้เปลี่ยนพฤติกรรมแน่นอนแหละรถไฟฟ้าต่างๆมันก็ยังมีการค้นคว้าจะได้ปรับปรุงขึ้นใหม่บัดแล้วเรื่องใส่ป้ายทะบอกทะเบียนคือบ่ค้นหามาได้รถไฟฟ้าเอามาเกิดอุบัติเหตุอภิธุได้ป้ายก็บ่มีเห็นป่ะ
1: เจ้าเจ้า
0: ว่ามา
1: แม่น
0: ๆมีกระสิมีการปรับปรุงในตอนหน้าอดทนทุกท่านเด้อแน่นอนแหละเพื่อให้มันเทศเหมาะไปตามสภาพความเป็นจริงหรือว่าปัจจุบันเฮ็ดหยังอันไหนแล้วแต่ละคะแนนการก็ได้ปรับหมดเลย
1: แม่นแล้วสำหรับเวลาจัดรายการของเฮาขับขี่ปลอดภัย1ชั่วโมงมื้อนี้ก็ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะท้ายแล้วเนาะเวลาของเฮานี่ก็ขอขอบใจมิตรรายการที่เพิ่นส่งมาแล้วก็ท่านบ็อบบี้ตื่มเนาะ
0: จ้ะเอาขอบใจเนาะที่เพิ่นได้เว้าเมื่อกี้ทางรายการออกไกลไปละก็บ่เรื่องการสกัดกั้นผู้ดื่มผู้ยังสั่นออกจากคันบันเทิงคันกินดื่มให้เจ้าหน้าที่เฮาตั้งจุดกวดเป่าฟีด
1: เจ้าเจ
0: ้
1: า
0: เหล้าเกินก็เอาไปใช้มาตรการเด็ดขาดปรับมาใช้โทษเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในหัวที
1: แม่นแล้วขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้ในอาทิตย์ต่อไปวันจันทร์เนา
0: ะ
1: โมงเวลาเดียวกัน 8:00 น. ถึง 9:00 น.สำหรับมื้อนี้สมมาลาพิมพ์มาวงและบุญน้องพานผู้วงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี
0: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวคณะภาคคณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้สุ่มใส่นำผ่าซี่น้ำจัดตั้งผันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคมติคำสั่งต่างๆของศูนย์กลางพรรครัฐบาลสภาแห่งชาติและจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะภาคกระทรวงภายใต้คำขวัญการนำพาเข้มแข็งการคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์วัฒนธรรมศรีวิไลท่องเที่ยวเยนยงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสรุปเวียกงานกวดการและผันขยายเนื้อในจิตใจกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5จัดขึ้นเมื่อบรมนีฐานคำเผาวรรณวงศ์หัวหน้ากรมกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าการติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบภาคสมัยที่11มติคำสั่งข้อกำหนดของคันถึงวางออกแม่นได้เหตุอย่างสม่ำเสมอคณะภาคได้เอาใจใส่ปรับปรุงการจัดตั้งให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดต่างๆเหตุให้สมาชิกพรรคมีวินัยและมีความหับผิดชอบสูงขึ้น
2: คณะกรรมการกระทรวงและคณะกรรมการที่หับผิดชอบเรื่องการกการได้เผยแพร่คนกว่าเสื่อมสูญเอกสารลบติผู้สร้างของงดกฎหมายรองรวมและเฉพาะแนวกฎหมายด้วยการการสร้างตัวล้วกฎหมายกฎการรักกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขคำร้องทุกยุทธศาสตร์การการสร้างตัวล้วบรรดาบทบันทึกการประสานงานระหว่างองค์การตรวจการแห่งรัฐกับองค์การตรวจสอบแห่งรัฐระเบียบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวดำเนินการตรวจการของคณะตรวจการและคณะตรวจการเฉพาะกิจ
1: ท่านคำเผาวรรณวงศ์มีคำเห็นตื่นว่าคณะตรวจการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เอาใจใส่นำพาซี่น้ำและปฏิบัติระบบดำเนินชีวิตของหน่วยภาคเป็นปกติปรับปรุงเนื้อในการดำเนินชีวิตการเมืองโดยซุ่มใส่กวดกาติราคาคุณทาสการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีความเป็นเอกภาพภายในสูงมีความสามัคคีนักแน่นปรับปรุงแบบแผนการนำพาวิธีเหตุเวียกของตนให้แท้เหมาะตัวจริงหลายขึ้นเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายเพิ่มทวีการซี่นำเวียกงานติดตามกวดกาและแก้ไขสภาพหย่อท่อต่างๆภายในภาคอย่างเข้มงวด
3: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำสนนี้
4: เอ้าแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
5: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
4: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
5: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
4: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายได้เจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
6: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965422

0: ื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจําวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บหุนแรงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สําคัญเช่นการปั๊มหัวใจการปิ้นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านใดแต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเราทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการรู้ปฐมพยาบาลคือการรู้ช่วยชีวิต

0: ุขสบายดีมีรายการทุกทางยินดีน้ำพระทานข่าวสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สบายดีต้นน้ำเจ้าพ่อๆกันมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์ท้ายอาทิตย์กันแล้วเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันที่25เดือนกันยานั่นเองบ่ทันเดือนกันยาก็ใกล้จะมืดกันแล้ว
1: เจ้าพ่อๆกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังถามกลางบรรยากาศวันศุกร์เนาะศุกร์หันษามื้อนี้เป็นรายการทานใดที่สืบต่อในการประกอบอาชีพนาทีเวียกนั้นกันอยู่บ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนทางพ่อค้าแม่ค้าสาวขายสาวเกษตรกรสาวผู้ออกให้งานของพวกเขาเนาะกำลังรับฟังวิทยุอยู่ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี
0: ้เจ้ามาแล้วแล้วก็พ่อๆกันในมื้อนี้กับแม่นมื้อวันศุกร์หลายผู้หลายคนนี่ก็เกี่ยมไปตลาดตะลีได ้ในการที่จะเกี่ยมมื้อบุญฮอข้าวสลากนั่นเอง
1: เจ้าก็คือมื้ออื่นเนาะกับแม่นมื้อบุญฮอข้าวสลากมื้อนี
0: ้
1: ทั้งพ่อๆแม่ๆพี่น้องเนาะก็เกี่ยมมีการฮอข้าวต้มขนมแดงเพราะว่ามื้ออื่นนี่ก็จะได้ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแล้วก็เตือนกันไว้แน่นอนค่ะผู้ใดเพราะว่าอามีการบูชาในเฮือนในศาลเพราะว่าเริ่มมันสิ้นแล้วเนาะก็หลายผู้หลายคนอาจจะพากันจุดธูปบูชาเฮือนศาลบ้านซองก็ขอให้เบิ่งกันเติมระม
1: ั
0: ดระวังฟืนไฟต่างๆภายในเฮือน
1: เจ้าแม่ละเนาะท่านผู้ฟังเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยห่วงใส่กับอากาศร้อนอบอ้าวแดดในระยะนี
0: ้
1: ไปทุกไปเทียนบุสมบุษากะข้อให้เบิ่งเบิ่งคืนน้ำกันเด้อตายแล้วกะติดตามเบิ่งมอดให้ละเอียดเนาะเพื่อความปลอดภัยนี่คือความเป็นห่วงจากรายการสีสันเสียงเพลง
0: เจ้าแม่แล้วก็นำมาฝากต้อนกันบ่ว่าจะเป็นสารานาฮู้ข้อมูลข่าวสารดีๆเสียงเพลงมวลๆที่เป็นกำลังใจให้มิตรรายการประจำจากรายการสีสันเสียงเพลง
1: เจ้าเมลละมิตรรายการท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะอยากหาฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษก็สามารถได้น้ำกันเข้ามาได้เด้ออยากหาฟังเสียงเพลงใดเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาใส่ฝนต้นน้ำเองก็ยินดีต้อนรับทุกทาน0305787052เนาะกำลังดำเนินรายการสดอยู่ในปัจจุบันนี้ทักทายสบายดีทั้งพ่อคำเล็กเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางเมืองเฟืองแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาสาวงามเมืองลาวในเด้อพันวาฝั่งไห้ทางแม่วันเมืองเฟืองแม่มณีลาแม่จันทราแม่คำแม่บุเพียนแม่เพ็งวังเวียงพร้อมเนาะทั้งเบาสอนเบาเล่สาวแพงนนแก้วและมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้
1: ก็ขอบใจเนาะแห้งใจมาแต่เศร้าๆมาทางเมืองเฟืองแขวงเวียงจันเนาะว่าถึงเมืองเฟืองนี่ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งได้ที่มีมูลเสน่ห์ทางด้านการท่องเที่ยวหลายคนนี่ก็มีโอกาสเดินทางไปลิ่นไปเที่ยวเนาะทางเมืองเฟืองเมืองวังเวียงแน่มิตรรายการโดยเฉพาะปัจจุบันนี้การเดินทางนี่ไปมาสะดวกสบายผู้ใดที่ว่านำไส้โดยส่วนตัวนี่สมัยก็จะนำไส้เป็นทางด่วนเน
0: า
1: ะเพื่อมาเป็นการประหยัดเวลาแดฮอดไว้ระยะนี้ไปมาสะดวกสบายไปมาหาซื้อกันนี่โอ้สบายเพื่อนว่าถ้าว่าเทียบไส้แต่ก็นี่โอ้สินทางนี่ยากไม่ยุ่งยากแต่ว่ามาปัจจุบันนี้เนาะบ้านเมืองก็ได้รับการพัฒนาม ืออื่นก็เป็นมือพักผ่อนได้วันเสาร์วันอาทิตย์หลายครูหลายคนนี่ก็จะกระเกียมแผนการเดินทางได
0: ้
1: ไปเล่นไปเที่ยวได้บางคนนี่ก็ไปเล่นตาดเน
0: า
1: ะ
0: แม่แล้วเจ้า
1: เพราะว่าเป็นพ่อเข้า
0: แม่แล้วก็เอ็นหนึ่งผู้บางคนนี่ก็พากันเฮ็ดบุญบ้านก็มีได้มื้ออื่นเพราะว่า
1: เ
0: ป็นการพักผ่อนในวันเสาร์ที่เพราะว่าบุญฮอข้าวสลากนี่ก็ถึกมื้อพอดีเนาะบางทีพี่น้องนี่มาต้มหุมกันอยู่ในงานในศาลกินข้าวกินน้ําร่วมกันแล้วก็บุญประเภทนี้บุญทรงเฮือนนี่ก็ปัสจากบ่ได้เพราะว่าระยะนี้ก็เริ่มมาได้ต้นน้ํานี่การบุญประเภทนี้บุญทรงเฮือนกันแน่บ่ว่าจะเป็นทางแขวงทางท้องถิ่นทางบ้านแต่ละบนที่ว่าได้มีการอาจจะสั่นบุญทรงเฮือบุญประเภทนี้ใหญ่ๆเฮาก็คือทานฮู้และออกพรรษาไปก็เป็นบุญทาวจันเนาะประจำที่ว่าเพิ่นจะมีงานกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้ตลอด
1: เจ้าเพราะว่าเวลานี่โอ้รู้สึกว่าไวเนาะ จ้าว่าพานไปไหว้ไหว้เป็นรายการเสือวาหลายคนนี่อาจจะคิดคือทางโกศกเองเนาะว่าอุ้ยเสือวาปีนี้ไหว้อีหลีอีกบ่พอเธอในเดือนนี้ค่ะท้ายๆปีแล้วเด้บางคนนี่ว่าโอ้เฮ็ดหยังนํากับบ่ทันเพราะว่าเวลาเวลานี้ก็ผ่านไปไหว้ไหว้แต่จังได๋ก็ดีเด้อท่านผู้ฟังกันเวลานี่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเนาะผู้ใดที่ว่ามีแผนในการสืบต่อดําเนินธุรกิจค้าขายมีแผนในการสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานเนาะก็ขอส่งกําลังแรงใจให้กับทุกคนก็แล้วกันตอนต้นรายการนี่จะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะให้มิตรรายการได้หาฟังเสียงเพลง
0: เจ้า
1: เสียงเพลงนี้ฝากไปทางพ่อคำเล็กทางเมืองเฟืองเด้อกำลังหาฟังรายการอยู่เนาะเพิ่นว่าขอฟังเพลงสาวงามเมืองลาวเด้อเอาเป็นว่าต้นน้ำทดแทนให้สาวลาวแดนจำปาก็แล้วกันเน
0: า
1: ะฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลเซินสำหรับหลังไมค์ก็ยังสามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้0307870052

0: นำพาทางเข้าสู่ความสุขความเบิกบานมวลซืนจากทางรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเขาผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และสามารถรับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และอีกช่องทางหนึ่งที่ท่านสามารถรับฟังได้ในโทรศัพท์ของท่านเพียงแต่ดาวน์โหลดเข้าไปที่คำว่า Radio Garden แล้วหมุนขึ้นมาฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ลาว National Radio Gardenเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับฟังได้แล้วทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอยู่
1: เจ้าเมละสามารถติดตามรับฟังได้เด้อมีรายการสะดวกสองทางใดบ่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเราเนาะติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารสลับสเปียนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนกับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งมื้อนี้ท่านผู้ฟังแน่นอนเนาะถามว่าทางใดทีก็เกี่ยมแผนการเดินทางมื้อนี้ก็อยากเตือนท่านผู้ฟังถามว่ามีแผนในการเดินทางไกลขึ้นไปเหนือลงไปใต้ท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันซึ่งมื้อนี้ทั้งกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งให้ฮู้ว่าอากาศอยู่ทางภาคเหนือเนาะก็ยังปกคลุมไปด้วยอากาศเย็นสมทบกับลมตะเวนผัดปกคลุมซึ่งจะเห็นให้อากาศเย็นในตอนเช้าเนาะทั้งแขวงภาคเหนือเพราะงั้นก็มีหมอกบางปกคลุมอยู่ทั่วไปและก็ยังจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นนี่ล่ะมีรายการเว้าถึงอากาศเนาะหลายเขตหลายพื้นที่อากาศในแต่ละมื้อนี่ก็บ่คือกันได้แตกต่างจากนครหลวงเวียงจันทน์เนาะมานครหลวงเวียงจันทน์สองสามมื้อผ่านมารู้สึกว่าอากาศนี่ฮ้อนฮ้อนแต่ว่าบรรยากาศทางต่างแขวงเด้เป็นระดับทางภาคเหนือภาคใต้เนาะติดตามรับฟังรายการพวกเฮาอยู่รับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ก็อย่าลืมเด้อแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมพร้อมด้วยกับการแนะนำเสียงเพลงรายงานสภาพอากาศมาได้เติมเนาะในแต่ละเขตที่มีรายการรับฟังอยู่นั้นเป็นคือแนวไหน
0: เช้ามาแล้วก็สามารถโทรกันเข้ามาทักทายกันได้ไม่ว่าโอ้ลมบ่ว่าจะเป็นการขอเสียงเพลงหรือว่าโอ้ลมเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศแต่ละพื้นที่แต่ละแขวงของพวกเขาก็สามารถโทรกันเข้ามาที่เบอร์0305787052นั่นเอง
1: สบายดี
0: สบายดี
2: สบายดีลูก
1: เจ้าสบายดีไหมครับ
2: แรงงานตัว
0: เจ้าสบายดี
1: เป็นสายทำอิฐเน
2: า
1: ะ
2: สบายดีสายฝนต้นน้ำ
1: เจ้า
2: ส
1: บายดี
2: มันนี่เอาสิ่งทหารเด้อลูก
1: เจ้า
2: ห่วงชาติห่วงนางนี่ก่อน
1: เจ้ามีเด้อห่วงชาติห่วงนางเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: เจ้า
2: เป็นยิงพ่อ
1: โอ้เจ้า
2: เป็นปอดทหาร
1: เจ้าเจ้า
2: คิดฮอดเพิ่นเลยคิดภาพเพิ่นเพิ่น
1: เจ้าเจ้า
2: เจ้าแล้วก็ขอมอบเด้อลูกเด้อ
1: เจ้าเสร็จเลย
2: ขอมอบให้ลูกทำเล็บเมืองเผืองเด้อ
0: เจ้า
2: คำเล็กกับทหารเด้บอกสิเชษสิเชษทุกคนกับครอบครัวเพิ่นเด้อ
0: เจ้า
2: แล้วก็แม่ยังก็แม่มณีลากับพ่อวินทองคุณชิงแม่วนพ่อวนแม่ไทยกับพ่อเชนแก้ว
0: เจ้า
2: แล้วก็ลูกบุญจันทร์ตั้งเนื่อง
0: เจ้า
2: แล้วก็ลูกอันเมวันใช้เนื้อเมวันเอ้ยฉันไม่ทำตกดีได้เต็งในกะทิเกินเมวันก้นมูมึดเลย
0: เช้าก
2: ับลูกกายพล
0: เจ้า
2: เด้อ
0: เจ้า
2: ก้อนมูลุดเจ้า
0: บอกกับสิไปเด้
2: แต่มันก็ได้มีบุญวาสนาปานนั้นเด้ลูก
1: เจ้าเจ้า
2: ขัดข้อง
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: เรื่องผดทองกับแม่ขำได้อยู่แม่นี่หักกันอยู่แล้ว
1: เจ้าอันนี้เนี่ยก็เป็นกำลังใจให้เด้อ
2: เจ
1: ้
2: า
1: เจ้าเอาหม้อไผ่ไผ่ตื้มอีกบ่แม่ขำ
2: เจ้าและการลูกเช้าอันลูกชายอันตอนบังเวียงเด้อลูกชายแม่บ้านโฮม
1: เจ้าเจ้า
2: ลูกออดบ้านบัวน้องชาแม่จันทลา
1: เจ้า
2: สว่างแล้วกับพ่ออึ้งด้านจ้างกับแห่งโนนแก้วกับครูหักเป็นเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: ครูมีอ้ายผูกขำเด้อ
1: เจ้า
2: แล้วกันลูกชายชนน้องแตงผู้เสียงถูกชายดูเด้อฟุตบอลได้เอ่ยนาม
0: เจ้า
2: ที่เชื่อ เชษกับพวกคันทองจันทรังซีแหละ
1: เจ้าเจ้า
2: อยู่ในใจเสมอ
1: ขอบใจเจ้า
2: เจ้าพิเชษอีกคือหนึ่งแล้วก็ให้ลูกใจคนกับต้นน้ำเด้อลูกเด้อ
0: เจ้าขอบใจแม่คำ
1: โชคดีเจ้าเซ็นกันเด้ออยู่ดีไม่แห้งโชคดีโชคดีสบายดีเด้อก็เป็นคู่ควรใจเนาะหลายคนนี่ก็รอรุ่นน้ำกันเนาะ
0: แม่แล้ว
1: พอพรรษาก็ขอให้ยินข่าวดีเด้อทั้งพ่อคำเนาะทั้งพ่อขันทองจันทนังสีเป็นคู่ควรใจที่คู่กันมาแต่โน้นนานพุ่นละเนาะมีรายการเองก็จนว่าจื้อน้ำกันพุ่นละ
0: แม่แม
1: ่หลายคนนี่ก็ถามหาได้เนาะโอ้ปัดไหนสิได้กินตอน
0: เพราะว่าหลายผู้หลายคนมีรายการของพวกเขาที่มาได้หุ้นชักนี่เพิ่นก็ล้อท่าได้เนาะ
1: จ้า
0: เมื่อใดเนาะที่ว่าหลายคู่คนใจนี้เพิ่นจะได้พร้อมเพราะว่าใกล้จะออกพรรษากันแล้ว
1: เจ้าครับตื่นเมื่อสายนะไหมสบายดี
0: สบายดี
1: เจ้าสบายดีแม่วัน
0: สบายดี
1: เจ้าฟังเพลงอย่างเนาะอภัยสุยางเจ้าเจ้าเอาฝากไปทั้งไดบ่เนาะเจ้าเจ้า
2: เอาให้เจ้าเป็นคนนี้
1: เจ้า
2: เลยว่าให้ทำเลย
1: เจ้า
2: หากเป็นขอให้สมหวังเด้อแล้วก็อันเปล่าผิดอันนี้เนี่ยจะอ้อยไม่ได้หรอก
1: เจ้าเจ้า
2: ทำเนื้อมานิลากับคนหัก
1: เ
2: ป็น
1: เจ้าเจ้า
2: เมวอนมาการเมกับพวอน
1: เจ้าเจ้า
2: สาวเพียงนี่ก็
1: เจ้า
2: แต่เมื่อถูกต้องถูกต้องที่เป็นเพลงลูกที่เกิดกันนาไม้จังหวนว่านอยู่หันไป
1: ชอบใจเด้อ
0: ชอบใจ
2: เ
0: ออ
2: ยู่ทั้งลูกทั้งขึ้นขึ้นบ่ลูกทั้งที่ว่าเป็นกับคนที่ลงทำ
1: ใช่ไหมทั้งนกเดินฟ้าขึ้นเป็นบ่เจ้าเจ้า
2: ต้องไปปล่อยมาได้ฝนก
1: ันเจ้าฮ้อนมาหัดมาหลายมือได้เนาะอากาศก็ได้เจ้าเจ้าเจ้าเส้นกันเด้อแม่วันยุติมีแหงเนาะขอบใจสุข
0: สบายดีโชคดี
1: อากาศอยู่ทางใกล้ๆคิวรถสายเหนือเพิ่นว่าฟ้าเป็นครึ้มๆฝนนี่ก็สิไปปล่อยลงมาแดพวกเขากำลังอยู่ห้องทรงเนาะบ่ได้อยากออกไปทางน้องเกลือแต่ว่าก่อนที่จะเข้าห้องทรงนี่ท้องฟ้าก็ปร่งใสดีได้แต่ว่าออกไปนี่อาจจะแตกต่างกับตอนเข้ามาหรือบ่ท
0: ันแล้ว
1: ก็ขอบใจเด้อแห้งใจทางแม่วันเนาะเพิ่นจะฝากทางแม่คำเด้อถ้าว่ามีข่าวดีแล้วเพิ่นนี่สิไปก้อนหมู่
0: เจ้า
1: จะไปร่วมงานเนาะแสดงความยินดีก็ขอให้สุขสมหวังเด้อทางแม่คำ
0: แม่นละก็ให้เป็นคู่ควรใจเนาะที่เพิ่นได้เคียงคู่กันเจ้าสบายดี
1: สบายดี
2: ฟ
1: ัง
2: เพลง
1: เจ้าเจ้าฟังเพลงอย่างเนาะ
2: ถ
1: ึ
2: งก
1: ล
2: างม
1: ือ
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ห
1: ั
2: วใจ
1: คิ
2: ด
1: ฮอดเด้อเจ้าเจ้าเจ้า
2: ว่าไปเนี่ยสาวมินินาและกันเมืองจันทลาเมื่อคำนันเรียนความด้วยคุณภาพของคนเด้อพวกท้องเด้อ
1: เจ้า
2: และก็บ้านของคนเด้อ
1: เจ้า
2: เมื่อวันใจเหนือนเมื่อวันเมืองเชียง
1: เจ้า
2: และก็สาวเป็นต้นมันแก้วเด้อเป็นพิเศษเด้อ
1: เจ้า
2: เ
1: จ้า
2: เจ
1: ้า
2: เจ
1: ้
2: า
1: เจ้า
2: เจ้าเจ
1: ้
2: า
1: เจ้า
0: เจ้า
1: เจ
0: ้
1: า
0: เจ้า
1: เจ้า
0: อากาศดีแต่เศร้าเนาะ
1: เจ้าสบายดี
0: สบายด
1: ีสบายดีขอบใจมีรายการทั้งแขวงบ่อแก้วเบาสมมิตรเน
0: า
1: ะในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาเพิ่นทวงตั้งแต่เมื่อวานนี
0: ้เจ้า
1: เนื่องจากว่าอิงใส่เวลาต่ำห้องทรงเนาะใส่ฝนต้นน้ำก็เปิดไฮโปทวงโบทายแบบนี้แหละมีรายการอยู่เคียงคู่กันไปเน
0: า
1: ะเพลงใดที่ยังบ่ทันได้เปิดกันแนะนำกันเข้ามาได้ไหม0305787052ตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้มิรายการได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนห่วงซาดห่วงนางเนาะจากแม่คำแนะนำกันเข้ามาแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz มวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปหวังว่าจะสร้างความสุขสร้างกำลังแห่งใจให้กับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้
1: เจ้าก็หวังว่าจะเป็นความสุขเบิกบานใจแล้วก็เป็นกำลังใจอันหนึ่งให้กับมิตรรายการผู้ที่กำลังค้าขายอยู่
0: เจ้าก
1: สิกรรมของพวกเราหรือว่าเฮ็ดเวียกงานต่างๆบ่ว่าจะเป็นอยู่ในห้องแอร์นอกอยู่ในนอกสถานที่พร้อมนั่งกับผู้ที่ว่าขับขี่รถโดยสารขับขี่รถไปมาตามท้องถนนหนทางที
0: ่
1: กำลังรับฟังรายการของพวกเราก็ฝากต้อนเป็นกำลังใจเสียงเพลงม่วนๆเสียงว่าวาจากโคสุกทั้งสองพวกเรานี่แหละที่จะนำมาสุขความเบิกบานมนซืนให้ทั้งมิตรและการได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ทุกวันจันทร์หาวันเสาร์เนาะสื่อสารกันเริ่มงงๆกับอากาศเนาะยังพอได้ดีทุกวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. หา 10:00 น.ส่วนวันอาทิตย์ทานก็สามารถรับฟังได้เวลา 16:30 น. หา 17:30 น. นั่นเอง
0: เจ้าก็ถือว่าสามารถติดตามรับฟังได้เนาะจันทร์ฮอตอาทิตย์แต่ว่าพิเศษวันอาทิตย์นี้พวกเราจะกระจายเสียงในภาคแรงเด้อมิตรรายการเพราะว่าก็มีมิตรรายการได้ทักเข้ามาทั้งหลังไมค
1: ์
0: พ้นมาตอนแรงวันอาทิตย์ก็ได้ยินเสียงสายฝนต้นน้ำพ้นมาพวกเราก็แจ้งเป็นประจำแล้วเนาะมิตรรายการว่าได้เพิ่มการกระจายอีกเมื่อหนึ่งก็คือวันอาทิตย์เนาะเป็นภาคแรงเด้อมีรายการกับฟังให้ทุกคนติดตามกันเติม
1: ส่วนรายการที่มาใส่ฝนน้ำมันอยู่กับฟังไว้คือการได้เนาะพบกันหลังข่าวนี่หลายคนกะติดตามเพราะว่ามีใส่ฝนมาจ้อนผู้เดียวเนาะในมื้อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ว่าค่อยขับแรงมาหากว่านอนบ่หลับอยากได้ยินฟังเสียงเพลงก่อนนอนเนาะก็สามารถเปิดเฮาฟังได
0: ้
1: ศ
0: ุ
1: กร์เสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น. หา 20:00 น. นั่นเอง
0: เจ้าซึ่งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาก็มีหลายๆโฆษกเนาะทั้งโฆษกหญิงโฆษกชายแดที่ฮับหน้าที่ดำเนินรายการสลับสับเปลี่ยนกันไปนำเอาข้อมูลข่าวสารความสุขความเบิกบานม่วนซื่นสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงได้เนาะมาฟังมาต้อนมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี
1: ้
0: และสำหรับระยะนี้ท่านผู้ฟังก็อยากให้ทุกคนเฝ้าระวังน้ำกันเติมเกี่ยวกับการระบาดของพยาธิอหิวาหมูท่านผู้ฟังซึ่งปัจจุบันนี้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นกะแจ้งให้ฮู้ว่าอยู่ใน7แขวง91เมืองเนาะภายในขอบเขตทั่วประเทศที่มีการระบาดของพยาธิอหิวาหมูนี่ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นทั้งแขวงพงษาวดีสยบุรีไซสมบูรณ์หัวพันนครหลวงเวียงจันทน์อุดมไซและแขวงหลวงพะปางดังนั้นก็ขอให้ทุกคนอิงใส่ในการปฏิบัติตามแจ้งการท่านผู้ฟังโดยเฉพาะระยะนี้ก็คือห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เด้อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือจากบ้านไปสู่เมืองแขวงสู่แขวงแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังน้ำกันเติมโดยเฉพาะก็คือมิตรรายการบ่แต่หยุดสภาวะแต่นครหลวงเวียงจันทน์ได้ทั้งตังแขวงก็เซ็นเดียวกันเน
1: า
0: ะเพราะว่าก็เห็นข่าวพยาธิอหิวาหมูนี่กะแพร่ล้ำเป็นจำนวนหลายแล้วในนั้นก็มีสั่งความเสียหายแดและก็มีหมูที่ตายเป็นจำนวนหลายเนาะดังนั้นก็ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังน้ำกันเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเด้อ
1: เจ้าก็ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยดีเนาะแล้วก็เฝ้าระวังเติมเพราะว่าเกิดเหตุนี่ก็มาตั้งทางภาคเหนือของพวกเฮาบ่ได้เนาะส
0: าย
1: ก็ลงมานครหลวงเพราะว่า
0: เจ้า
1: หน้าที่เพิ่นก็ยังเฝ้าติดตามอยู่ในการขนส่งที่ว่าน้ำข้าวหมูที่ว่าจากต่างประเทศของพวกเฮานั่นเอง
0: เจ้าน
1: ี่ก็ขอควรระวังน้ำกันเมื่อสุขุสุคนแล้วก็แล้วกัน
0: เจ้าตอนนี้เวลาตามห้องส่ง 9:43 น.วังกี้นี่ก็ขอใจเด้อทั้งพอลินท้องขวัญใจแม่มณีลาเนาะทางเบานครหลวงเพิ่นกำลังรับฟังรายการอยู่ในมื้อพันมาเพิ่นก็ติดภารกิจเนาะโบได้โทรเข้าร่วมรายการแต่ว่าวันนี้เพิ่นก็ญาติเวลาญาติโอกาสโทรเข้าทั้งหลังไมค์ในนำเสียงเพลงงามเมืองลาวเนาะจังหน่อยใส่ฝุ่นต้นน้ำทยอยเปิดให้ฮับใส่น้ำไม้กันก่อนสบายดีเสาแพง
2: สบายดี
0: เจ้า
1: สบายดี
2: โอ้ยผมโมโหจนกิลูน
0: โทรยากเป็นบอ
2: โทรยาก
0: เจ้าบ่ได้ยินเสียงโดดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: สมพอบ่ได้ยินเสียงโดดเน
2: า
1: ะ
2: นี่แหละโทรไปก็
1: ใช่บ่ว่าง
2: เ
1: ธอเ
2: น
1: ี่ยเจ้า
2: โทรไปน้องกะคาว่าน้องกะบ่ได้รับ
0: เจ้า
2: สายเทียน
0: เจ้าเมื่อนี้รับหน้าใหม่ละเด
1: ้อ
0: ฟังเพลงหยังเนาะเจ้าฟังเพลงหยัง
2: เพลงน้ำป้าวันเด้อ
0: เพลงน้ำป้าวันเนาะนางแม่วันเนาะ อภัยสุยางเป็นบ่เจ้าอภัยสุยางเนาะฝากไปทั้งแต่บ่เจ้าเซินเลยเซินเลย
2: บ่ประทับมาเรียนเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เล็กเพื่อนเด้อแต่ไปเต้นโรงเรียนเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: บ่วันแน่ตะวันเด้อเจ้าโอ้ยบ่ทันเพื่อนแม่
1: เจ้า
2: ไอ้สนิทเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เด้อน้องตาลาหน้าใหม่เด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เด้อครูค่ะเด้อบ่ฟังเด้อฟัง
0: เจ้าเจ้า
2: บ่ทันเพิ่น
0: เจ้าเจ้า
2: ขอบใจเด้อ
0: โชคดี
1: เจ้าขอบใจ
0: ขอบใจเจ้าสบายดีเนาะขอบใจทั้งสาวเพลงเด้อหาฟังอยู่ทางบ้านนนแก้วเนาะเพิ่นว่าทุกเข้าเบิ่งห้องทรงนี้ก็ยากยากหลายคนนี่อาจจะใจตรงกันได้เน
1: า
0: ะ
1: นั่นน่ะโทรมาเพื่อประสานงานกันผู้ดี
0: เจ้ากะพยายามโทรเข้ามาใหม่ได้เด้อ0305787052สบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีเจ้าเจ้าฟังเพลงอย่างเน
2: าะฐานะต่างกันเด้อ
0: ฐานะต่างกันเจ้าฝากไปทั้งไหนบ่เน
2: า
0: ะ
2: เ
0: จ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้า
0: เจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ
1: ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเพิ่นก็ได้โทรกันเข้ามาเนาะเป็นขอเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเฮานั่นเองเอ้ยเพลงนี่ก็บ่ได้ยินเสียงเพิ่นโดนแล้วเพิ่นก็โทรเข้ามายากเนาะเพิ่นก็โอ้พยายามโทรกันเข้ามาเพื่อที่จะมาอุ้มลมกันทักทายกันทางหน้าไมค์ของพวกเฮานี
0: ่สบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีแม่มานิลา
2: เจ้า
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
2: า
0: ะเจ้างามเมืองลาวเนาะเจ้าเจ้าจังไหนเปิดไฮเดอร์มอบให้ไผเป็นพิเศษบ่เนาะเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเด้อเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอย่าดีไม่แห้งเด้อสุขดีสบายดีขอบใจทางแม่มณีลาเด้อสัญญาณก็บ่ค่อยดีปานใดเนาะบ่ฮู้ว่าเป็นน้ําเขตพื้นที่อยู่หรือบ่หรือว่าเป็นน้ําระบบสัญญาณเนาะตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนสายนี้ขอเป็นหลังไมค์ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าหลายคนหลายคนนี่ก็จ่ออยากรับฟังเสียงเพลงกันแล้วอภัยสุยางเด้อจากทางแม่วันเนาะละกาพิเศษทางสาวแพงพร้อมเพิ่นว่าขอฟังเป็นเสียงเพลงเดียวกันเด้อเพื่อเป็นการประหยัดเวลาใน
1: เจ้า
0: จากนั้นก็จะติดต่อด้วยงามเมืองลาวเนาะทั้งคู่ควรใจของเพิ่นเองทั้งสองทั้งแม่มณีลาพร้อมทั้งพอลินทองที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อน

0: งามเมืองลาวเนาะฝากต้อนมิตรรายการทุกทุกคนที่ติดตามหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงพิเศษก็ฝากไปทางครูขวัญใจบ้านนครหลวงเด้อแนะนำเสียงเพลงมื้อนี้ผ่านทางรายการฟังเฮาเนาะบางเวลานาทีจังทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่านผู้ฟังสำหรับระยะนี้กับประชาสัมพันธ์เติมเด้อสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากได้ดินปลูกสร้างอยากได้ดินสวนมื้อนี้ยังแนะนำโครงการดีๆให้ท่านได้ฮู้จักกับโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยท่านผู้ฟังเป็นโครงการที่ดีเนาะดินกายอยู่ในทำเลที่เหมาะสมอยู่ภายในตัวเมืองเนาะใกล้ตลาดใกล้ห้องเรียนใกล้ห้องหมอส่วนว่าพื้นฐานโครงรางนี่ก็แม่นครบถ้วนเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งน้ำประปาไฟฟ้าไฟยังทางถือว่ามีความสะดวกสบายสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจก็สามารถจ่ายราคาเริ่มต้นได้ท่านผู้ฟังราคาเพียงแต่2ล้าน8กีบต่อตามแมตรเนาะถ้าว่าจ่ายก่อน 30% ก็ได้เนาะสามารถจ่ายผ่อนในระยะ2ปีโดยที่บ่มีดอกเบี้ยหรือว่าท่านใดที่มีเงื่อนไขจ่ายสดครบถ้วนนี่เพิ่นก็จะมีส่วนลดให้เนาะ 10% 10ส่วนห้อยท่านผู้ฟังและโครงการที่2ก็คือเป็นโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีอันนี้เหมาะสำหรับท่านใดที่ว่าอยากได้ดินอยู่ใกล้ขอบเขตบ้านกุศลบ้านบ่หรือว่าอยากได้อยู่ในภายในเมืองไซธานีแต่ว่ายังอยู่ในเขตนครหลวงแบบนี้ท่านผู้ฟังก็สามารถไปเบิ่งโครงการดีๆแบบนี้ได้เด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าจุดนี้ก็ไปมามีความสะดวกสบายท่ามกลางธรรมชาติอากาศนี่ก็ปลอดโปร่งใกล้ตลาดน้ำอีกท่านผู้ฟังและสำหรับท่านใดที่มาสนใจอยากเป็นเจ้าของก็สามารถจับจองได้เนาะจ่ายเพียงแต่5ล้านกีบและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังสามารถผ่อนยาวได้ถึง5ปีเนาะโดยที่บ่มีดอกเบี้ยสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจก็สามารถโทรสั่งจองหรือว่าลงรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะ020-5858-5833ก็แล้วกันเด้อ
1: เจ้าก็เป็นโครงการดีๆที่วันนำมาฝากต้อนกันถามว่าพ่อแม่มีรายการท่านผู้ฟังได้สนใจก็สามารถจับจองกันได้เพราะว่าดินนี่นะเอาไว้เก่งกับไรในอนาคตทั้งหน้าก็เป็นการดีได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าราคานี่ก็นับมือนับเพิ่มขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเวลานี่ก็คือประชาสัมพันธ์เนาะแจ้งให้มีรายการได้รับฟังน้ำกันผู้ใดที่ว่ามีแผนที่จะซื้อดินก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตอนนี้เวลาตามห้องทรงถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วเนาะเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวขอบใจมีรายการทุกทุกคนที่ติดตามรับฟังและพิเศษเสียงเพลงนี้ฐานะทางการฝากไปทางบ่าวสอนเด้อรับฟังอยู่ทางเมืองบางเวียงเนาะเพิ่นว่าเพลงนี้มอบให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกทุกคนแล้วก็ฝากไปทางสาวแพงนนแก้วในเด้อเอาเป็นว่าปิดท้ายมีรายการได้รับฟังเสียงเพลงหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการใส่ฝนต้นน้ำไว้พร้อมใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวว
2: ันที่14กันยานี้ที่สนามบินสากลวัดไตกระทรวงป้องกันความสงบได้มอบผู้ถูกหาก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตสัญชาติจีน98คนยิง6คนพร้อมของกลางมีโทรศัพท์50หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต50หน่วยและอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนนำตัวไปดำเนินคดีต่างหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวเซ็นมอบโดยพลจัตวาสาลีพุทธวงศ์ห้องหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบลาวต่างหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนเซ็นหับโดยทานหวังเวยหลานห้องหัวหน้าแผนกสืบสวนสอบสวนคดีละเมิดทรัพย์สินกระทรวงป้องกันความสงบจีนโดยมีทานนางเสียนหลีซาทูตที่ปรึกษาผู้ประสานงานเวียกงานตำรวจจีนประจำลาวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับผู้ถูกหาสัญชาติจีนที่มอบให้ทั้งการจีนในครั้งนี้ถูกเจ้าหน้าที่กระทรวงป้องกันความสงบของลาวกักตัวได้ในระยะกวดล้างกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่ลาวในระยะผ่านมาต่อกับการกระทำของพวกเกี้ยวแมนพิษต่อระเบียบกฎหมายของลาวฉะนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้กักตัวพวกเกี้ยวพร้อมของกลางและได้มอบให้ทั้งการจีนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่จีนต่อไป
1: จบข่าวบันทึกท้องเกี่ยงคำส่วนนี้อ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: เห็นไอ้ดำขี่ลีเดี๋ยวเฝ้าขี่เฮือไก่เด้อผู้สาวเห็นไอ้ดำพลอยยกเผาพายเฮือเว้นบัดว่าเฮือขาแก่งดำคนรวยยังสิได้สวยคันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยพายซะแล้วสุขสบายดีมิตรรายการทักทายสบายดีนะมิตรทักแฟนเพลงเพื่อนมิตรแฟนรายการนะผู้ที่มักฟังวิทยุระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะ1ชั่วโมงนำมาฮอดจอดถึงกับรายการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพก็คือรายการลองลิสลองไลนะทางระบบคืนความถี่103เด้อ1ชั่วโมงนับจากนี้เป็นต้นไปนะอยู่กับผู้อุปถัมภ์รายการอยู่กับโฆษกเบาไทยอยู่กับผู้ช่วยทานสมสะอาดนะอยู่กับข้อมูลดีๆสรรพคุณอาหารเสริมมาตอนมาฝากพร้อมทั้งประสานสมทบกับภาคส่วนที่อยากออกหน้าใหม่นำคิดฮอดคิดถึงทักทายสบายดีเข้ามาเด้อพ่อแม่น้องนุ่งลูกหลานเพิ่นมิตรแฟนรายการเฮาทุกเพศทุกวัยหลายเขตหลายแขงนะได้ครับคืนสัญญาณแจ้งดีคมสัตว์คิดฮอดคิดถึงโคสุกอยากทักทายสบายดีอยากขอเพียงฟังกระแมนกดมาที่เบอร์030 57870525787052นะเป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7พวกเราในปัจจุบันนี้ออนไลน์กันนะพี่น้องเฮาก็ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโคซกพีอยู่ไทยมิวสิกมีรายการทางบ้านได้ฟังก็ถือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนาะสบายดีเจ้า
1: เจ้า
0: เดือน12จะได้นี่มันเดือน9แล้ว
1: โดยทะน้อยหาวล้มเดือน12
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอเพลงบ่ถูกตามฤดูกาลเลยทั้งบ่าวอันนั้นเลยเจ้าเจ้า
1: เมวอน
0: ต
1: วอน
0: ขอ
1: ค
0: ํา คิด
1: ต
0: วงได้ๆๆๆเจ้า
1: จักษาคําแท้ครับแม่เป็นวงเรียงมันเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีอะก็เข้ามานามิดรายการเฮาเริ่มสตาร์ทกันเราได้เข้ามาก็ได้บ่ได้เว้าหลายใหญ่ห่างทั้งโคศกเบาไทยก็ได้ทั้งนี้เป็นจักกระส่วนจักแอดซั่งธรรมดาเผาใหม่ไวสมมึงสมวงก็บ่ได้ดนบ่ได้นานก็จัดกันไปเนาะก่อนจะเข้ารายการก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันสกอนขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นโอ้ขาบหน้าขาบตาผู้อุปถัมภ์บ่ได้ขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและครับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและเป็นผู้จัดสรรรายการที่มีชื่อว่าลองลิสต์ลองไลน์นี่รายการเฮาขอบใจทางห้านเท่าพันโมบายโฟนหับซ่อมแปลงโทรศัพท์อยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านน้องสาวพิมพ์สอนเลยว่าสาวโมคนงามคิวกงปานบุงเดือดขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำโซ่ความสุขโชคดีจุบเกิดในเกทานผู้สมไซกับเทียนพึ่งแท้ห้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมชาติขี้พึ่งสดๆพี่น้องเอ๋ยนะของแท้ต่อไปขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์สี่แยกไฟแดงท่านหลวงเด้อมีรายการเฮาบ้านเวียงเจริญห้านเพิ่นจัดจำหน่ายเครื่องสำอางครบวงจรนะไปใส่ซอยจับใจไปอุปถัมภ์คำสู่สุขยู่เพิ่นนะต่อไปอีกก็แม่นสบายดีทั้งเจ๊จอยเด้อแบรนด์สบู่เจ๊จอยนะอันนี้ก็แม่นมิตรรายการทั้งพูนพี่น้องทั้งดงสวัสดิ์บ่คือคำสวัสดิ์อันนี้ก็แม่นภาคส่วนที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการและได้รับการสร้างแบรนด์สินค้าโดยซื้อแบรนด์มาสบู่เจ็ดจ่อยว่าซั่นนะฮุกดีเนาะภาคส่วนที่ผิวพรรณบ่พองใสเป็นสิวเป็นเสียเป็นสิวเป็นเสี้ยนเป็นฝ้าจุดด่างดำต่างๆก็มันอยากได้สบู่ของเจ๊จ่อยไปอาบน้ำไปฮุกหน้าทาหน้าหรือว่าล้างหน้าในยามเช้ายามสวยยามบ่ายก็เป็นพัวพันหาพาโดเดอร์เพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายสครับขัดผิวเพิ่นนี่แหละแม่นเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณสครับขัดผิวสูตรกาแฟสูตรน้ำตาลเด็กก็มีหลายแบบนะเอาไว้บริการเรื่องของการฟื้นฟูผิวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะ แล้วก็ขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเองหรือว่าสาวเองคนงามเพิ่นน่ะพี่น้องทั้งหลวงเฮาบางเด้อสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมทุกประเภทของโรงเรียนของเฮากับพอพันสอบถามแล้วก็ขี่รถทีไปเอาอยู่ห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงเฮาบางเด้อต่อไปแล้วแม่นขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดเด้อต่อแทนตำนายอย่ามองโรงเรียนทั้งสูตรฮ้อนและสูตรหนาวอายุทางช่องทางที่2หน้าตลาดน้ำงามเมืองแปกแข่งเสียงขวงอันนั้นก็เป็นห้านขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยและก็เป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิตรนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและก็ตัวแทนจำหน่ายที่ให้เครดิตยกขึ้นมานำเสนอก่อนจะเข้ารายการอย่างเต็มตัวนั่นก็แม่นขอบใจทุกท่านเนาะขอให้อยู่ดีมีเฮงเสื้อได้ขายมานเบิดสุภูสุคนเจ้าไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเปิดสักการะใหม่ใบหน้าใหม่กับรายการของเฮาด้วยบทเพลงมีเมียจึงมีวันนี้ว่าติเออก็ได้ตัวเพลงดิเอามีเมียจึงมีวันนี้อาจารย์เวียงอนุไซคิดอ่อนเด้อม่วนๆกันฝากลงกลางใจมิตรฮักแฟนๆทั่วประเทศที่ติดตามรายการลองลิสต์ทาคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในเวลานี้

ียจึงมีวันนี้มีน้องจึงมีมื้อนี้โอ้ยโชคดีได้เมียงามโชคดีได้เมียดีทั้งงามและกันทั้งดีครบทุกเครื่องเรื่องของความดีบางท่านก็ว่ามีเมียแล้วก็เริ่มมีอย่างมีกรรมโอ้ยโศกไห้แล้วไปตัดคิดหลายอย่ามันถอดเนาะ

0: ที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซ้ายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นี่แม่พ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนตัวสติกินตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วมั่วแห้งซั่นซะฝรั่งที่กินได้มัน3กล่องกล่องนี่มันกล่องที่4เลยนี่นะกล่องที่4แล้วนะเฮาก็ตาเบื้องขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ดีอกดีใจหลายๆพลังที่ได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พวกเฮาเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลารินดีอีหลี
3: มีเมียจึงมีวันนี้ผ่านไปบางท่านก็ว่ามีผัวก็จึงมีวันนี้ต่างกันแบบมีลูกมีผัวพาสร้างพามีเมียพาสร้างพาเดินพร้อมสร้างพร้อมสาไปนํากันมันก็เจริญรุ่งเรืองเนาะเดินทางไปเส้นทางเดียวกันบ่แม่นมาอยู่ร่วมกันแล้วสิเดินทางคนละแนวเนี่ยคนไปเส้นขนานกันมันเข้ากันบ่ได้มันก็อยู่ร่วมกันบ่เป็นท่าแล้วมีรายการเฮาก็ได้เปิดไผ่1บทเพลงม่วนๆกันนะทั้งหลังไมค์กันแม่นเมื่อกี้นี่สบายดีทั้งอีเมลสมบูรณ์ตําแซแซ่บพิรายการเด้เพิ่นก็ว่าโฆษณาให้แม่เด้ว่าซั่นอีแม่หั่นบ่มีเงินอุปถัมภ์ลูกดอกว่าซั่นให้ลูกหั่นเว้าให้นึงลูกพ่อแม่ก็ได้เจอแล้วว่าเสร็จได้บ่เป็นหยังเนาะอีแม่สมบูรณ์เริ่มมีรายการเพิ่นเนาะห้านตําแซ่บเพิ่นตั้งอยู่พู้นทางเมืองสังทองพุ่นเด้นะบ้านเพียราชพิกัดเด้อไปหาเพิ่นได้เด้อคันได้ไปทั้งบ้านเพียราชแล้วไปกินตําบงฮุงมีครบทุกเครื่องเรื่องของเวียกงานตําเนาะทั้งตําคกน้อยคกใหญ่ตําแน่ใดก็มีรายการเฮาแต่ว่าค่อยๆเข้าไปในพวกกล้องตารางแล้วอยากตําตําเอาคือเฮือนแล้วก็เวียนอีกตึมเพราะว่าเพิ่นแจ้งว่าโอ้ยหลายท่านก็ไปตําเอาแต่ข้างเฮือนอีแม่นี่บ่เสร็จข้างเฮือนอีแม่มันตําบ่เสร็จเฮือนทรงโบราณทรงเก่าเนาะเปิดห้านอยู่กล้องตารางเฮือนก็เบิ่งๆเด้สั่งตําปู่ม่าไปตําใส่ข้างเฮือนแล้วก็สิบ่ได้กินซะแล้วก็สิได้หยิบกันซะก่อน เอ้อไปหาเพิ่นอีเมสมบูรณ์มาขอเพลงแด้ว่าสัตว์นะขอเพลงแด้หวนคืนเมืองเสียงด้วยอาจารย์สมสะอาดเอาเก่าๆด้วยอาจารย์คําสวัสดิ์สิงห์น้ําบุตรว่าสัตว์นะผลงานเพลงเก่าๆแด้เพลงหวนคืนเมืองเสียงหลายปีจากลานะว่าสัตว์ใดเดี๋ยวลูกจะจัดให้อีเมดอกเด้อเพิ่นบอกว่ามอบไว้แก่ทั้งแม่คันตีแม่ดุมแม่สมบูรณ์ว่าสัตว์นะแม่คันตีแม่ดมแม่สมบูรณ์แม่หวังแม่จึงแม่งามแล้วก็แม่กีโต้ว่าสัตว์เนาะทีมงานเซียวคิงเพิ่นพักส่วนได้เคยกินซุปกินดิบผ่านฮ้อนผ่านหนาวตั้งแต่สมัยเป็นสาวแต่ว่ายามนี้ก็เป็นเซียวกันอยู่ข้างบ้านข้างงานก็มาแวะกินตํามาโซเล่กันมาเว้าพื้นคนอื่นว่าซั่นดิล้มกัน โอ้ยเป็นไปอ่อนซ้อนอีแม่ก็ได้คนมักม่วนเด้อแม่สมบูรณ์เด้ออยู่ดีมีแฮงดิลูกชายจะจัดให้ดอกเนาะ แล้วก็ขอบใจ FC แฟนรายการพูนทั้งนา Facebook โคชกน้ำแดงมาและได้ผู้อุปถัมภ์รายการทั้งทานนางพิมพ์มาสอนเรียกว่าสาวพิมพ์มาสอนขายเครื่องทรงเรือเครื่องใหญ่บ้านหนองแมงดาตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซเดอร์นางพิมพ์มาสอนอินทรีย์เสียงใหม่นะขอบใจทั้งนาน้องสาวพิมพ์แล้วก็สบายดีทั้งค่าสบายดีทั้งค้านขายถูดอกไม้เด้อปุ้มเปื้อยเนาะสบายดีสบายดีขอให้สิได้ขายมานเด้อต้องการอยากได้ถูดอกไม้งามๆเนาะปุ้มเปื้อยเนาะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวโคสุกจิไปซื้อซวยห้านขายดอกไม้ปุ้มเปื้อยขายถึกถึกสบายดีเจ้า
2: โดยสบายดี
3: จ้าสบายดีทั้งแม่มันเดลา
2: เ
3: จ้าเจ้าเจ้า
2: เ
3: จ้า
2: บ้านรับประกันกันเนี่ยผมฟังเพลงดี
3: เด้ออาเพลงหยัง
2: อาเพลงบ่มีมือใดที่บ
3: ่บ่มีมือใดที่บ่ขึ้นฮอดตู้ภูมิแขววังเจ้าเจ้าเอาเจ้าจะจัดเพลงให
2: ้
3: เจ้าเจ้า
2: เ
3: จ้า
2: เจ้า
3: เจ้าเจ้าเจ้า
2: เ
3: จ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ไอ้บัวเพียนแม่ครับผิวเป็นเพลงวังเวียงไอ้เบา
3: เจ้า
2: เวียง
3: เจ้า
2: เจ้าสุดเจ้าโอ้ยสตักีเจ้านางเ
3: จ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้าเมืองเฟืองเด้อ
3: เจ้า
2: ไอ้เบาสมนิดบอกแก้วแดง
3: เจ้า
2: ไอ้เบาคุณตัวช่วงนี้ไอ้เบาคุณตัวย้ายมาตัดหญ้าบ่เข้ามา
3: แต่ว่าเพลงต่อไปอาทิตย์เป็นเพลงอันน่ะหวนคืนเมืองเสียงเด้อเจ้าของอาจารย์ไสสวัสดิ์สิงห์นำวงเนาะเจ้า
2: เจ้าให้อาจารย์เรียกพวกแค
3: ่โดย
2: อ
3: ัน
2: น
3: ่
2: ะไอ้เฒ่าออดคุกสะอาดบ้านบัวหนองสะแดง
3: เจ้าพอตัว MP เข้าม
2: าเด้อมาพอตัว MP ฟังแล้วน่ะเด้อ
3: พอตัว MP เจ้า
2: บ่ให้ทุกเสียงทุกสาย
3: โดย
2: เจ้า
3: โดยขอบใจขอบใจจ้าขอบใจเจ้า
2: ขอให้วาดต่อไปตลอดรายการเด้อ
3: เจ้า
2: ขอบใจ
3: สบายดีโอ้ยนะมิดรายการทั้งบรรดาเพลงพี่น้องเอ้ยทิมบ่ปลาลืมบ่เป็นแม่หักแม่แพงกระโตมาลินมายามนำเนาะกันหลายๆท่านก็ถือว่าเป็นหักเป็นแพงกันกับโคสุกลูกชายอุทัยนะได้ไปหลายบ่อนหลายทีหลายแขวงหลายเมืองก็ไปเป็นลูกหักหลานแพงนะมีอย่างพระกระซุงกระยืนโอ้อยากกินข้าวต้มข้าวปาดอยากกินมังคลอกขลามอยากกินนกแอ่นตุ้งอยากกินนางเข็มอยากกินพระกระซุงก็ฝากมาสู่เกณฑ์โอ้ยลูกบ่เอาเลยแม่เอ้ยโอ้ยน้ำจิตน้ำใจแม่ฝากมาเออก็ได้เอาว่าเสร็จนะอาศัยต่อไปสบายดี
2: เจ้าสบายดี
3: เจ้าสบายดีไอ้
2: เ
3: ข
2: า
3: จะ
2: ควบนั่งจังหวะเลยขอฟังเพลงนั่นแน่เลย
3: โอ้ยโทรจากสายน้ำผู้เบาพี่น้องทำบ้านนาแควอันนี้มันตู้ดำบ่นี
2: ่
3: โอ้สบายดีตู้ดำ
2: สบายด
3: ี
2: ว่า
3: เจ้าเอื้อนตู้บ่เครียดติเนาะเจ้า
2: ตู้แล้วนี่ตู้ที่หลังแล้ว
3: โอ้ยกะย่านว่าผิดใจสนอกเอาเพลงยังตู้ดำสวรรค์เมืองลาว
2: นั่นลาว
3: เจ้าสวรรค์เมืองลาวเนาะ
2: เจ้าขอฝากนะ
3: เอาฝากเลยจ้าฝากเลย
2: ฝากทุกคนฟังแล้วกันเบาไทยยินแล้ว
3: เจ้า
2: ฟังเบาไทยยินทั้งคนทุกคนเด้อ
3: เจ้าจ้าผู้สาวหลายได้รายการเฮาน่ะ
2: สาวหลายผู้จะบ่บ่ชื่อเพิ่นชื่อหยังคือแม่วอนแม่แท้
3: อันยังมีสาวสุดสาวสุดคนนึงซื้อสาวแพงมักบ
2: ่บางทีสาวบ้านในสาระแพงคือสาระจัน
3: หน้าแพงเมื่อกี้นี
2: ่สาระแพงว่า
3: เจ้า
2: ตัวละยี่สิบหัวไปบ่ล่ะ
3: เอ้ยจะไปนั่นเราเอ้ยบ่ไปยังดอกตู้คิดภูมิแค่มองเราคนใจใหญ่ดอกพอแล้วเออ
2: เ
3: จ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโอ้กระจังสั้นละบ่เออเจ้าเจ้า
2: เจ้า
3: เจ จ้อยขน่อย
4: เอาอาจารย์
3: เจ้า
4: อันเดนคอนเดนบ่ได้บ
3: ่โอ้อยากโอ้ตอนนี้ต้องเป็นหลังไมค์พุ่นเด้อเออเจ้าหลังเออมันยังได้เบอร์ผู้สาวเอาสิจัดให้ดอกเด้อทั้งหลังไมค์ก็ได้เนาะเออผู้สาวหลายผู้ใดจะได้ลูกได้เมียก็มาว่าจัดให้เด้ออ่ะไปล้มกันเองเป็นโพสซื้อได้ยามนี่อ่ะก่อนจะไปฟังบทเพลงมวลๆเฮาก็ต้องเว้าเรื่องอาหารเสริมกันน้ําแดเนาะมิดรายการเฮาก็ได้เพราะว่ารายการลองลิปของเฮาเป็นรายการจัดจําหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในกับบันเทิงไปนํานะโอ้ล้มกันทั้งออนไลน์หน้าไมค์ติดตามทั้ง Facebook ก็ทักทายเข้ามาโลดเด้อคอมเมนต์เข้ามาอาหารเสริมมีหลายประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีสิเฮ็ดหยังทําหยังสิกินข้าวแซ่บนอนหลับสิฟังเพลงมวลที่เบิ่งโคซกเว้าคักก็ต้องสุขภาพแข็งแรงดีได้จึงค่อยสิบ่วนได้เนาะไปนั่งฟังเพลงอยู่ทั้งนั้นเจ็บกระเพาะนั่งฟังเพลงอยู่เป็นไข้นั่งฟังเพลงอยู่ความดันขึ้นแล้วเกิดอาการรำคาญเกิดอาการงุดงิดใจหายได้คันว่ามันสุขภาพบ่แข็งแรงสิมาให้นั่งฟังเพลงม่วนๆมันก็เป็นไปบ่ได้เด้ออีเมลเฮาเนาะแม่นบ่ผู้ที่นั่งฟังเพลงแล้วม่วนแล้วยิ้มแสดงว่าสุขภาพแข็งแรงดีสุขภาพจิตใจดีมันกงกันข้ามกับพวกที่มักเจ็บมักป่วยคันเจ็บเส้นประสาทอยู่มาเปิดเพลงฟังนี่ก็ผู้อยากแล่นนี่ผู้ใดผู้ใดเนาะเอาดูสุขภาพตัวเองเด้อมีรายการกับความสวยความงามเนาะเริ่มต้นกันอยู่ที่ดับเบิลคลิกกันสักก่อนหลายๆท่านก็ถามหาเมื่อวานซื้อนี่ก็ได้โปรโมทไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆสรรพคุณอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิยิงเด้อสนใจทักทายสบายดีโอ้ล้มทั้งหลังไม่ได้นะพนักงานผู้เฮายินดีต้อนรับให้ข้อมูลให้แก่ภาคส่วนที่สนใจต้องการรับประทานเพราะว่าดับเบิลคลิกนะมีข้อดีสรรพคุณดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลภาคส่วนที่มีปัญหาเรื่องเข้าสู่วัยทองนะวัยทองเด้อฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่วัยทองงุดงิดง่ายใจหายง่ายหรือว่าช่วงระยะเวลาที่ฮอร์โมนใกล้จะหมดแล้วนะอายุของท่านหญิงก็ได้เกิดอาการงุดงิดประจำเดือนปกตินี่มือมามือบอแล้วก็พักส่วนหนึ่งปัญหาเรื่องอาการแสบๆคันๆตกขาวสองคอดมีกินจิตกรรมและเจ็บท้องน้อยอาการโมดูเขาอูมีลูกยากต่างๆในพวกพันสมบูรณ์มีหลากหลายกับดับเบิลคลิกแบบย่อๆแบบรวมๆให้มีรายการกดโทรสอบถามอีกเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อนี่เป็นเบอร์ห้องการเนาะฟื้นผูผิวพรรณให้เป่งประกายฟื้นฟูเซลล์ที่มันเสื่อมสุขภาพสมรรถภาพไปนะสองคอดมันล้มยกกระซับให้มันฟิตขึ้นเด้อเอิ้นว่าเอิกใหญ่ให้ฟิตอันนี้เป็นคำคมวลีประจำเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพสตรีเพิ่นเด้ออย่าลืมมัดใจสามีคล้องใจผัวให้ผัวหักให้ผัวหลงให้ผัวซาบซึ้มหลงไหลในความงามของเมียโอ้ยขักปั่นอย่างเดินมีรายการเฮาโทรไปที่เบอร์020-9829-4228โทรไปเลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศกับอาหารเสริมสุภาพสตรีดับเบิลคลิกนะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮากับคืนเมืองเสียงคำสวัสดิ์สิงห์นามวงมอบให้แก่อิเมสมบูรณ์ต่ำแซบบ้านเพลาดเมืองสังทองเจ้า

0: ็นอย่างจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลือโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เมนูนี้บ้านสะพังมอปัญหาเรื่องไขมันตอนนั้นบินหัวโหเรื่องตาหลังจากแม่กินยานี่ใส่ลงไปอะไรมันหายมากินละอันหลายอันได้มันก็บ่หายขนาดแล้วมันแม่มากินตัวนี้ก็คือว่าทึกว่าซั่นก็เลยมากินมาตลอดนะ
2: ไขมันหมอบอกว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้ว
1: ปกติ
2: อาการวินหัวได้หายไปบ่แม
1: ่หายบ่มีวินหัวอ
2: ีกบ่วินแล้วเน
1: า
2: ะ
1: เออขอโทษกับลูกเวลาเฮาไปทายไปยังมันก็ออกไปตามอันนั้นฮะ
2: ไขมันบ่แม่ที่ออกมา
1: เออไขมันแต่ว่าไขมันนี่แม่ก็ไปเช็คบ่ว่าบ่มีแล้วซั่นขอบอกขอบใจนําบริษัทนั่นแหละที่ว่ามียานี่มาให้ผู้ที่มีพยาธินะกินไปก็หายไปหั่นน่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงนี่ก็ดีดี
3: สนใจเนาะทักทายสวัสดีไปทักทายกับพนักงานห้องกาดได้เลยเด้อเจอกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโก้พลัสนะจัดจำหน่ายโดยบริษัทลองลิสการค้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะสรรพคุณหลากหลายคือดังที่มีรายการได้ฟังเคสสัมภาษณ์จากผู้ที่รับประทานอาหารเสริมดังกล่าวอะไรก็ถือว่าแสดงความดีใจนำน้อยพ่อแม่เฮาที่สุขภาพแข็งแรงขึ้นตุดพรอากาศต่างๆในร่างกายด้วยการรับประทานอาหารเสริมจีโกพราดนะกดไปที่เบอร์020-9829-4228เด้อเป็นเบอร์ WhatsApp นำเนาะมีเวลาสะดวกมือใดหรือว่าเอาเป็นมื้อนี้ก็ได้ดอกนะว่างๆก็โทรไปหาเพิ่นทั้งห้องการพ่อเฮาก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกกับอาหารเสริมแต่ละประเภทเพื่อสุขภาพที่ดีเฮาต้องได้เอาใจใส่เด้มีรายการเฮาเนาะอันสุขภาพบ่อ่อนเพียบ่แข็งแรงนี่มันก็บ่อยากสมบูรณ์บ่อยากดีใจไปได้ห่างกายก็ได้ฮู้ว่าตัวเองเป็นไขมันฮู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานแล้วฮู้ว่าตัวเองเป็นความดันฮู้ว่าเกิดอีหยังขึ้นในร่างกายอันนี้มีจุดบกพร่องแล้วมันบ่สบายใจแล้วในดวงจิตดวงใจก็ได้เฮ็ดหยังไปใส่ก็คือเป็นงอมๆเงาๆบ่สมบูรณ์คือหมู่มันจะไปเนาะอย่าลืมเด้อไปกวดไปเช็คให้มันละเอียดนะเพื่อให้ฮู้กระจ่างแจ้งแล้วจึงค่อยมาปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตนะเพื่อให้ร่างกายเฮาสมบูรณ์ในอนาคตต่อไปเมื่อกี้นี้หวนคืนเมืองเสียงนี่ก็เป็นบทเพลงเก่าๆที่หลายๆคนก็ได้ฟังกันมานะแต่สมัยโอ้หลายปีแล้วเพลงนี้ได้ฟังมาแล้วก็รู้สึกคิดฮอดคิดฮอดพ่อฮอดแม่คิดฮอดสมัยปลดปล่อยเนาะสมัย1976 77พลัดยุคนั้นเข้ามาน่าอายุยังเยาว์วัยยังศึกษาหำเฮียนหลายๆท่านก็ได้ยินแล้วเพลงก็ได้เป็นเพลงอยู่ในต้นตำรับของเพลงสงวนอยู่แล้วนะเพลงปฏิวัตินะเป็นเพลงดั้งเดิมที่ปัจจุบันนี้ก็เอามามูลไส้ครับห้องโคเวอร์กันนะเป็นเพลงดีๆสะพอมีรายการทั้งแขวงเสียงขวางเฮาเดอร์พี่น้องทั้งเมืองหมอกพี่น้องทั้งเมืองหมอกเมืองผาไซนะมีรายการเฮาการติดตามรายการอยู่พอพี่ลูกค้าหลายเชียงขวางเฮานะว่าจะมีพี่น้องทั้งเมืองเป็ดพี่น้องทั้งเมืองคำพี่น้องทั้งเมืองหนองแฮดพี่น้องทั้งเมืองคูนพี่น้องทั้งเมืองหมอกใหม่พี่น้องทั้งเมืองผูกูดพี่น้องทั้งเมืองผาไซนะมี7ตัวเมืองทั้งแขวงเชียงขวางเฮาก็ถือว่าเป็นลูกค้าประจำ แล้วก็มีทั้งสาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของเฮาอยู่ที่เมืองแปดก็มีหลายนะแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้นำเสนอเอาเป็นโอกาสหน้าเด้อเกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของโรงเรียนของเฮานะเมื่อกี้นี้มีรายการได้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลาสไปแล้วนะอันนั้นก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหลังไม้แต่ว่าสิมาบวกเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการนำเนาะหยกมาว่ากันไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมีรายการเฮาบ่มีมื้อใดที่บ่คิดฮอดล่าลูกบักนาวมวนกันจ้ะ

0: องเป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมตินาพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายส่วนยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมตินาพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: บ่มีมือใดสิบ่คือทอดคือทอดทุกมือแต่คนหักกันเนาะ
2: โอ้ย
1: มันดูดดื่ม
2: ยามหักกันนานฮกก็ออกเป็นสวรรค์สิเน่พ
1: ะ
2: นัว
1: นะปัดยามหักกันนี่น้ำผักกระเดาก็ว่าหวาน
2: ว่าหวานเนาะอายเนาะหวานได้ไปเสร็จ
1: ปัดยามสังกันน้ำตาลก็ว่าขมหน้าก็บ่อยากแหนมๆเห็นท้อเล็บดำนี่บ่ต้องไปสังกันยามเพิ่นสังกันยามเพิ่นหักกันเนี่ยอ่อนซอนเด้เนาะอิสาใช่ละบ่ว่าคนเฮาน่ะฮักกันบดสุดกกสุดปลายฮักกันครึ่งทางกระจัดกันไปนะภาคส่วนที่คิดฮอดคิดถึงก็ดีใจแล้วดอกน้อมบ่ได้เห็นหน้าได้เห็นแต่แพพาดหัวก็ดีใจเด้ได้เห็นสายขาเห็นแปรเฮือนก็ยิ้มน่ะขี่รถกายก็ดีใจถ้าความฮักความแพงโอ้มันเป็นซั่นใดเรื่องความฮักนี่เด้ผู้ใดบ่เคยเจอบ่เคยพ่อจะไปว่าว่าความฮักมันมีความสุขคืออย่างเงี้ยตัวมันเด้อในอีเมลเนาะเอาก็ผ่านไปละเมื่อกี้ก็ได้บ่มีมื้อใดที่บ่คิดฮอดได้จัดให้ตามคำขอเด้อให้แก่ทั้งสาวแพงบ้านโดนแก้วแด่พี่น้องเฮาที่ตามรายการทั่วประเทศพุ่นละรายการในปัจจุบันนี้ก็ได้สมพรมีรายการที่สร้างเสื้ออาหารเสริมในสมองที่โคซกจัดจะได้ราคาพิเศษให้เด้อเมื่อกี้นี่มันมีลูกค้าที่สร้างซื้ออย่ามองกับใหญ่สุดนะจัดจำหน่ายให้เพิ่นได้เด้อมิตรรายการเฮาเพิ่นบอกว่าอาจงเพิ่นพี่น้องทั้งบ้านนักควายอยากได้ยามองสูตรฮ้อนนะเอาไว้เป็นนวดไปคั่นนะเอาไว้ไปลดพรอาการบอบซ้ำต่างๆนี่พกซ้ำดำเขียวดีนะมิตรรายการสูตรสมุนไพรนะสูตรฮ้อนเอาไปฝากไปแล้วนะกองหนึ่งกับบริเพงดอกกับใหญ่สุดนี่ 65,000 กีบกลางๆแดกกับ35น้อยสุด25,000กีบอันนี้แจ้งราคาให้เลยเด้อเกี่ยวกับเรื่องของยามองลองลิสต์ของเฮาจะสูดเย็นๆก็มีนอกจากกับเรื่องของอาการวินเวียนเมารถเมาเหือต่างๆกับพกพาใส่กระป๋องกระเป๋าหันไปนำมาเป็นยาสามัญประจำเฮือนขาดบ่ได้ยามสิเป็นวินเป็นเวียนมาเอาไปสูดเอากูแน่สูดเอากูแน่บ่ทาถูทาถูทาถูก็ยังไข้ขึ้นน้อยนึงเนาะราคาบ่ได้แพงนะสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพเก็บกำไว้ในเงินในสารเพื่อให้ลูกให้เต้าผู้ที่ฮักได้พอได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้ตามไปอีกเติมเนาะมีรายการเฮาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมฮอกก็ยังมีเด้อมุตราผักขาวทองนะได้ฟังไปแล้วนะเคสสัมภาษณ์สปอร์ตต่างๆกับติดตามข้อพันและสอบถามทางหลังไมค์ที่เบอร์ทั้งห้องการของเฮาได้เลยนะเคียงคู่กับผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาก็สิโปรโมทให้เพิ่นน้อยนึงก่อนมีรายการเฮาก็ได้หานางพิมสอนนางพิมสอนอินทรีย์เชียงใหม่เด้อมีรายการนามสกุลเพิ่นพี่น้องทั้งพูนทั้งอุดมไสปัจจุบันนี้ไปทำธุรกิจนะแล้วก็ตั้งถิ่นฐานลำเนาอยู่ละพ่อแม่ญาติพี่น้องเพิ่นอยู่ทั้งอุดมไสนะเพิ่นก็ได้อุปถัมภ์รายการของเฮานี่มาโดนแล้วนะมาโดนแล้วทั้งห้านนางพิมสอนและห้านเท่าพันโมบายโฟน2 5นี่มันอยู่ติดกันเนาะปอนหน้าเอื้อนใส่กันก็ยังได้ยินว่าซั่นไปนะภาคส่วนหนึ่งแล้วมันจัดจำหน่ายเครื่องทรงหรือเครื่องย่อยเครื่องบริโภคอุปโภคเงื่อนควรอันเฮือนจานบ้านซองเครื่องใส่ต่างๆมันครบอยู่หันหมดนะมีรายการทั้งเมืองไสได้ฟังวิทยุทั้ง FM 103อยากได้เครื่องใส่ของสอยก็มันเดินทางไปห้านนางพิมสอนหันนี่ว่าห้านสาวโมกเด้อห้านสาวโมกก็ไปมีทั้งทรงและย่อยพร้อมอีกห้านเพิ่นมีครบทุกอย่างนะเป็นผู้อุปถัมภ์รายการบ่เฮาแล้วก็ข้างๆหั่นนะรู้สึกว่าไปตลาดแล้วโทรศัพท์โทรบ่ได้โทรบ่ติดจอแตกเกิดว่าอุบัติเหตุโอ้ยตกสิขี้หินแฮว่าซั่นจอแตกจอเสื่อมซากก็บ่เข้านะเข้าก็เบิดไวหรือว่าสัญญาณบ่ค่อยดีมันเก่าแล้วมันสำรุดทรุดโทรมหลายแนวแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่อยากได้หน่วยใหม่หรือว่าอยากไปแปลงก็ไปแปลงอยู่ห้านเท่าพันโมบายโฟนให้ก็ได้ราคาพิเศษให้เด้อมันบอกว่าคำว่าเดินทางไปแล้วเอ้ยค่อยได้ยินอันเขาโฆษณาอยู่รายการวิทยุ FM 103ว่าห้านเท่าพันนี่แม่นห้านจะว่าไว้เส้นเออเ เพิ่นจะลดราคาให้ดอกนะราคาพิเศษให้เด้อไปแปลงไปซื้อไปเทิร์นก็แล้วแต่นะห้างทำพันโมบายโฟนอยู่ติดกับห้างเสาโมอันนะหาพวกพันสอบถามข้อมูลเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ถ้าว่าโทรหาเสาโมกับทำพันบ่ได้ก็ติดต่อมาหรือว่าเดินทางไปตลาดไปซ้อเกี่ยวไปเกี่ยวมาห้านเท่าพันอยู่ใส่ห้านนางโมยใส่เขาหู้เบิดบ้านดอกเท่านั้นนะเพราะว่าเป็นคนพื้นฐานอยู่แล้วนั่นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราที่เข้ามาห่วมขอให้ทั้งสองห้านเพิ่นเฮ็ดธุรกิจเสด็จขามานเด้อไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮา

บิดเวลาเวลาเบิดบิดรายการเฮาคิดฮอดคิดถึงคิดทักแฟนเพลงเบิดสุภูสุคนเด้อคิดฮอดอีพ่ออีแม่คิดฮอดเพิ่นมิตรแฟนรายการคิดฮอดพ่อฮอดแม่เนาะทางบ้านเป็นที่ใดอยู่ดีมีแฮงอยู่บ่นอนฟังเพลงนั่งฟังเพลงหรือว่ากำลังกินข้าวแล้วฟังเพลงฟังวิทยุฟังรายการขุศกเบาไทยทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าเบิ่งทาง Facebook ที่ออนไลน์อยู่ในปัจจุบันนี้สนใจอยากได้อาหารเสริมทั้ง6ประเภทเครื่องดื่มชากาแฟเครื่องใส่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความงามเนาะก็มีเครื่องสำอางมีหลายๆอย่างนะหากว่าสนใจก็แม่นโทรมาเลยเด้อมีรายการที่020-9829-4228 030-544-6644 030-544-6655 3เบอร์เนาะของทั้งห้องการลองเล็ดเพิ่นเนาะให้บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศอาหารเสริมทั้ง6ประเภท Gigo Plus รักษาสุขภาพโดยรวมอัมพฤกษ์เบาหวานความดันไขมันทานน้ำตาลปัญหาเรื่องของกระดูกนอนบ่หลับบ่เลิกบ่เจ็บกระดูกทับเส้นเจ็บหัวเนาะหลายๆอย่างแม่นหมอพจิกูพลัสตามไปอีกก็แม่นโคลินพลัสบำรุงสายตาสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกคุณในตามันเสื่อมอาการทางดวงตาแม่นหมอให้โคลินพลัสเป็นผู้เบิ่งแยง30เม็ดใน1กับเด้อพอพันและสั่งซื้อได้ต่อไปอีกก็แม่นโมตินาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงอาโรเจนพาสบำรุงผิวพรรณเส้นเอ็นคอกระดูกเส้นผมเล็บมือเล็บตีนแขวต่างๆเนาะเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบ 100% เพื่อให้ร่างกายของเฮาลดพอนอาการสุดโทมเนาะผิวมันผิวหนังเหี่ยวย่านลดห้อยตีนกาสิวเสี้ยนฝ้าต่างๆเนาะกับอาโรเจนพาสฟื้นฟูผิวพรรณให้มันดีขึ้นเนาะโดยรวมเลยนะสร้างความทรงจำให้ดีเพราะว่าบางท่านก็สิแม่นเป็นอัลไซเมอร์มักหลงๆลืมๆเนาะมาเริ่มต้นมาดูแลสุขภาพกับอาหารเสริมเพื่ออาโรเจนพาสเป็นซองสูง

สนามหับประทานเป็นประจำเนอะต่อพระเอกแมนฟิกเซซี่ดีท็อกลับใส่ทายยากทายฝืดทายบ่ออก3มือบ่ทายผิดปกติผิดธรรมชาติมันโมเมนต์ได้มีรายการเฮาพอพันและสั่งซื้อได้เลยเด้อกับผักส่วนที่ทายยากเนาะและสุดท้ายแมนดับเบิลคลิกพญาติหญิงสุภาพสตรีควรเอาใจใส่ตัวเองตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปก่อนที่มันจะสวยเกินไปนั่นก็คืออาหารเสริมของเฮาจำหน่ายในปัจจุบันนี้ทุกๆอย่างเลยนะพอพันสอบถามได้ที่เบอร์ดังกล่าวได้ที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี่เนาะเวลาเบิดแล้วขอบใจทานสมสะอาดที่คุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงขอบใจเปิดมิตรเป็นรายการทุกท่านความสุขโชคดีจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมทุกท่านมื้อนี้เบาให้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในโอกาสซี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์การระบาดของเชื้อพยาธิอาหิวาหมูแอฟริกาเมื่อบริเวณมณีท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ว่าปัจจุบันกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงได้เอาใจใส่ติดตามสภาพการระบาดของพยาธิอย่างบ่ลดละและเป็นเจ้าการสุกยู่ประสานสมทบกับบรรดาแขวงและเมืองที่ได้รับผลกระทบจัดตั้งปฏิบัติมาตรการตอบโต้และสกัดกั้นการระบาดของพยาธิเพื่อให้สงบลงโดยไวมาฮอดปัจจุบันสภาพการระบาดของพยาธิได้ค่อยๆลดน้อยถอยลงแต่ยังบ่ทันควบคุมได้โดยสมบูรณ์เทื่อฉะนั้นเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าการเฝ้าระวังติดตามสภาพของพยาธิอย่างใกล้ชิดและให้ความร่วมมือจัดตั้งปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นและควบคุมการระบาดของพยาธิตามแจ้งการของคันเทิงอย่างเข่งขัดท่านบัวหงคำหาให้ฮู้ตึงว่าพยาธิอาหิวาหมูแอฟริกามีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูงถึง80องศาและสามารถอยู่ในซีนหมูที่ถูกปรุงแต่งในอุณหภูมิ70องศาได้เดินถึง30นาทีสามารถอยู่ในอาจมของหมูในอุณหภูมิห้องปกติได้11วันอยู่ในซีนหมูห่มควันและตกข้างอยู่ในคอกหมู30วันในสิ้นหมูสดสิ้นหมูบดสิ้นหมูแซ่เย็นเครื่องในหมูเลือดหมูเน่าได้หลายกว่า3เดือนในสิ้นหมูหมักเค็มได้6เดือนกว่าในหนังและไขมันได้10เดือนอยู่ในเลือดหมูที่มีอุณหภูมิ4องศาได้ถึงปีครึ่งและอยู่ในผลิตภัณฑ์หมูที่แซ่แข็งมีชีวิตอยู่ได้หลายปีจบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
2: มวลซืนอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง

0: ิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
1: อืมว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ําอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้ฮู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ําอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะซั่นเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ําโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: ูมีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
1: ่โอ้ยคือว่าเป็นตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินข้าวหวานบ่ได้น้ำหลานอุ้ย
0: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
1: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านบอกเพิ่นแล้วว่าเป็นเบาหวานถ้าน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินข้าวหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวถ้าน้ำตาลสิขึ้น
0: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกขาวละออมากินมึงแม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกขาวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
1: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดีหาซื้ออยู่ไสเนา
0: ะให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
1: ขอบใจด้วยล่ะเด้อ
2: ปะโถไอ้สมศักดิ์เป็นหยังอีกละหั่นคือเอามือทุบอกเฮ็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
3: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางอกย้อนกดไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
2: เอ้าคือบอกบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อช่วยปิ้นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีช่วยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวช่วยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
3: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ
2: ่บ่เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละ
3: อ๋อโอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิเฝ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
4: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นอึกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-288-08713หรือเพจ Facebookข่าวละอ๋อเล่า

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ายสบายดีมิดรายการท่านผู้ฟังเพลงก่อนเที่ยงมาฮอดแล้วเนาะฮอดมงฮอดเวลาพบพ้อกับมิดหักแฟนรายการแล้วสบายดีมิดรายการทุกคนที่กำลังติดตามรับชมและก็รับฟังอยู่บ่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุหรือว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ช่องทาง Facebook และแอปพลิเคชันเนาะที่สามารถติดตามรับฟังและก็รับชมได้ทักทายสบายดีมิดรายการเด้อมื้อนี้อยู่น้ำกันมื้อสุดท้ายของอาทิตย์การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวันจันทร์หาก็ทักทายกันบัดนี้มาฮอดวันศุกร์ไว้เอาแท้เอาว่าน้องมิดรายการเนาะขอแต่ทักทายสวัสดีมิดรายการกดโทรศัพท์เข้ามาหาจักหน่อยเนาะขอสุขบีจาหับสายหน้าไม้ให้เด้อจักหน่อยน้องมิดรายการเด้ออดใจถ่าจักบึดนึงเนาะทักทายสวัสดีกันมื้อนี้มื้อวันศุกร์หลายคนสิฮู้ดีว่าวันศุกร์เป็นมื้อสุดท้ายสำหรับอาทิตย์นี้ที่พวกเขาออนไลน์หน้าไม้เปิดหน้าไม้เนาะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะบ่ได้ออนไลน์กันฉะนั้นมื้อนี้วันศุกร์แล้วนี่บางคนอาจจะฟ้าวๆโทรกันเข้ามาแน่ก็อยากรับให้เบิ่ดทุกคนเด้อจะพยายามมื้อนี้น่ะจะพยายามรับให้ได้หลายสายแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาพอๆกันมื้อนี้เที่ยงวันศุกร์ที่25เดือนกันยาปี2026ท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ขึ้น14ค่ำเดือน10ลาวปีมะเมียพ.ศ. 2569มื้อนี้14ค่ำมื้ออื่น15ค่ำหอเข่าสลากแล้วได้ท่านผู้ฟังเป็นแนวใดแน่หลายคนอาจจะได้ตื่นแต่เช้าเนาะไปตลาดห่างหากกะเกียมเนาะไปวัดในมื้ออื่นบ่ว่าจะเป็นเครื่องไปใส่บาตรขนมข้าวต้มเนาะบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของหอเข่าสลากบางคนกะปะบ่ได้เนาะฮีด12ของ14ก็ยังสืบทอดปฏิบัติกันคือเก่าหอเข่าสลากเอากวยเข้าไปวัดคือเก่าเนาะทุกท่านเนาะสำหรับหอเข่าสลากสำหรับมื้ออื่นสวัสดีคนตื่นแต่เช้าทําบุญใส่บาตรกันแต่ว่ามื้อนี้ก็ยังสืบต่อกันปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะเข้าสู่หน้าที่เวียกงานกันคือเก่าขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนพร้อมยังอยู่ในระยะของพยาธิระบาดสำหรับพยาธิระบาดในหมู่ก็คือพยาธิอาหิวะหมู่แอฟริกาท่านผู้ฟังตอนนี้นอก็คือแพร่ล้ำไปฮอด7แขวงแล้วสำหรับประเทศลาวของพวกเขามี7แขวง91เมืองในขอบเขตทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบนครหลวงเวียงจันทน์ก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะขณะปัจจุบันนี้ก็คือตามตลาดยังบ่ทันได้เปิดขายหมูเถื่อเนาะไปตลาดมีแต่ห้านขายซิ่นงัวห้านขายเป็ดไก่ป่าเนาะประเภทซิ่นอื่นๆที่บ่แม่นซิ่นหมูก็คือยังเปิดขายกันเป็นปกติแต่ตามที่ได้ไปตลาดเองรู้สึกว่าราคานี่นะอยากยับสูงขึ้นมาแดจากราคาก่อนหน้าที่ว่ามีการระบาดของพยาธิหมูหั่นเนาะรู้สึกว่าราคาอาจจะถูกกว่านี้แต่ว่าจังใดก็ได้คือเก่าได้ซื้อคือเก่าเนาะพอผู้ขายก็บอกว่าจำเป็นต้องได้ขึ้นเนื่องจากว่าผู้ที่ส่งให้แห่งเขาก็ขึ้นราคาคือกันว่าซันเดย์ก็จำเป็นต้องได้ยับปรับขึ้นตามเนาะอันนี้ก็เห็นใจทั้งบอกว่าจะเป็นผู้เลี้ยงเองเนาะชาวค้าขายเดเฮาผู้บริโภคก็เห็นใจคือกันเนาะทุกท่านเนาะราคาสินค้ารู้สึกว่าคันอันใดได้ยับขึ้นแล้วนี่มันบ่มีลงเนาะมีแต่ขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนละกันสำหรับเที่ยงมื้อนี้หลายคนอาจจะกำลังซอกหาแนวอยู่แนวกินกันอยู่เนาะหรือว่าซอกคิดอยู่ว่าโอ๊ยเสร็จยังกินเนาะยังขึ้นบ่ออกเถื่อลองมีรายการลองโทรเข้ามาลองแบ่งปั่นกันเบิ่งเนาะว่าเฮ็ดยังกินสวยได้เฮ็ดยังกินเที่ยงแดมื้อนี้ขอรับให้เลยละกันเนาะทุกท่านเนาะโทรศัพท์กระดังบ่ขาดสายบอกเบอร์ไว้สำหรับบางคนที่อาจจะยังจื้อเบอร์บ่ได้เนาะ0305787052เนาะสบายดี
1: สบายด
0: ีโอ้มื้อนี้คือว่าเป็นสายทำอิฐมิดมิดฮอดเฮือนแล้วแม่นบ่
1: โอ้ยฮอดจะโดนแน
0: ่เ
1: ออวันจันทร์วันข้านวันพุธตะเวน
0: วันศุกร์ว่ะ
1: วันศุกร์อาทิต
0: ย์เนาะวันศุกร์เอากลับไว้แดดแม่นบ
1: ่แม่นกลับไว้นี่แหละ
0: เออ
1: มันเป็นวันอันคือเมื่อวานสินะอัศจรรย์ในหนึ่ง
0: แต่กระทันอยู่เนาะเอาเพลงอย่างมื้อนี้น่ะ
1: บอฟังเพลงกันนะมอระดกเล่ามอระดกโลกเรื่องของกันนะไออุ้ยพูดว่าเอ้ยเมื่อวานยังไงค่อยจะได้เจอเพื่อนอยู่เลย
0: เจอเพื่อนอยู่ใส
1: ่เจอเพื่อนอยู่แถวเขตบ้านค่อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาบ้านคนหน้าไทยเพ่
0: อืมมื้อนี้ก็คิดฮอดเนาะเอาเพลงเพิ่นมาฟังเนาะ
1: แม่แม่เออเออเอ็นเนาะคอยตรงคู่ไผ่เนาะคอยได้ฮู้ครับไผ่นะ
0: ไผ่ไผ่ไทยกับไผ
1: ่ไทยกับเออเรนดี้จ้ะเออบ่เห็นบ
0: ่อ๋อเออเรนดี้เอาเปิดเพลงแล้วไปแล้วตัว
1: เอา เปิดไปละเด้
0: เออเปิดไปละเด้บอกเราปล่าขอเพลงเราตลอด
1: จะได้เห็นตัวจริงเออได้ดีน้ำนี่แหละ
0: อืมเอามื้อนี้เอามรดกเรามรดกโลกเนาะ
1: แน่แน่
0: เจ้าฝากให้ผู้ใดฟังให้ไ
1: พ่บอกไว้ที่น้องโรงพยาบาลแล้วแต่จะรีบอาจจะปื้อแล้วแต่จะไม่มีคนงามแล้วแต่จะคิดแล้วแต่บาร้องแฟนแล้วก็บาร์บุญชงแล้วก็บาร์เล่ดีเช็คก็มาไปดูเดี๋ยวจะใส่แล้วก็ฝากไปมีพวงในโทรในแฟนโซนเคมีชิดเดอร์เงินละครแต่จะเช็คกับฝากไปเอ้ยสุดริ้งคนงามเลย
0: ขับใจเดอร์ล้ำเซ็งเพชรเดอร
1: ์
0: อ่ะโชคดีโชคดี
1: ใจดี
0: เจ้าอ่ะโมงเที่ยงเนาะบางคนก็กลับฮอดบ้านฮอดเฮือนกันแล้วบางคนไปโรงเรียนมาคือลำแสงเพชรเนาะอ่ะยังไปโรงเรียนอยู่ได้อ่ะบางคนก็เลิกเวียกพักเที่ยงในตอนนี้เนาะฟังอะไรกันอยู่มอบเพลงให้ฟังน้ำกันเนาะอ่ะใส่ต่อไปมาแล้วสบายดี
1: เดี๋ยวจ้าสบายดีครับสวี
0: เจ้าสบายดี
1: ขอฟังเพลงโมมีเมื่อไหร่สิบกว่าคืนฮอด
0: เจ้า
1: เดี๋ยวกินข้าวสวยแล้วว่าข้าวสว
0: ียังบอเล่เด้
1: โดยไม่ได้กินน้ำหวานขอเมาน้ำมาเล
0: ่โอ้กินน้ำหวานแล้วเข้ากินแล้วบอละ
1: เออกำลังกินน้ำหวานขอเมาอย
0: ู่เออแทนเข้าไปเลยเป็นบอเนี
1: ่ยอยากเข้าเองเอาสมาธิเรียบเลย
0: โอ้ยเอาแซ่บๆเด้อ
1: โดยมอมก็เสียงสายสวีเลยคนงามนำเลยเด้อ
0: เจ้า
1: พี่เศษนาไม้เด้อความสดความงามแหละ
0: เจ้า
1: โดยเจ้าสบายดี
0: เจ้าสบายดีสาวเบลเราโบมาได้มือนี้นะบุ้งวันเราฟังบอมือนี้บางมือเรากลับมาซองอยู่แต่มือนี้ยังไม่เห็นเรามาซองเนาะมีแต่เบาอาดกับเบาเวียงมอนและนางอยู่นี่สาวใดโทรมาก็ฝากเพลงให้เพิ่นฟังนำเด้อสายต่อไปเนาะสบายดี
1: โดยสบายดีโดย
0: สบายดีปอเล่
1: โดยมันนี่บาเล่ขอฟังออนซอนเมืองลาวเด้ออ
0: ออนซอนเมืองลาวโอ้เมื่อวานนี่บอเล่ได้ฟังบ
1: ่บอก็ได้เปิดไฟลาจันผู้เรียนข่าวกระจายเสียงในซาบดีเป็นเงิน
0: เ
1: ออซาบมาก่อน
0: โอ้แมนบอกเอา
1: จำป่ามาละเป็นเตือนอย่างจำป่าเมืองลาวจบไปแล้วข่าวแห่งซาบกันมาเลย
0: แมนบอกวันนี้เอาออนซอนเมืองลาวสิได้ฟังอยู่เนาะมื้อนี้เนาะจ้ามอมแม่ไผ่บอเล่
1: เด็กกาบาเล่ขอมอมแผ่นในวันมึงเปลืองพอคำเล็กจิตวงจ้าแม่เพลงวังเวียงจ้าเพลงบ้านนนท์แก้วแม่มานิลาจ้าแม่วอนบอวอนจ้าปาลังแสงเพชรแดจ้าขอมอมแผ่นผู้สาวทางใต้ทุกคนเลยเด้อถ้าได้ฟังอยู่เนาะบาเล่ยังยินเสียงผู้สาวทางใต้ทักทายโทรหาบาเล่เนี่ยเด้อบาเล่อยากโชว์ลิ้นน้ำเนาะกะ0360902370 0360960237อันเมื่อวานนี้บอลเล็ตไปปล่อยเลขเลยกระเจ้าสาวเจ็ดมันเป็นเลขเต่ากระเจ้าว่าบอเอาอาจารย์บอลเล็ตก็เลยคือ5,000จีบนะ
0: เจ้าเอาโซกๆเนาะ
1: อ
0: ืออ่าดีใจนำเด้อโซกมันสบายดีโอ้ยไอ้เบาเล่นี่เอาตลอดได้เหรอนะเออถึกตลอดบางเดือนตัวเองบ่ถึกก็บอกผู้อื่นถึกเนาะผู้สาวทางใต้เป็นผู้ใดเนาะผู้สาวทางใต้เนาะบ่ฮู้ว่าเป็นผู้สาวมีรายการเฮานี่บ่ทางใต้นี่ที่โทรมาหานี่จื้อได้นี่มีแต่สาวพินอัตปือเนาะบ่ฮู้สิแม่นบ่หรือแม่นผู้สาวทางอื่นสบายดี
1: สบายดีเซฟๆขอกันเพลงเด้อ
0: เจ้าสบายดี
1: จากบ่อแก้วเด้อ
0: บ่อแก้วเนาะสบายดีบ่อแก้วฮ้อนบ
1: ่ฮ้อนขนาดเลย
0: โอ้ยฝน
1: เป็นหลายมื้อแล้ว
0: เนาะคือกันกับเวียงจันทน์เนาะบ่ตกหลายมื้อแล้วก็ฮ้อนฮ้อนเออเพลงหยังเน
1: าะก็ต้องเป็น
0: สาวบอกแก้วเนาะสาวมันแต่บอกแก้วมันเป็นมอเป็นสาวบอกแก้วอีกบอก
1: มอเป็นสาวอันเพลงบันนุนแก้วเด้อ
0: เจ้า
1: บันนิลามาจากเมฆันมาเรียนความเดินอ่ะปกครองเด้อแล้วก็เบาแต่จนเด้อ
0: เจ้า
1: เจ๊ลืมบ่ได้ขอส่งงานใหม่เด้อ
0: เจ้าเจ้าขอบใจขอบ
1: ใ
0: จโชคดีเนาะสบายดีบ่ทุกคนเด้อทางบ่อแก้วเนาะแล้วอย่าทําอิสิขอเอาซีสายก่อนเด้อทุกท่านเด้อพอเวลาตอนนี้ก็มาหลายแล้วเนาะมาสิพักเอาซีสายเอาตื่ม5สายซะเนาะจังได้มีรายการเครียดให้เนาะอาคารยะต่อไปเวลาพอเฮาก็รับตื่มตอนนี้เอาขอเป็นสายสุดท้ายเด้อสําหรับรายการนี้สบายดี
1: สบายดีสาวโคโซคนบ่เอาบ่สอนเครียดเด
0: ้อโอ้ยเกือบบ่ได้ลมเบาสอนเกือบบ่ได้ลมเนาะจ้าเอาเพลงหยังเบาสอนมื้อนี้น่ะ
1: เครียด
0: เอ้ยอย่าเครียดอย่าเครียด
1: ตอนที่เอาเพลงอันนั้นเด้อพี่กันต่างคนต่างซ้ำเด้อ
0: ต่างคนต่างซ้ำเนาะ
1: จ้าหน้าต่างกันนั่นนี
0: ่อืมเอาเอาอีกจักบาทเบิ่งดู
1: พอ
0: แล้วนะได้อยู่นะสิวะเจ้า
1: เ
0: จ้า
1: ฝากไปสาวชนบ่น้อยแลสาวแท่งนนแก้วกับผู้บ่าวเพิ่นเด้อผสมนิดกี่เด้อ
0: แฟนโอ้ยแฟนเพิ่นบ่หันสาวแท่งนนแก้วหัน
1: กับผู้บ่าวเพิ่นกี่เด
0: ้อโอ้สาวแท่งก็บ่ยินเสียงโทรมาดนแล้ว
1: แม่นแล้วล่ะโทรไปติ
0: เออเน
1: าะขอให้สาววันมึงเพื่อนแด
0: เจ้า
1: สาวมณีทาสาวเพ็งบางเวียงเนี่ยไผนี่คือในวอนเนี่ยทํานาเรียนเด้อ
0: เจ้า
1: สาวเพชรมณีแล้วก็ลุงปู่คําไอ้คําเล็กพอซอยก็พิเศษพิเศษแม่นสาวหน้าใหม่เด้อ
0: เจ้า
1: สาวเบ่บ่มาบ
0: ่โอ้ยสาวเบ่บ่มามีแต่คนถามหาสาวเบ่
1: ฝากคนฝากความคิดเอาไป
0: โอ้ยฝากให้ฝากให้จะบอกให้เด้ออ
1: ้ายบุญตั้งนี่เด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: บุญตั้งก็บ่มีดนแล้วนี
0: ่นะเนาะไอ้บุญตั้งจักไปใส
1: ่เออๆเอาขอบใจเด้อ
0: เจ้าโชคดีสบายดีไอ้บุญตั้งอาจารย์ของบ้านเกิดก็บ่ได้ยินเสียงดนแล้วก็เซ็นบ่ทันที่บอกเนาะมาตอนนี้พักฟังเพลงกันก่อนเนาะเพลงตามคําขอก็คือมีหลายเพลงเลยที่ขอเข้ามาแต่ว่าไปฟังกันก่อน2เพลงเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาเป็นว่ามรดกลาวมรดกโลกก่อน1เพลงเด้อแล้วก็ต่ําด้วยบ่มีมื้อใดบ่คิดฮอดเนาะสายนี้ขอรับเป็นหลังไมค์แล้วกันตอนนี้ไปฟังเพลงก่อน

0: จอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยานี่นอนกับบ่หลับเหือออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมือจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตัวฮู้บ่เฮาเองก็เคยเปลี่ยนมาก่อนทั้งฮ้อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมือปลายตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้งุดงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวซวยดีได
0: ้แม่นวะตัวมีของดีแนะนำเด
1: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ำเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนหนวุบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมึนซ่าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
0: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมือจักเม็ด
1: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
0: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
2: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020-2880-8713ได้เลย
3: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
4: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
3: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ่
4: บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
3: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
4: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
3: ้โอ
4: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
3: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
5: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง
6: มวนซืนอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง

กลับมาอยู่น้ำกันท่านผู้ฟังกับรายการเพลงก่อนเที่ยงอะไรเนี่ยที่2ของทางรายการเนาะก็เปิดให้ฟัง2เพลงก่อนเด้อส่วนเพลงที่ยังเหลือหันกับโอ๊ตไก่ลอท่าจักหน่อยเนาะคอยเปิดไปเนาะมีรายการเนาะอยู่น้ำกัน1ชั่วโมงจนฮอดพะแหละเวลา12โมงเนาะทุกท่านเนาะเป็นเวลาที่หลายคนกะเกียมกินข้าวเที่ยงหลายคนน่าไปกินข้าวตามห้านอาหารเนาะกะรู้สึกบ่หวั่นใจในการสั่งประเภทเมนูที่มีซีนหมูเนาะปัจจุบันนี้เพราะว่าเพิ่นห้ามจำหน่ายเด้บางเขตก็อาจจะว่าเอาหมูมาแต่ใส่มาขายเนาะจังซี่หั่นนะซึ่งผู้ประกอบการหลายคนนี่เพิ่นก็ได้เปลี่ยนจากสมมุติข้าวเปียกเนาะข้าวเปียกหมูก็เปลี่ยนไปเป็นข้าวเปียกไก่เปลี่ยนไปเป็นข้าวเปียกซีนงัวก่อนอย่างประมาณนี้นอกกับหมุนไปตามสภาพท่านผู้ฟังแล้วก็สำหรับบางเขตนอกที่เป็นเขตที่ยังบ่ทันได้มีการระบาดเถื่อเนาะเพิ่นก็ทางภาคส่วนเกี่ยวของแม่นสามารถอนุญาตให้ขายได้เนาะแต่ว่าหมูทุกตัวที่นำมาขายนะต้องได้มีการกวดผ่านสัตวแพทย์ยั่งยืนพยาธิสกรว่าปลอดภัยแท้เนาะจึงสามารถนำมาจำหน่ายได้อันนี้อยากให้ทุกคนได้สอบถามให้ดีก่อนโดยเฉพาะแล้วเขียงหมูเนาะที่ตามนครหลวงเวียงจันทน์ค่ะเจ้าจะเอาหมูมาจากโรงงานซึ่งหมูจากโรงงานนี่แต่ละบอนแน่นอนต้องได้มีการกวดยั่งยืนจากสัตวแพทย์เนาะปลอดภัยหมูตัวนั้นจึงสามารถนำมาจำหน่ายให้กับเขียงหมูตามตลาดต่ออย่างสิฮะนะพอฉะนั้นแล้วถ้าว่าไผแบบประมาณว่าอยู่บ้านอยู่เฮือนค่ะกินเองนอกะอยากให้ทุกๆท่านนะใส่ใจแน่เนาะบางคนถือเปล่าว่าหมูเฮาเลี้ยงเองโอ้ยบ่เป็นยังดอกหมูเฮาก็แข็งแฮงดีอยู่แต่เฮาก็บ่ฮู้พยาธิเด้เนาะทุกท่านเนาะบางคนว่าเฮามีหมูอยู่นี่นะกำลังมีพยาธิระบาดย่านมาสิติดเนาะค่ะกินในเฮือนเฮาจังซี่หั่นนะเนาะจังได๋ก็ขอให้ได้กวดยั่งยืนจากสัตวแพทย์ซะก่อนเด้อทุกท่านเด้อเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคเนาะซึ่งก็มีหลายคนที่ว่าปัจจุบันนี้ลักลอบนำเข้าก็คือการข้ามไปซื้ออยู่ประเทศใกล้เคียงบอนที่เป็นด้านไซแดนบอนไหนสามารถข้ามไปซื้อใช้รถส่วนตัวมาได้ก็ไปซื้อมาซึ่งล่าสุดนี่ก็เห็นทั้งความมิตรภาพเนาะธนาแรงนี่แหละเนาะเพิ่นก็ยึดได้นี่600กว่ากิโลเลยท่านผู้ฟังนำเข้ามาแบบบ่ถูกต้องเอาใช้รถส่วนตัวมาจังซี่หั่นนะเนาะบางคันก็แม่นเอาใช้รถอันนาเป็นรถ5รถบริษัทอีหยังมาแต่ว่านำเข้าบ่ถูกต้องก็จำเป็นต้องยึดไปทำลายตามระเบียบการเพราะว่าบ่มีหนังสือยั่งยืนอีหยังให้เลยเนาะมีแต่ใบซื้อขายกันซื้อมันก็บ่ได้ยั่งยืนนะหมูที่นำเข้ามามันจะปลอดภัยปราศจากเชื้อพยาธิเนาะเพราะฉะนั้นยึดไปเพิ่นก็ได้นำไปทำลายตามขบวนการที่ถูกต้องแหละเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็ฝากกันไว้ให้ระวังไว้ในการบริโภคสินสัตว์ในปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมละกันเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้แบบเป็นกระเพาะเนาะบาดแผลในกระเพาะอาหารหรือว่าบางคนเป็นอาการกดไหลย้อนเป็นมัดดนแล้วบ่ทราบจักเทื่อกินยาตามแพทย์สั่งอยู่สามารถกินผลิตภัณฑ์ของขาวละอ๋อเนาะช่วยสมานแบบคือว่าช่วยรักษาเนาะบาดแผลในกระเพาะอาหารเป็นตัวช่วยในการกินยาประจำของมนทานได้นั่นก็คือคิมินซันสนิทเม็ดจากขาวละอ๋อซึ่งทางบริษัทปารามีการยานำเข้าจะจำหน่ายเนาะสามารถหาซอกซื้อได้ตามห้างขายยาทั่วไปเลยเอาเป็นว่าตอนนี้เป็นบรรยากาศน้ำกันตื่มท่านผู้ฟังอ่อนซ้อนเมืองลาวเนาะพร้อมแล้วแล้วก็อีกหนึ่งเพลงก็คือสาวบอแก้วเด้อเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันก่อน2เพลงเนาะตอนนี้

0: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยะนี่นอนกะบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมื้อจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งฮ้อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมื้อไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้หงุดหงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวซอยดีได
0: ้แม่นวะตัวมีของดีแนะนำเด
1: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ำเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนหนวุบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมื้อซ่าตามไปมื้อไปตีนก็ดีขึ้นหลาย
0: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมื้อจักเม็ด
1: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
0: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
2: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

ยู่น้ำกันกับเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังกับฝากเพลงให้ฟังของมนข่าวสารก็ฝากกันไปโอลมทักทายมิดรายการไปเนาะสำหรับเพลงตามคำขอนี้ต่างคนต่างซ้ำเนาะพอดีเลยจะมาเปิดปิดท้ายรายการให้มิดรายการได้รับฟังมื้อนี้โคซกบี้นี่ขอลาเอาไว้เด้อท่านผู้ฟังเด้อเนาะเพื่อว่าจะได้อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานเทคนิคเพิ่นกำลังมีการซ่อมแปลงเนาะทางระบบอยู่เนาะอยู่ห้องส่งสัญญาณเฮานี่แหละเนาะก็คือจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นหั่นแหละว่าสั้นๆเนาะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเพิ่นนั่งถ่ายอยู่ทางด้านนอกแต่ก่อนโคซกบี้สิเข้ารายการพุ่นใดเนาะก็สิได้ฟังหลายเพลงเนี่ยเด้อปิดท้ายรายการน้ำกันมื้อนี้น่ะขอบใจมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านหลายๆที่ว่าอยู่น้ำกันแล้วก็โทรเข้ามาหาเนาะวันจันทร์เฮาจังออนไลน์น่ะไม้กันไม้ไปทางระบบ AM เด้อทุกท่านวันจันทร์เด้อสำหรับมื้อนี้นี่ขอสกบีละกาเบาอาดเนาะควบคุมเสียงให้ลามิตรรายการไปก่อนสำหรับมื้อนี้น่ะแล้วพบกันใหม่สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลเล็งพัฒนาสีมือแห่งงานตามมาตรฐานสีมือแห่งงานแห่งชาติและส่งเสริมถูกภาคส่วนเศรษฐกิจโทรภาพแห่งสัตว์ลาวและวิทยุโทรภาพกวางซีของจีนลงนามการหัวมือสองฝ่ายการคุ้มครองสัตว์ป่าและแก้ไขทั่วศูนย์ดอลลาร์จะบ่สามารถแยกออกจากกันได้ย้อนเวียกนี้มีการพัวพันกันอย่างชัดเจนประธานประเทศจีนกล่าวคำปราศรัยพร้อมทั้งเน้นหนักให้สองฝ่ายจีนสหรัฐอเมริกาเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนการหัวมือกันอย่างจริงใจและอยู่ร่วมกันโดยสันติจัดกองประชุมสากลว่าด้วยการต้านการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตปี2006ต่อไปเสิร์นทานฟังรายละเอียด
1: เมื่อวานนี้ทานอรุณไซสุนราชเลขาพรรคแขวงประธานสภาปันสนแขวงจำปาสักพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามและทัศนศึกษาอยู่ด้านสากลความมิตรภาพ2และทาบกเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณเขตมีท่านพิมพรพันดันวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยการนำพนักงานอ้อมข้างแขวงการนำเมืองพลทองการนำเมืองโคงการนำด่านสากลวังเตาการนำและสมาชิกสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงภาคธุรกิจและพนักงานวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและทัศนศึกษาด้านสากลความมิตรภาพ2และทาบกเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณเขตของการนำแขวงจำปาสักครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนการเคลื่อนไหวเวียกงานของด้านสากลความมิตรภาพ2และทาบกเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณเขตพร้อมทั้งเพิ่มทวีการพัวพันความมือระหว่างด้านสากลบางเตากับด้านสากลความมิตรภาพ2และทาบกเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณเขตให้นับมือนักแน่นและเติบใหญ่ขยายตัวการนำแขวงจำปาสักได้รับฟังการรายงานโดยย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานของด้านสากลความมิตรภาพ2และทาบกเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณเขตด้านดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่างลาวและไทยทั้งในด้านการค้าการขนส่งการท่องเที่ยวและการเดินทางข้ามแดนเป็นด้านที่มีวีซ่ากับด้านและอีวีซ่าส่วนทาบกเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณเขตเป็นเส้นทางโลจิสติกสำคัญเสื่อมต่อการค้าลาวไทยเวียดนามว่าวรวมว่าวเฉพาะแมนจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างแขวงสวรรณเขตกับแขวงมุกดาหารของไทยขวามีความยาวประมาณ 1,600 เมตรกว้าง12เมตรและมี2เลนก่อสร้างในปี2003หา2006และเปิดใช้งานในปี2007ด่านสากลความมิตรภาพ2และทาบกเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณเขตมีบทบาทสำคัญต่อการค้าสายแดนการขนส่งและการผ่านแดนของสินค้าระหว่างลาวไทยและเป็นส่วนหนึ่งของแล้วเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออกที่เสื่อมยงเวียดนามลาวไทยไปสู่ภาคตะวันตกทาบกสวรรณเขตเป็นโครงการสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกที่สำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณเขตมีหน้าที่สำคัญคือหับส่งกวดกาและอำนวยความสะดวกด้านภาษีแก่สินค้าที่ขนส่งผ่านลาวรวมถึงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศระบบภาษีของลาวได้นำใส่บัญชีรายการคุ้มครองสินค้าสากลและสินค้าขนส่งอยู่จุดนี้โครงการก่อสร้างเส้นทางและจุดกวดสำหรับรถบรรทุกเสื่อมต่อจากความมิตรภาพ2ไปหาจุดกวดสินค้าสากลทาบกสวรรณเขตมีมูลค่าลงทุนประมาณ9ล้านดอลลาร์เส้นทางยาวเกือบ4กิโลเมตรกว้าง11เมตรมี2เลนและมีหัวกั้นตลอดเส้นทางโครงการนี้ได้เปิดนำใช้ในวันที่6กุมภาพันธ์2025เพื่อให้รถขนส่งสินค้าสามารถเคลื่อนย้ายจากความมิตรภาพ2ไปหาจุดกวดสินค้าของทาบกได้โดยกงด้านสากลความมิตรภาพ2และจุดกวดสินค้าสากลทาบกเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณเขตเป็นกลุ่มโครงสร้างด้านการค้าโลจิสติกที่เชื่อมต่อไทยลาวเวียดนามและสวยให้สวรรณเขตมีบทบาทเป็นจุดผ่านสำคัญของการขนส่งสินค้าในภาคพื้นเพราะสามารถอำนวยความสะดวกด้านการค้าและพัฒนาโลจิสติกตามสายแดนลาวไทย
0: พิธีลงนามการหัวมือด้านสื่อมวลชนระหว่างโทรภาพแห่งสัตว์ลาวและวิทยุโทรภาพกวางซีของจีนจัดขึ้นในเมื่อวานนี้โดยการลงนามของทานวันละตีคำวานวงซาพร้อมด้วยการใหญ่โทรภาพแห่งสัตว์ลาวและทานนางเจิ้งขุย ฮองเลขาคณะผักสถานีวิทยุโทรภาพกวางซีจีนมีทานสตาคอนพมราชฮ้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักทานนางเซินยี่จุนคณะประจำผักแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีพร้อมด้วยคณะผู้แทนทางฝ่ายลาวจีนหัวหน้ากรมฮ่องกงและแขกรับเชิญเข้าร่วมท่านวัลตีคำวานวงศากล่าวว่าการลงนามหัวมือครั้งนี้ภายใต้โครงการโรงละครจีนและการ์ตูนจีนและจะขยายการหัวมือในโครงเขตปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แบบทดลองหรือรายการที่นำไส้ AI เข้าสวยในการผลิตเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การผลิตเนื้อในเสริมต่อเสริมขยายทางแห่งที่ตั้งหน้าสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสังคมให้หลายขึ้นเพื่อสุขยูการสืบทอดและเสริมขยายมิตรภาพลาวจีนในซุมปีผ่านมาโทรภาพแห่งสัตว์ลาวและคู่ห่วมงานสื่อมวลชนจีนโดยเฉพาะสถานีวิทยุโทรภาพกวางซีของจีนได้ขยายรูปแบบการหัวมืออย่างปูหยุดยั่งเหตุให้เรื่องลาวมิตรภาพของสองประเทศได้เข้าถึงครอบครัวและประชาชนลาวจีนอย่างต่อเนื่องพร้อมนี้ทั้งสองสถานียังได้ตั้งหน้าสุ่มใส่จ้อเลิกในโครงเขตการเผยแพร่เสียงภาพข้ามสายแดนปฏิบัติการหัวมือที่เป็นรูปธรรมอย่างเป็นปกติเช่นการแปลและผลิตละครรูปเงาการห่วมถ่ายทำสารคดีและอื่นพร้อมนี้ยังได้ห่วมกันจัดรายการโรงละครจีนการ์ตูนจีนซึ่งได้ออกอากาศหลายกว่า 3,000 ตอนเซนละครเรื่องความฝันในหอแดงลูกสาวแห่งผู้ใหญ่มือแห่งแสงสว่างการ์ตูนเรื่องคลองบางวิเศษการเดินทางมหัศจรรย์ของปากไหวมังกรดอกขวาลมเล่นอื่นเหตุให้เห็นภาพรวมของสองประเทศและได้ฮู้จักกวางซีฮู้จักจีนหลายยิ่งขึ้นนอกนี้ยังได้ห่วมกันถ่ายทำสารคดีหลายเรื่องเส้นเรื่องราวแห่งการเวลาเพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตลาวจีนครบรอบ55ปีซึ่งได้ผลตอบรับอย่างกว้างขวางอยู่สองประเทศท่านวันละตีคำวันวงศาให้หู้อีกว่าโทรภาพแห่งสัตว์ลาวจะสืบต่อหัวมือบนจิตใจเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อนมิตรที่ดีสหายที่ดีคู่หัวมือที่ดีเดินเคียงบ่าเคียงไหลไปกับสถานีวิทยุโทรภาพกวางซีและคู่หัวงานสื่อมวลชนจีนประกอบส่วนด้านสื่อมวลชนเข้าในการสร้างคู่หัวศิลปกรรมลาวจีนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงในโอกาสเดียวกันนี้การนำสองฝ่ายลาวจีนยังได้ห่วมกันเปิดไปห้องรายการ AI ที่สร้างห่วมกันระหว่างสถานีวิทยุและโทรภาพกวางซีกับโทรภาพแห่งสัตว์ลาวเพื่อให้เป็นมาตรการปฏิสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของการห่วมมือสื่อมวลชนกวางซีลาวประจำปี2006
1: ระยะผ่านมารัฐบาลเล็งพัฒนาสีมือแห่งงานตามมาตรฐานสีมือแห่งงานแห่งชาติและส่งเสริมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจจัดหาเวียเหตุงานทำเข้าสู่ตลาดแห่งงานภายในและต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ 11,000 กว่าคนเท่ากับ 174 ส่วนห้อยของแผนการโดยส่งเสริมมาตรฐานแรงงานปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้เอาแรงงานและผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายและระเบียบการท่านเคืองคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าหอการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยายน2006ว่ารัฐบาลได้สำเร็จการสร้างขบวนการเปิดสุขเฮียนใหม่2006-2007และสรุปโทษถอนบุตรเฮียนการจะตั้งปฏิบัติการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสุขเฮียน2005-2006ทั่วประเทศเดี๋ยวจะใช้ปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขและป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิตามฤดูกาลอย่างใกล้ชิด
2: นอกจากนั้นก็ได้พัฒนาสีมือแรงงานตามมาตรฐานสีมือแรงงานแห่งชาติและส่งเสริมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจจัดหาเวียกเหตุงานทำเข้าสู่ตลาดแรงงานภายในและต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ 11,000 กว่าคนเท่ากับ 174% ของแผนการเดือนได้ส่งเสริมมาตรฐานแรงงานปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ออกแรงงานและผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายและระเบียบการและสำเร็จการสร้างขบวนการเปิดสุขเฮียนใหม่ปี 2006-2007และสรุปถอดถอนบทเฮียนการจัดตั้งปฏิบัติการสอบเสียงจดสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสุขเฮียนปี 2005-2006 ในทั่วประเทศได้เอาใจใส่ปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขและป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิตามฤดูกาลอย่างใกล้ชิดการนำและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งก็ได้ลงหักฐานอยู่บางบ้านตาแสงเมืองและบางแขวงพร้อมทั้งนำเอาวัตถุและทินฮอนจำนวนหนึ่งไปช่วยแก้ไขผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ได้สืบต่อซุ้มไซบูรณะซ่อมแปลงเส้นทางหลวงแห่งชาติบรรดาเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้สามารถเที่ยวไปมาได้
1: ท่านเคืองคำแก้วหนูจันในฮู้ตื่มว่ารัฐบาลได้ซุ่มใส่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเดี๋ยวใจใส่ติดตามสภาพการพักพื้นและสากลอย่างใกล้ชิดการนำผักหลัดได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและเข้าห่วงบรรดากองประชุมสากลทั้งได้ต้อนรับคณะผู้แทนขั้นสูงและองค์การจัดตั้งสากลอยู่ลาว
0: เมื่อวานนี้คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนจัดกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก้าเกียมกองประชุมคณะกรรมการประสานงานห่วมเขตห่วมมือเศรษฐกิจบ่อตินของลาวและบ่อหานของจีนจะจัดขึ้นในเดือนตุลาหน้านี้ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางพรวรรณอุทวงศ์ห้องรัฐมนตรีห้องประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าห่วมกองประชุมครั้งนี้เพื่อการผ่านขยายข้อตกลงของห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนว่าด้วยการแต่งตั้งคณะประสานงานห่วมคณะกรรมการดำเนินงานห่วมและกองเลขาสวยเวียกเขตห่วมมือเศรษฐกิจบ่อตินของลาวและบ่อหานของจีนฉบับเลขที่044ทับคลทลงวันที่7กันยายน2566ซึ่งได้ปรับปรุงคืนภายหลังได้ปรับปรุงกงจักรจะตั้งกองประชุมคณะกรรมการประสานงานห่วมครั้งนี้มีความสำคัญหลายเพื่อทบทวนคืนและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความเห็นก่อนจะก้าวไปสู่การปรึกษาหารือห่วมกับฝ่ายจีนอยู่เขตบ่อหานของจีนนับแต่รัฐบาลลาวและจีนได้ลงนามขอแผนห่วมมือห่วมกันในวันที่31สิงหาคม2015แต่ละฝ่ายได้สร้างกลไกประสานงานระดับต่างๆคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายลาวได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบของตนประกอบด้วยบุคลากรจากแขนงการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างเขตหัวมือให้เกิดดอกออกผลรวมทั้งการประชุมปรึกษาหารือกับฝ่ายจีนอย่างเป็นปกติเพื่อพร้อมกันสุกโยเขตหัวมือเศรษฐกิจบ่อตินของลาวและบ่อหานของจีนให้ได้รับการพัฒนาวันที่12ตุลาคม2024รัฐบาล2ฝ่ายได้ตกลงเซ็นสัญญาขอแผนหัวมือสร้างเขตหัวมือเศรษฐกิจบ่อตินของลาวและบ่อหานของจีนฉบับดัดแก้และได้ปรับปรุงบางมาตราเพื่อให้สอดคล้องแท้เหมาะกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันในนั้นได้ปรับปรุงเนื้อที่รวมทั้งหมดจากเดิม 2,103 เฮกตาร์มาเป็น 2,403 เฮกตาร์ในนี้ฝ่ายลาวถือเอาเนื้อที่บ่อตินแดนงาม 1,640 เฮกตาร์กำหนดเป็นเขตหัวมือเบื้องลาวส่วนฝ่ายจีนแม่นกำหนดเอาเขตบ่อหานจากเนื้อที่483เฮกตาร์เพิ่มขึ้นเป็น783เฮกตาร์สองฝ่ายได้เห็นดีตกลงสั่งตั้งกลไกการเหตุเวียกจัดตั้งปฏิบัติและคุ้มครองเขตหัวมือ3ขั้นคือคณะกรรมการประสานงานห่วมเขตหัวมือคณะกรรมการดำเนินงานห่วมเขตหัวมือและคณะกรรมการคุ้มครองห่วมเขตหัวมือซึ่งสองฝ่ายได้สั่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองต่างหากของภายลาวอยู่ในเขตหัวมือผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเขตหัวมือมีความคืบหน้าพัฒนาในหลายด้านโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานเบื้องลาวซึ่งแม่นเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อตินแดนงามได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแสดงออกในเนื้อที่สัมปทาน 1,640 เฮกตาร์มีความคืบหน้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อห้องหับการลงทุนในขั้นแห่งการค้าการบริการและการท่องเที่ยวมาฮอดปัจจุบันมีทั้งหมด936หัวหน่วยดำเนินกิจการประกอบมี288บริษัทในนี้ภายใน30หัวหน่วยมีทุนจดทะเบียน2ตื้อกว่าหยวนและ976ตื้อกว่ากีบส่วนบรรดาห้างห้านมี648หัวหน่วยภายใน158หัวหน่วยมีทุนจดทะเบียน3ตึกกว่ายวนและ303ตึกกว่ากีบนับแต่ปี2017หาเดือนกันยายน2016สามารถจัดเก็บพันธะอากรเข้างบประมาณหลัดได้ทั้งหมด55ตึกกว่ากีบ
1: เมื่อวานนี้โดยการสนับสนุนจากกองเลขาคณะกรรมการแม่น้ำคงสากลได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือระดับภาคพื้นของคณะกรรมการที่นำการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจะตั้งปฏิบัตินิติกรรมห่วมเกี่ยวกับความปลอดภัยของการขนส่งทางน้ำระหว่างลาวและไทย ถือเป็นกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของคณะกรรมการซีนำสองฝ่ายระหว่างลาวและไทยเพื่อร่วมกันวางแผนจะตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจะตั้งปฏิบัตินิติกรรมร่วมเกี่ยวกับความปลอดภัยของการขนส่งทางน้ำตามลำแม่น้ำคองกองประชุมครั้งนี้แมนบาดก้าวสำคัญที่สืบต่อมาจากการลงนามบทบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทางน้ำของลาวและกรมเจ้าท่าของไทยที่บางกอกในวันที่12พฤษภาคม2006ที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยการร่วมมือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคจากกองเลขาคณะกรรมการแม่น้ำคองสากลและบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ปี2017มาฮอดปัจจุบันจุดประสงค์หลักของกองประชุมในครั้งนี้แม้นเพื่อเสนอสร้างตั้งคณะกรรมการซีนำสองฝ่ายอย่างเป็นทางการและรับรองเอาขอบเขตหน้าเวียกของคณะกรรมการซีนำพร้อมทั้งเสนอแต่งตั้งหน่วยวิชาการของทั้งสองฝ่ายในการสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติกำหนดและสร้างแผนจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานร่วมเพื่อจัดตั้งปฏิบัติหาระเบียบการซ่อนไทยฮอดปี2030วางทิศทางและกลไกการระดมทุนในการจัดตั้งปฏิบัตินอกจากกองประชุมแล้วในวันที่25กันยายนนี้คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ลงเยี่ยมยามภาคสนามที่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์เพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดฝึกอบรมเวียกงานทางน้ำจากนั้นยังได้ไปเยี่ยมยามโครงการป้องกันตะฟังเจือนแคมคองวัดเสียงทองและสถานที่วัฒนธรรมอื่นๆในตัวเมืองหลวงพะบางผลสำเร็จของกองประชุมครั้งนี้เป็นการวางรากฐานอันสำคัญในการส่งเสริมเวียกงานการเดินเรือตามลำแม่น้ำคองให้มีความปลอดภัยสะอาดและมีประสิทธิภาพหลายขึ้นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองชาติผลกองประชุมครั้งนี้จะนำไปรายงานต่อกองประชุมสภามนตรีของคณะกรรมการแม่น้ำคองสากลจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี
0: ้การคุ้มครองสัตว์ป่าและแก้ไขทั่วศูนย์ดอลลาร์บ่สามารถแยกออกจากกันได้ย้อนเวียกนี้มีการพัวพันกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการใช้ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นสากบังหน้าเพื่อขายทั่วศูนย์ดอลลาร์โดยอาศัยห้านอาหารและห้านขายเครื่องทีละเนกเป็นบ่อนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าและอาศัยนักท่องเที่ยวที่ถูกบังคับซื้อในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมเวียกงานการท่องเที่ยวติดพันกับการคุ้มครองสัตว์ป่าห่วงห้ามให้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแกว้งนครหลวงเวียงจันทน์เมืองบรมนีท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซรักษาการหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยกให้เห็นว่าเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์อย่างจริงจังแม้นมีความจำเป็นต้องได้ประสานงานระหว่างแขนงการท่องเที่ยวที่คุ้มครองการดำเนินธุรกิจกับแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมที่คุ้มครองกวดกาสัตว์ป่าจะสามารถตัดต่อโซ่ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและด้านการค้าขายสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามได
3: ้การประสานสมทบกันนี้จะเฮ็ดให้สามารถตัดต่อโซ่ทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวและด้านการค้าขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายไปพร้อมกันเฮาได้มีการแต่งตั้งคณะเฉพาะกิจร่วมในการลงกวดกาบรรดากิจการที่เป็นเป้าหมายกวดกาการชำระเงินที่บ่ผ่านระบบธนาคารที่ได้รับอนุญาตต้องได้กวดกาบัตรพนักงานนำเที่ยวและดำเนินคดีกับผู้ที่เป็นซิตติ้งใกล้มาตรการและกิจกรรมที่ต้องจัดตั้งปฏิบัติก็คือ1ต้องส่งเสริมการนำใช้แพลตฟอร์มประเมินความเสี่ยงในการกวดกาธุรกิจที่อาจเข้าข่ายทัวร์ศูนย์ดอลลาร
0: ์ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซมีความเห็นเติมว่าต้องได้ปรับปรุงบรรดานิติกรรมที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกลไกการเชื่อมโยงข้อมูลระวางของแขนงการที่เกี่ยวข้องเพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกันกวดกาโครงสร้างการถือหุ้นของผู้บังหน้าหรือนอมินีซึ่งการลงทุนแม่นต่างประเทศพร้อมทั้งหวังว่าภายหลังสำเร็จกองประชุมครั้งนี้แล้วจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นเข็มสี่ทิศยังทางให้แขนงการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้น
1: แขวงเซกองได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการเข้าร่วมงานวางแสดงจีนอาเซียนครั้งที่23ประจำปี2006ที่นครนานหนิงเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวงซีจีนจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง21กันยายนนี้ภายใต้คำควรส่งเสริมการโอกาสของการยกระดับเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน 3.0 เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเก่าเป็นเวทีสำคัญด้านการค้าการลงทุน และการเชื่อมโยงจีนอาเซียนมีวิสาหกิจหลายกว่า 3,400 แห่งจาก70กว่าประเทศและเขตแคว้นเขาหวำท่านนางวิลคอนบันทเวอร์ห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงเซกองในนามคณะกองเลขาคันแขวงรับผิดชอบเวียกงานวางแสดงให้สัมภาษณ์ว่าการเข้าร่วมงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่แขวงเซกองได้โฆษณาทาแห่งและสินค้าของแขวงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางหลายขึ้นโดยนำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์วัฒนธรรมสินค้ากสิกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปและทาแห่งด้านการลงทุนพร้อมนี้ยังได้นำเอาสินค้าจากหลายกลุ่มการผลิตและหลายยี่ห้อของแขวงไปวางแสดงจำหน่ายสร้างความสนใจให้แก่ผู้เข้าชมนักธุรกิจและสื่อมวลชนจากหลายประเทศเพื่อเป็นขั้วโตในการพบปะแลกเปลี่ยนและสร้างโอกาสร่วมมือกับนักลงทุนนักธุรกิจและภาคส่วนต่างๆ
4: แขวงเซกองของเฮากับรู้สึกเป็นเกียรติและกับภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนเมืองแห่งเสน่ห์ของสปป.ลาวค่ะเนาะเพื่อได้เข้าในงานสุดนี้ซึ่งจะเป็นเชื้อคณิตแต่ว่าโซนเฮาก็มีหลายทิ้งหลายบรรยากาศที่ประทับใจหลายซึ่งว่าในงานของเฮานี่เห็นว่าแขกเข้าออกในงานหรือว่าเที่ยวชมบุตรต่างๆค่ะนะก็นับเป็นมือวันที่17มื้อเปิดจนฮอดที่21ที่ว่าพวกเฮาแม่นได้ต้อนรับแขกบ่ว่าจะเป็นการนําจากสปป.ลาวบ่ว่าจะเป็นการนําจากสปจีนรวมทั้งบรรดาบริษัทบรรดาประชาชนทั่วไปที่เข้าออกในงานหนังที่เราพบเข้ารู้สึกว่าตื่นตันใจเลยค่ะสุดที่ภาคภูมิใจเป็นโอกาสอันหนึ่งที่เห็นแขวงเซกองได้แสดงให้เห็นถึงอนันต์วัฒนธรรมที่นี่และเอกลักษณ์เฉพาะของแขวงรวมทั้งสินค้าที่พวกเข้านําไปชุดนี้นี่มันถือว่าจะมีสินค้าประเภทอนันต์ตําแท้เอกลักษณ์ของเขาของเฮาเนาะเพราะว่าเซกองเขามีอยู่10เผ่าและก็พวกเขาเอามาประดิษฐ์เป็นกระเป๋าเป็นผ้าผ่าเบียงเนี้ยต่างๆที่ว่าเป็นเครื่องตกแต่งบ้านต่างๆอะไรพวกเฮาก็จะมีผลิตภัณฑ์โสมซึ่งในหั่นจะมีโสมสกัดเหล่าโสมแล้วก็ซ่าโสมแต่พวกเฮาก็ยังมีผลิตภัณฑ์กาแฟที่นําไปเสนอหั่นแล้วก็มีประเภทซ่าเนาะเห็นว่าตลาดเรื่องซอฟต์ดริงก์นี่เพิ่นจะนิยมนี่ซุ่มใส่ผลิตภัณฑ์นี่จะเป็นประเภทอันนั้นซ่าหลายกว่าเนาะแล้วก็กาแฟต่อมาจะแม่นเป็นประเภทแทนแท้ซึ่งว่าพวกเฮาจะมีเอกลักษณ์ลักษณะคล้ายๆคือกับอันนั้นแขวงกวางซีเพิ่นเนาะที่ว่าเป็นคิดปกครองตัวเองนะแต่ที่ว่าเพิ่นก็มีเอกลักษณ์ของเพิ่นเพราะฉะนั้นพวกเฮาก็ได้รับการนิยมหลายในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่พวกเฮาเอาไปเนาะ
1: ท่านนางวิลาคอนบันทเวยฮู้ตื่มว่าผลงานที่ยัดมาได้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของแขวงเซกองในการนำเสนอข้อมูลทาแห่งด้านการลงทุนและศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแขวงให้มวลชนก็คือผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้อย่างกว้างขวางพร้อมนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงสินค้าการท่องเที่ยวและทาแห่งการลงทุนของแขวงเข้าสู่ตลาดจีนอาเซียนและแขวงจะนำเอาบทเรียนประสบการณ์จากงานครั้งนี้ไปปรับปรุงการส่งเสริมโฆษณาดึงดูดการค้าการลงทุนและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ถูกกับความต้องการของตลาดภาคพื้นและสากลหลายขึ้น
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศตอนเช้าเมื่อวานนี้ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอยู่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นโดยท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งประธานสีจิ้นผิงได้กล่าวคำปราศัยว่าจีนและสหรัฐอเมริกาล้วนแต่แม่นประเทศใหญ่ประชาชนจีนและประชาชนอเมริกาล้วนแต่แม่นประชาชนที่ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าได้เดินทางไปเยี่ยมยามสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ตามการเสื้อเชิญของท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อสืบทอดมิตรภาพเพื่อบุกเบิกการร่วมมือและเพื่อเพิ่มเติมความสุขให้ประชาชน2ประเทศท่านสีจิ้นผิงได้กล่าวตื่มว่าพวกเราต้องเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนพวกเราต้องร่วมมือด้วยความจริงใจพวกเราต้องอยู่ร่วมกันโดยสันติผลประโยชน์ของจีนและสหรัฐอเมริกาได้เชื่อมโยงเข้ากันอย่างลึกซึ้งมีอนาคตด้านการร่วมมืออย่างกว้างขวางถึงว่าการร่วมมือระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาบ่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดของโลกได้แต่ถ้าบ่มีการร่วมมือระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาปัญหาย่างหลวงหลายในโลกก็บ่สามารถแก้ไขได้จีนยึดมั่นการเปิดประตูสู่ภายนอกอย่างกว้างขวางมาโดยตลอดจีนยินดีต้อนรับวิสาหกิจสหรัฐอเมริกาไปลงทุนและดำเนินธุรกิจอยู่จีนหวังว่าสหรัฐอเมริกาก็จะปฏิบัติต่อวิสาหกิจจีนอย่างเสมอภาพกันร่วมกันเพิ่มรายสื่อการร่วมมือให้หลายขึ้นลดพ้นปัญหาระหว่างกันให้หน่อยลงจีนและสหรัฐอเมริกาล้วนแต่แม่นประเทศใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีความสามารถ ทั้งมีความรับผิดชอบในการพัฒนาการควบคุม AI ให้ดีรับประกันให้การพัฒนา AI ได้รับการควบคุมโดยมนุษย์และสร้างความสุขให้ประชาชนจีนและสหรัฐอเมริการ่วมมือกันแม้นสามารถเฮ็ดให้2ฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ถ้าปะทะกันจะสร้างความเสียหายให้ทั้ง2ฝ่ายจีนและสหรัฐอเมริกาบ่จำเป็นต้องระบุถึงการแข่งขันกันแต่ว่าจีนและสหรัฐอเมริกาก็บ่ควรย่านการแข่งขันกันแต่การแข่งขันกันควรเป็นไปในทางที่ดีมีขอบเขตควรแม่นการแข่งขันแบบเฮียนฮู้ซึ่งกันและกันบ่ควรแม่นการต่อสู้กันแบบเจ้าได้คอยเสียจีนและสหรัฐอเมริกาต้องรักษาลักมันที่บ่ปะทะกันและบ่เป็นปรปักษ์กันแน่นอนจะสามารถเปิดเส้นทางให้2ประเทศใหญ่ของโลกอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้อง
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานในระหว่างวันที่23หา24กันยานี้กัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลว่าด้วยการต้านการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตประจำปี2016อยู่นครหลวงพนมเปญจัดขึ้นโดยการร่วมมือกับองค์การตำรวจอาญาสากลสำนักงานภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเสียงใต้และแปซิฟิกของห้องการองค์การสหประชาชาติเพื่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมศูนย์การร่วมมือบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงสั่งรวมแม่น้ำลานสร้างแม่น้ำคงภายใต้หัวข้อร่วมกันเคลื่อนไหวทำลายตองโซ่และกกฮากของการหลอกลวงทางโทรคมมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันบทเรียนตัวจริงในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศต่างๆและเพิ่มทวีการหัวมือสากลเพื่อหับมือกับสิ่งท้าทายที่นับมือนับหุ่นแห่งขึ้นผู้ต่างนาจากรัฐบาลซาวกว่าประเทศและองค์การจัดตั้งสากลพร้อมด้วยสถาบันการเงินบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและองค์การคนกลัวได้เข้าห่วมกองประชุมครั้งนี
1: ้วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานในวันที่23กันยายนว่าทานมาซุสเปซิสเกียนประธานาธิบดีอิหร่านได้กล่าวคำปราศัยอภิปรายทั่วไปในกล่องประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติว่าอิหร่านจะบ่ก้มหัวลงหรือจะบ่คุกเข่ายอมจำนนอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกประเทศสุ่มความพยายามร่วมกันเพื่อบรรลุสันติภาพจากนั้นท่านมาซุดเปซิสเกียนกล่าวว่าอิหร่านบ่หวังครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้งบ่ยอมรับการจำกัดต่อแผนการนิวเคลียร์ที่ใช้ในทางพลเรือนพร้อมทั้งกล่าวย้ำว่าอิหร่านยินดีร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับประเทศใกล้เคียงในภาคพื้นปัญหาในภาคพื้นต้องให้ประเทศในภาคพื้นเป็นผู้แก้ไขบ่ควรปล่อยให้อิทธิกำลังภายนอกเข้ามาแทรกแซงการอภิปรายทั่วไปในกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81ได้เริ่มขึ้นอยู่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อบ่ดลมานี้
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสตัดลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
5: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ดน้อยู่เป็นตุสต้องจวนถั่วซอเกใจลิชอชาต่างยอดเราตัวจังเวียงจันได้เฉยเจ้าเกมัววางหัวชิ้นนัวเจจงเราน้องกัญญาจงจะเจ้าอีจงเนี่ยจิกที่นังจาโซลังสตูดังน้อยเป็นตุสต้องจวนถั่วซอเกใจลิชอชาต่างยอดเราตัวจังเวียงจันได้เฉยเจ้าเกมัววางหัวชิ้นนัวเจจงเราเป็นมัวชาต่างยอดเรานุวันสุขเผาลูกเฮาหลีเทียนลูกก้าหลีกิ้วจัว AM จัวเจ้าอ้อมิกะเฮิร์สเผาเกาะออชินราจอดเกาะเปชีตอนนุ่นเจเทียบไปเมื่อชาเตอร์ยอดเราสุดส่วนนู่วันเสาร์กิ้วจัว FM อีปัวเปจุชามิกะเฮิร์สลูกเฮาเผาเกาะจีชีมูจีจอดเกาะจีชินราตอนนู่ไกเป็นตัวสตงจัวรงเชียดใจต่อในส่วนเรื่องส่วนตัวหลอกกงน้องเป็นถั่วจอฟ้าเกจิลิช่อลาวกูปากูหล่อยวิไลจันวัตุหล่อเซอร์เจถ่ายยอดจงนู่นออีจงน้องส่วนเรื่องส่วนตัวรู้หอบเพียนแต่เป็นตัวสตงจัวยอดเฉาะเกาะเฉลยเป้าเทียงกาเชียดจอจอเกจิเฮาเป็นรู้ได้เฉลาวยอดหอบเป็นรู้ได้เฉาะแต่ชินอจงฟื้นกูเตาจีนเตาจ้าเกจลิชออวยเจลีออปัวจ้าว่าจะหลอกกาไปรู้เตลุเฉาเทียจะหลอกปอบัวรู้เซียนจีเดอะไปจอเนี่ยจีกูตีนึงจ้าเฉดเอออีจงพ่อหมอที่ชัวนู่นออยู่จากกะหลอนถั่วจ้อกังกีลูกังรุ่นเจียลูว่าย่อปืดจอเฮาจ้าเกจลิชอหายจ้าเกตีไทยเกอวะเพเกจีจ้อปอนเนี่ยเทียบมีหนัวโอยจ้าเล็กที่จีเจ้าทักสอบพอสองเกนุตีนังกับเป้ลูกก่ออหลินดูชงออเชียกับเราเนี่ยเจ้าจ้าเกจริชอนอหายจ้าเกตีไทยเกอวะเพเกจีเจ้าปอนเนี่ยเทียบมีหนัวโอยจ้ามีหนัวโอมอนุยงกีดัวเกยิชงมอลูหอบเพียมัวเกปอบัวเกป้าเฉเจ้าปอบัวสอดใจเทียลูเจียนจีเจ้าปนเนี่ยเทียมีหนัวเฉอตีไทยช่วยยาเกจิจอปนเนี่ยเทียมีหนัวอ้วกก็เลยมั่วชวนเบมั่วฟุขี่มั่วว่าหัวชิลัวชัวฟ้าทัวดาก็เลยป้าจีคอลู่เตลู่เฉอก่อย่อยาซึ่งนอชิลู่เฮาชิเจลู่ลู่เตลู่เฉอเทียจีคอก็ยงรูรูละยาตอนเดอีจงน้องหมอที่ชัวกูยอลอมั่วหลุดถะยอดจะเฮาภาคที่อ้อดักจ้าเกจลิชอนอวยหายจ้าเกตีไทยเกอวเพเกจีจ้าป้อนเนี่ยเทมิหยัวยอดจะเฮานอเตาเต๋งมังจังหายเตียเกเจ้าจีจ้าเจ้าจ้าเกอวเพดักป้อนเนี่ยเทมิหยัวยอดเลยเตาเจ้าหม้อเจ้าจีจ้าเตาหล่อลิจ่าอุยยอดจะหอมมาตาเก่าแต่จะเกจลิชอนอเตาเสามังเตียป้อเนียเทียมไม่หยัวเจ้าเกจิจอหลอนตาอ้อป้านังสิลีป้าที่อียอดเจ้าจิจอหลอนตาหนึ่งเจนังลอยยอดหนึ่งจอนังเฮาเจเจ้าอวเพ่เจ้าหนึ่งป้าที่อ้อแต่นอยอดเจ้าจิจอลอยยอดเจ้าอวเพ่หลอนตาจอนังอวยย่อชั้นเดาอวยย่อจียอหนึ่งจอนังย่อเขาเจอวเจ้าหนึ่งดังมาตาเก่านอเต้าตั้งเจหายจ่อเกจีจ่อเกอวเพ่เจ้าป้าเนี่ยเทียมไม่หยั่วลอนตาหนึ่งเจนังลอยย่อหนึ่งจอนังเขาเจหายเตียเกจีจ่อป้าเนี่ยเทียมไม่หยั่วลอนตาหนึ่งเจนังย่อตูหยันซื้อจ่อลอชี้ย่อตูหยันซื้อช่อจื้อจีหลังเป้าจีกวนเจดักอีตุนังตือยอดจะเฮาเนื้อเจนังอวะตามังอวะเกาะมั่วเกปวดจั่วจอดเจ้าตุปะเนี่ยเราชี้ยอดตุไม่หยั่วเกาะปวดจั่วจอดเจ้าเจงไก่ได้เตอลุเชี่ยลุนจือลุนดอดเจจอดเจ้าเตะของว่าของเจเตะอยากของอวะม่วงเกชี้ยเราชี้ยอดปวดหมดจอดเจ้าเกคือนอกคือเฮาอวะยอดเกจีจ่อป้อนเนี่ยเทียมไม่หยั่วนึกจีใส่จ้อท่าเชอร์หายเตี่ยวย่อเจ้าท่าเชอร์ตื้อย่อเจ้ามาตาเก่าอี้กูต่อหายจ้อเกจีจ้อแล้วย่อเกอว่าเพ่เจ้าป้อนเนี่ยเทียมไม่หยั่วหลอนเต๋อตูนั่งชั้นเดาอวจีย่อเจ้านั่งเฮาเจย่อเจ้ามาตานอกูต่อเช้ามังจังหายเตี่ยเกจีจ้อเกอว่าเพ่เจ้าป้อนเนี่ยเทียมไม่หยั่วหลอนเต๋อหลือตูชั้นเดาย่อตูหยันจื้อจ้อ
ลอชิยาอีตุยันจื้อว่าชอจื้อจีหลังเป้าจีขวัญเจจ้อดาวอีตุนังดาวอีป้าเปิ้งนังตื้อดาวอเพะดาวปะเนียเทมิญัวโอยาชัวจอตุปังจังตุจังสื่อดาวจีเกปัวจวดซอดาวปะเนียเทมิญัวกอบปัวจวดซอดาวเจ๊งไงได้เตอร์ลูเชียลุงจือลุงดอเจจอดเตะของว่าของเจแต่อย่าว่าของว่าอย่าเมืองไรเชียลอชิยาปวดหมดจอดเกคือนอกคือเฮาเนื้อจอเตาทัดเชอร์สิลีเตะชาวาลือเตะเชอร์เกินเตาเกินเตอร์เชอร์ตูไม่ตู้ไม่หยัวลอชิยาเชอร์จอไม่หยัวเทียลือลือทัดเชอร์อีจงลงมอที่ชัวลีกูหายชอต้อนอยากูหายจ้อหายเตียเกอวะเพโจป้อเนียเทียมินยัวลอชิยาป้อเนียเทียมินยัวเจ้าจีจ้อลอนเตออ้อป้านังอีป้ายอลอนเตอหนึ่งเจนังจากเอาวะเพโจหนึ่งลอชิยาหนึ่งเจนังยอดตูจีจ้อหนึ่งป้าที่อ้อเดนอยอดตูนังว่ายอดชั้นเราว่าจียอดหนึ่งเจนังตูนังยอดชั้นเราวะเพโจหนึ่งซื้อลีหายเตียเต้าอวกันหนึ่งเต้าโจม้อหมดจอดเต้าลุเชลุนจือลอชิยาหมดจอดเต้าอาเจงไก่ได้เต้าอาหมดปัวจอดเต้าเต้ของว่าของเจอวยาหนึ่งลินเตตูยาลีนอซีนาโมเป้ชิจาลำมุมลงอิลุชัวจิเกลเจจาต่อการเต้าเป้มาลีฮาลำมุมลงจวบมุนจี

ไอ้จอมน้องสวนเรื่องสตูลูกชายนอนในตาตอบน้องเป็นตัวสตองจัวหายเจาะเกจลิชอยอดจอกตัวจังเวียงจันกูปากูวัตุลาเฉยเจมวลูเป้าจอฟ้าเกจลิชอจินโมเป็นชิจอละมอมน้องจอมุนสีจอดรุ่นเชื่อลูวัวยอดจังยอดจอกผักที่อ้อมวกที่อ้อนแต่เจาะเกจลิชอหายเจาะเกตีไทยเกอวเพเกจิจอป้อนเนียเทียมินยัวหาเตียเกอวเพเจ้าป้อนเนียเทียมินยัวหนึ่งหอมมัวไปเจ้าหย่าอีจงล่องหมอที่ชัวยอดจะหอมเจ้าเกจลิชอนอกู้ต่อเช้ามั่งหายเตียเกจีเจาะเราชี้ยาเกอวเพเราปนเนี่ยที่มีหยั่วเนื้อยามัวเปล่าห่อเราชี้มัวเปล่าประเภทเราย่อหายอิลอฮาเดียการใส่ความมุนแหงเราปนเนี่ยที่มีหยั่วเนื้อมัวเปล่าประเภทซิลินออียาเกอวเพเราชี้ยาเกจีเจาะเจงไก่ได้เตอเราชี้ยาการใส่ความมุนแหงต่อห่างไกลยอเกวจีจงจีจอดเราลู่เจนดันจูดาวปอนเนียเทมิญัวซิลินอเกนเตาอันเจอคีเราชี้ยอดเกาะจงใช้ยัวเกาะวะฮาลือยาชาลีลู่ดาลู่จอวะโยวะเตาเทียกวะยัวเกาะวะเดอวมบัวมอเตมิญัวทาเราชี้ยาปอเจวะเกาะเตาจงมอเกจิจอเจ้าป้อนเนี่ยเทียมิหยัวเจียงไก่ได้เตอมั่วแต่เจ้ายูจิปอหะเตียมั่วไก่ตัวฉันจอลอชิยายูจิปอเตียตุยันซื้อเตอยออิตุยันซื้อวัวเจ้าแต่ป้อนเนี่ยเทียมิหยัวเตอวึลอชิยาปวดลื้อเตอลอชิยาตาลูกนางจอเชียเตออีจอมลูกหมอที่ชัวยอดเจ้าเกใส่ข้อมูลแหงเจ้าป้อนเนี่ยที่มีหนัวอยากที่อินเดอร์นอชายตาไอเตียเกอวเพเราชี้ยาเกจีจอป้อนเนี่ยที่มีหนัวเจงไก่ได้เตอเรายอดการใส่ข้อมูลแหงต่อห่างกายเตอป้อนเนี่ยที่มีหนัวอวยอวกอป้อนเนี่ยที่มีหนัวเตอเตาเจ้าหม้อเจ้าเจงไก่ได้เตออวยยอดเจ้าเขานอกู้เช่าอินเกไฮเตียมัวแต่เท่าเกว่าจ่อเราชี้ยาเกวันเตอร์เนื้อยัวจีเจ้ายัวจีปอให้เดียป้อนเนี่ยเทมิหยวนเตอร์เนื้อเต้นไก่ยัวตองตัวเราชี้ยาเตาดงเตี๋ยชีเนื้อกู้ยาอียาว่าวัวเจ้าป้อนเนี่ยเทมิหยวนยัววืดเตาอายัวปวดลื้อเตาเทียยัวตาลุ่นนังเจ้าเชียเตาอย่าที่อ้อยาเกวเพจีเจาะจ่อป้อนเนี่ยเทมิหยวนลู่เชียลุ่นจือเราชี้ยาทางด้านจิตใจยาเกวเพลอนตะเกจอลอชิยอตุยันซึชอจึจีหลังเป้าจีขวนเจจีเกาะมั่วเกจีจงจอลุเชลุนจืออัวเตยะจีจงดอกปะเนี่ยเทียมิหยั่วมั่วเกซาสุลีเกยวันเตาตุเนี่ยเจลอชิยันเตาตุปะเนี่ยตะจงจีนังเกถั่วใช้จีเตาปะเนี่ยเทียมิหยั่วเกเจนจุนเจ้าเอียเลียเกใช้เตปอนเนี่ยจีมัวนุ่งกีเราชี้ยอดจีตองกีเกวัวปลังวายีเกเจ้าจิงยาเกไฟเฉใจเตปอนเนี่ยเตอเตพงยือเราชี้ยอดหาวีนั่งเกกัวอยู่อ่ะจอจัดเธอเกาะปงกงปงเบปงเจมัววัวเจ้าปอนเนี่ยมัวเกซาโยเชียปวดลื้อเรายอดหมูจอดคอจอจอเชียจอลุงเต้เต้นอเจน้อยย่อหายจอเกอวเพจอปนเนียเทมิหยัวยอดจอชาเชียนจือลอยชียอจอเกซาเกาะปนเนียมั่วเกยูเชียมั่วเกยชอเชีย

ยอดตัวอย่างที่เป็นยอเกวเพตัวปอนเนี่ยเทมิญัวลูกเจสังตูเราชี้ยอดความหุ่นแหงทางด้านเพศต่อโซไฮเตียยอเกวผ้าเนื้อยำอวกเกาะมั่วเกปวดชัวตัวปอนเนี่ยเทมิญัวลูกเจสังตูสิลีเตียเกยัวจอมูอวดเดออมบัวเกยกอดจอเตดัวเลียกาเทียลือลือยะสิลีเกไฮลูเกวจิจงตัวเตชะสังตูตัวปอนเนี่ยเทมิญัวยอดตัวอย่างที่เปล่าแต่นอยอเกวเพะตัวปอนเนี่ยเทมิญัวปวดจอตัวเตคงเตทรัพย์สินเราชี้ยอดปวดมุดจอเตาเกคือนอคือเฮาเรายอดเศรษฐกิจอวยยอดอีตัวอย่างซื้อฉีกเก็บปวดจ้วจ้าจ้าเต็กของเขาว่าเขาเจเราชี้ยาเต็กของยาปอนเนี่ยเทียมีหนวดลีนเดียตู่ต่อมั่วจงปวนจงแล้วเราชี้ยามั่วจะหมุนปอเจมั่วเต็กของว่าของเจของม่วงกีเชียจังจะหมุนวัวหรือตู่ลีนเดียตู่ใจเราชี้ยาไฟเต็กของวัวจีเจ้าเกมวยเนลีกีจอบปอนเนี่ยเทมิญัวลูชิฮะวายามูวาลือเอมวยเนลีจิมบ่าวลีจินังเกไทจิปูกงวาลือจอจอลือตูวายายาฮาลือเดอเตปอนเนี่ยเทมิญัวยังวาเตาเทียเตียชีซื้อจิปูกอบปอนเนี่ยเทมิญัวมูกงวาเตฮาลือเดออีจอมลมอที่ชัวลีกูไฮเราเฉาต้อนอยากูไฮจอเปล่าหยาเราชี้ยาเปล่าประเภทว่าเกอเพจจีจ่อจ่องป้อนเนี่ยเทมิ

0: chùa xa số lộ mong nhớ tế chờ lào cha tờ nhớ tuổi chân viện tràn
1: y nu bế hải o rô thảo sơn gió chi si giờ chi si ra thảo ta su cầu bế si giờ cầu lau si
0: cha tần tờ chung AM chuẩn ra chi bùa trào chậu xa kilohertz lò do chi bùa gì chậu mệt dồn lù trào xe y bùa bế chậu kilohertz lò do lau chậu chua mệt
2: nhớ rằng ít trong nhà chị cái tin anh cha muốn chấm lông mắt chùa tọt chạy xuống đầu lắm lông tròn đủ sao tông chùa hay xa xử nhau tuổi chân viền tràn lần trước xuống đầu trong nút nói cho nút tiền nàng gạo chi lúc cho lì xong ở trên nàng gạo trào từ trào lúc cầu liền tu xe cầu lao trào nút nói là liền tại là xin chỉ nút nói giờ mua xa xử chẳng chân họ tết thời cho là cha bố trào xuống đầu tông lông chào bé xí cho là so cám lông tàu
3: xí xa la yon ba tang cha trong cho lu trong khang chu nhỏ trò xong ót xia nâng gò trâu. Nhỏ trò nô tì nâng gò bê lu chua lì xong ót xia nâng gò trâu. Khử trá nhiệt xia gồng trò trò ông càn xa bà xa xa chu nhỏ trò tế chờ lào. Tò tang cha trong cho lu xí gồng ua thơ lòn tờ phần. Chờ trò yô lò mô kế xí xa la cho trò khu gồng kế chỉ khò. Ua yà ua thơ lòn tờ yờ su li vát su vã nát chùm khàn. Lử bử trá hô khử trá nhiệt xia. Thế yên bà rô điềm. Bờ khám nó, tu sở chế tờ ông càn xa và xa xa dù nhất trò hậu tích hay lào. Mua lử bử trá hậu hử trá ở một phần chùa, tùa sĩ ông càn tấn trá xa cồn, rò trò xa thảm và nhiệt dìa xa cồn thiết rò trò cho ở một phần chùa tô một cồn. Nhất trò kế tấn trá trong chùa lưu rầu nò dò chờ trò dò lò mô kế sĩ xa là đùa chờ trò kiếm ba chi, trò kế tấn trá trong chùa lưu trông khăn dù nhất trò xông ớt xe nâng gờ trò. Ô yếu mô phía sử tăng trả sở nhá trọng nô tì cầu chùa lưu cầu y lì xong ớt xế nâng gạo trọng. Môn bù lì mát xì trọng tờ kế phái nhẹ ngô bá mạng, mùa nhu thác sát, sở trọng kế tăng trả ô mù trợ lì phía sử chỉ khó xế thác kỳ trị nâng hình sát, xong ớt xế nâng gạo xà. Sở trọng lan xìa gọt tờ tông tờ sát thả nạp hạp ô tá tỏ mô kế chỉ khó. Nhá trọng chú lưu rầu nò cú trần tàu lọc hìa gọt bò cho trọng chân sử trần chân. Yêu ý khó phân thản trần chân nhớ trọng tờ kế sĩ xa là, kế sĩ cho tờ lù bỏ nhớ trọng tàu giả tên mừng. Trần chân mà giờ, kế nhớ kỹ lòn tờ tích hà lâu, ủa tôi dần bàn lù mù trời lì. Thiên ba xế giữa tờ cờ tàu tờ cho tích hà ta tỏ một kế chỉ khó. Nhà ô thang cả nhớ trọng lù cá xông xông ớt xế nâng gò trâu. Một ba nhớ trọng cùng cài kế ôm bọn từ trong khăn. Yêu ý về thị trần chân nhớ trọng tờ kế sĩ xa là nhu thác xa, lìn tờ, trọng phứ. Thế tủ tổ mù gồng kế chỉ khó có mô kế sĩ ba. Sở trâu yếu lòng qua hù trâu kế ba trâu viết xa cả mù cho trâu kế tấn trá ua mù trợ lý phía sử chỉ khó sẽ thác kỳ sĩ nâng hành xa. Nhớ trâu xôn dùa sĩ hở. Nhớ trâu lúc sĩ hở nò giờ xu lý vát xu và ná chùm khàn cú trần sĩ cho tờ lù bỏ. Trâu cho chia hử trá phần. Cở yếu chủ tàu sĩ cho mô sĩ chỉ khó chân sử bối vi. Mô kế dùng hỷ cho trâu kế kỳ bấng. Kế là lùa, kế khờ sâu, kế tùa chư lại chạy. Sáng cả lúc lùa hầu lử con lòng gọt hầu lọ ôi lúc rò lọ, thiết lòng mù ua trở thành xa mại. Sở trâu yếu lọ hai đờ chân sử xuê xì gồng ua kế, nhớ trọng tờ kế chỉ khò. Sở gọt tờ tàu tờ, xa thả nắp hạp cho tế chờ ta tỏ mua kế chỉ khò. Nhớ trọng lúc xìa nòi dơm bà rô đìa, bờ khá nọt, cú tàu lọ khía báo tìa. Quân đề dùa tờ tông tờ cho tế chờ ta tỏ một cái chỉ khó, dù chủ tàu sĩ cho khờ sâu, tế lại hạp, có chua khó. Một cái đùa nhớ trọng tờ kênh thua giá, thiết tàu giải chiến trì rộng trọng niệm dì bây sẵn lào chua chia phá. Là lòng tờ kê tàu tăng kia bú lý má xí dạ chân mừng, một bờ bẩn dạ chua khó, chờ cho dù lò một cái chân gà cho chiến trì tờ kê chỉ khó lúc tế chờ. Nhớ trọng trọng dù lưu rộng nó cú do ý câu trùa trần chân nhớ trọng tờ kế tùa trùa kế sĩ gồng tề liên tờ, trọng phư lào thiết chia khu gồng kế chỉ khó. Chờ trọng lan chia cho trọng kế chỉ khó lúc tế chờ, ủa ta tỏ dù là thao mù lợi tỏn tên tờ kế trùa khó, thiết nhớ trọng tỏ cá ủa tờ tông tờ chân sự kế chỉ khó. Tùa chân viện chàn tờ lòng tòng kế sĩ cho trọng lưu hào lử khô sân nàn tùa khía nhớ trọng chô lưu lì, thiết cho phía sự mù lợi gia tỏn tề. Trong dù lưu trả sử lưu lưu hào lưu khô sân nàn tùa khía hào tùa chân viên chàn. Nhớ trong dù sĩ hợi cho lưu lì tài mạ thi bê, thiết các kê phía sử bê lưu lì, cá xông xông ớt xế nâng gạo trào. tao cha sợ nhớ trò nút tì nâng gò bao lúc cho lì xong ớt xe nâng gò trò. Nhớ trò cha hay cả công sự hậu tuổi chứng viên chàn, ô thơ lòn tờ giờ khăn xa vạn, khúc xài, thơ cho khăn áp khổ xa nàn tùa khía hậu tuổi chứng viên chàn, một xe lử lệ khả phạc mường, lử thơ cho khăn áp khổ xa nàn tùa khía hậu tuổi chứng viên chàn, một thơ cho khăn áp khổ xa nàn tùa khía chua lúc tùa mường, một thơ cho phần đò trò vi xa càn tú cho sự tô mù cùng. Nhớ trò lúc xe nòi giờ khăn xa vạn khúc xài, tà lọ khía bó tìa, kỹ tấn trà trong cho lưu sầu nói cho sợ cho lòn đồng kỳ xiết sợ cho kỹ tấn trà lưu lò hậu lử nhớ cho chỗ lưu lì giá ta thầu lò sợ cho gió lò mù son chùa sợ cho tờ kỹ sủa sầu thiên đồng kỳ sợ cho tờ kỹ thua giá ma ti các kỳ tờ phạt có cho mù trời lì chân sự khó chân nhớ cho tờ sủa xiết chân trà lưu lò hậu lử khô sanh an tuộc kia chỉ chỉ lì tiề gió lòn thuộc kia sao cho tết khó mù lử lử giả sứ tái sĩ cụ trần cho ít khó gió lò mù thuộc kia sao cho chân sự khó chân nhớ cho hà thản có báo sao cho tết tân mừng kế xã tàu thiế tết khó mù tờ sủa xiết chân trà sao cho gió lò mù cho phía sử thiế kế sống khó lưu lò hậu lử có cho mù lợi giả tản đề ủa cái này giờ cụ trưởng tàu mua cái cho kia cỏ lũ lụa hậu lử khô sơn an tuộc kia mường dễ cho giờ ít bơ ủa nhon tròn trại trâu niệm gì bây sừng giờ linh tới giữa tàu mua cái thuộc kia cho trâu cá kê nãy nhóm bài lử lử già cỏ gà tô một trâu niệm gì bây sừng thiết trâu một trời lì chân sự khó chân chân chân mày cho cái cho bù lũ lụa hậu lử khô sơn an tuộc kia cỏ muốn tròn trại trâu bon từ tờ cái chỉ ủa sở cả kế chỉ ủa thiết lũ lụa hậu lử chỉ khó lử lử già sở cỏ cho ít khó kế chỉ khó sẽ thắc kỳ chỉ nâng hậu tuổi chứng viện tràn nhớ cho lũ xe ở nọ phao và na xin xì là phết lử thơ cho phần say chùa khổ sanh an tuộc khía hậu tuổi chứng viện tràn cú tàu lọ cha sử cho trâu kế ủa lũ lụa hậu lử khổ sanh an tuộc khía hậu tuổi chứng viện tràn nhớ cho chùa lũ lì ta thâu lọ thiết cá kế bế lũ lì cá sông sông ót xía nâng cầu trâu ủa giờ tàu kia có bỏ cho trâu tiên trì có ủa tàu sông chân chân mày cho kiến thua kia cho trâu ma tí trong dù lù lò rầu thí cổ on đợi phạc muốn đoàn trại trâu ma tí trong dù lù lò rầu thí dịn đợi ông khăn áp hạc hậu tuổi chân viện chàn lù lù hậu lử sĩ xa la cho trâu tên tấn tờ thiết kế son chùa thiết son chùa khờ sâu tê xó lù trì rong nhất trò hậu sĩ nâng lũ lụa hậu lử khô sơn an thua khía cho môn xưa nú trần chân đờ tê chờ đờ phạc lũ lụa hậu lử khô khía cái kia nó nhóm bày đờ phạc lũ lụa hậu lử chua sò lũ lụa hậu lử tuổi trư thiết lòng khò cùng chạc kế tấn trà thiết của tàu lọc khía có bỏ cho trâu khó ủa trần gió tàu sĩ cho mất kế lòng khò thiết hại đờ một lời gia toàn tê nhất trò bê lũ lì nhớ trong dù sẽ hờ kế tấn tràn thua giá má tí trong dù lù lò rậu thí cổ on đợi phạc má tí trong dù lù lò rậu thí dì đợi ông khăn áp hạc hậu tuổi chứng viện tràn má tí xùm báo đợi cùng cạnh mường bắn xuyên ra phạc hay cho trâu kế trị khó sẽ thấy kịt ế cả lạt ô chữ chuôn đợi chủ nhớ trong dù sẽ hờ chia má tí trong dù lù lò chùa khăn áp bộ lý hàng ngàn bắn xuyên ra phạc rậu thí bê xa mải thí cổ o มาตีนเดอคณะบริหารงานปังสื่นรับหางให้จอโจเกหลงคอกงจักเกตั้งจ่ามุนรอนใจเจ้าลุลัวเฮาหลือตั้งจ่าตาแสงยอดจอเฮาตัวจึงเวียงจันยอลินเตอร์ยัวเตาชี้เจ้ามอเชียตั้งจ่าอัวมุเจอลีเชียลุลัวเฮาหลือจูสุ่มอัวเตาตั้งเจียยอดจอเพียสื่อลุลัวเฮาหลือเดอคณะโฆษณาตัวเคียก็เตาใจเส้นจีจงใช้ได้รอก็มั่วเกจจอเชี่ยเทียต่อใจเจียนจีจงเจ้าอัวก็เกจใช้ได้รอยัดจอหออาเซียนหมู่ต่อจงอุยลาลอนเตอร์เกจฉีคอเกาเตจงเกจปอบัวเจียนจีเทียเกจตัวจื้อเกจใช้ได้รอก็ต่อใจเจียนจีจงต่อจากเฉยยัดจอนู้ตีหนึ่งก็อ้อรู้จัวหลี่ชงอ้อเซียนหนึ่งก็จอยัดจอหอตัวเจียงเบียงจันเปิดจะหางานเขาหือจะได้รอเทียสวัสดิการฉีหนึ่งกงรอจอองค์การตั้งจ่าสากลต่อตั้งจากจงยูลูคณะกรรมการเจาะเคลียร์โครงการเกาเตชงเป่ยฝังยอดจากเขาอาเซียนเฉาเจาะเกย์ใช้ได้ชอก่อนเมื่อเกย์จ่อเชียเทียต่อใจจินจีชงอวยวัฒน์หลอนเตอร์เผ่าอนุสรคันสินสวัสดิ์เธอเจาะเปิดจะหางานเขาหือจะได้ชอเทียสวัสดิการฉีหนึ่งมั่วเผ่าจรานาเฮเซโบเลขานุการอีคณะตุเฉยเจนเตอร์ออสเตรเลียจู่ยอดจากเขาอาเซียน ยอสอนการเรียดูสถ้าใช้ชัวตัวเพิ่งอาชาวเขาหรือชีกองเตสวิตสูญยอดต่อเขาภาพพื้นเนี่ยได้น้ำของมั่วเผาเชียวเยียงยุงถ้าเจ้าองค์การไอหลอดสูญยอดต่อติดเหตุไทยกัมพูเจียเทียนลาวดอกเราตูเฉยเจนต่อองค์การไอหลอดสมาคมธุรกิจบริการเทียจะหางานเขาติดเหตุลาวศูนย์ LRC สังหลวงพัมบานสังจำปาซาเทียเจ้าโอโมฟังชัวตัวหมูกงยอดเราต้องยูรูเจ้านอเผ่าอนุสรคันสินสวัสดตลอดเทียเป้าเตียจะให้เตียติชเราชวนชี้เจ้าช่างสื่อเก็บปวดชัวหลอนเดิกช่างสื่อตู้เตเฮียตั้งเหมืองเศรษฐกิจเทียเก๋จีชี้เห่ายอดเราท่องหอการตู้แต่ชีหือจะได้รอเทียสวัสดิการชีนั่งเต่าชี้เจ้าตั้งจ้าอัวหมูเจอรีเพียสื่อฉีคอเศรษฐกิจชีนั่งชี้ลู่ชงเราที่เก่าชงออเชียนนั่งเก่าเจ้าหมูจ้าเจ้าชงออเชียเป๋เจ้าเทียเพียสื่อฉีคอได้รอสวัสดิการชีนั่งชี้ลู่ชงเราที่เจ้าย่อเจ้าเก๋ปอปัวเทียเชิดชงเก๋วันหนึ่งย่อกงจงเต๋อดาจอโครงการชิชลาเจ้าเจ้าเก๋ไฟดาจอชงออเชียนหนึ่งก็เจ้าหมูเจ้าเจ้าชงออเชียเป๋เจ้าอีตอลันเซียเจ้าก็เก๋ใช้ดาจอกาหมูเจ้าเจ้าเก๋ฉีคอเก๋เตยชงย่อจงเต๋อเก๋ปอปัวเจียนจีเทียระบบเก๋ตัวจื้อก็เต่าใจเจียนจีชงหือจ้าดาจอเทียสวัสดิการชีหนึ่งโยมามาชิจอหลงคอเตนิติกามก็ตอนเต่าจ้าสุริเกจัยลิช่อให้เจ้าเจ้าดาช่อเกจัยลิช่อให้เจ้าเจ้าเกไฟเฮาเลือดำลักให้เจ้าเจ้าเกไฟเฮาเลือเทียเกตัวชื่อดาช่อเหล่ามู่อัวเฮาเลือยอดเจ้าจะติดเธอเจ้าเจ้าอยู่หล่อปอปัวเจ้าเจ้าเซียนชินเตอร์ดาช่อให้เจ้าเจ้าให้เจ้าเจ้าตัวเล่นเตอร์เกจัยดาช่อเทียสานเนียจากันหล่อเจ้าเฮาติดเธอชงออเซียนนังเกาจีมู่นังเหล่ามู่อัวเฮาเลือยอดเจ้าจะติดเธอเจ้าใจตันทอยช่ออีปัวเปล่าจะจวดเชียเต๋อลังปอนเนียยาชาจะจวดเชียเต๋อลังชงออเชียนังก็เจ้าหลอดจะเจ้ารู้จวดหลีมัวตันทอยยาอีปัวก็ออเชียเต๋อลังปอนเนียยาจีเจ้าจีเชียเต๋อลังให้จะเจ้าเกศเงียจากการหลอดจะเขาเตะเฉยยาเจ้าชาลุหลีเขาชงชงออเชียนังก็เจ้าดาชนเหล่ามู่อัวเขาเหลือยาเจ้าจะเตะเฉยสายเงียจากการหลอดจะเขาเตะเฉยก็เชยเตียยัวเชียจะลินเต๋อจีปัวเต๋อล้านดอลลาร์สหรัฐโอยาตอมัวเกชีกงตอนเตาเกินเก่ายอดจงเตอเกชีขอเศรษฐกิจนั่งเตอได้เถอโครงการจะหางานลอยยอโครงการไฟเฮาหลือยอดจงยัวเชื่อเชื่อชงออเชียนั่งก็เจ้ามุซอเจ้าชงออเชียไปเจ้าอีต่อใจเกจใจลอยชียอตั้งจ่าอัวยอดจงหีรู้ได้เถอสุรีลาวกัมพูเชียอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินไทยเทียติมอร์เลสเตยอมรู้หอเพียยอดเฉยยุโรปล้านเสียเจ้าโตเกชัยดาจอยอดต่อเขาอาเซียนก็มั่วเกอในยอดกงจงรงตัวลาลอนเตอร์เก่งการหมู่โตเกชีคอเกาเตชงเทียปอปัวเตอเกชัยดาจอก็เตอใจเส้นชีชงโครงการนอเตอล้านเสียเจ้าโตเกเชิงการลอนเตอร์จงฟื้นออสเตรเลียองค์การเฉยโตเกชีคอเทียเกชีกงเตลอนเตอร์เตเชอร์สวิตเซอร์แลนด์ยอดต่อลูเชอร์เกินเตอร์จงจะลูเผ่าอนุสรคันสีสวัสดิ์กู้จังเตาหล่อเพียเชียงเกอเจ้าเจ้าจงฟื้นออสเตรเลียองค์การเฉิดเจ้าเกฉีขอเทียเกชี้กงเตลอนเตอร์เตเชอร์สวีองค์การไอหล่อสาตันทอตูเฉยเจยต้วนเตอร์ชดเชียฝั่งชัวอัวม่วงฝั่งชัวตอมัวเกเชิงกาเทียตอมัวเกชี้กงเตอย่าชงยอดจงเตอร์เกตั้งจากโครงการเฉิดเจ้ายูหล่อปอปัวสีเทียเจียนจีเจ้าตูอวดใช้ได้ชอบก็มุ่งเกจอเชียเทียต่อใจเจียนจีชงยอดเจ้าจงยูรูจอนอตูตัวหมู่กงยอดเจ้าเกชิชลาเกเกอเป้ายอดจงยัวเชียเฮตัดเฮาหล่อชงออเชียเก่าจีจอเจ้าชงออเชียหนังเก่าจีโอเคนอต่อมุ่งเกชิชลาจอเจ้าเพียสื่อกิจการเดอโครงการยอดเจ้าชิจอตั้งจานยอดจงยัวเชียเฮชงออเชียหนังเก่าเจ้ามุ่งจอเจ้าชงออเชียไปเจ้าอีเธอก็ต่อใจเจียนจีชงอย่าล่อเกินเก่ามุ่งโอเค
2: ชมเบจลูสัมปทานลอชีแข่งบงอาฉีคอเต้ชันต้นจีมุนต้นใจเต้าเกจั่วปอหือฮายองฮาจั่วจาลินตะลัวเจ้จงซาเตียพิธีชมเบจลูสัมปทานแข่งบงอาเฉยเต้าฉีคอชันต้นจีมุนต้นใจเต้าเกจั่วปอหือฮายองฮาจั่ววายโยคุณน้ำพรยอดเต้าชังจ่ารอผ่าแหลมเมืองทะเข็ดสังคำม่วงอิยาเลียคณะกรรมการปอจื้อสังคมวลเทียมบริษัทเคเคฉีคอเกนต้นจี้จำกัดเตาจะเชิญเตานตินังเก่าเป้ลุจจลีนอย้อนฝั่งเข้าหรืออุตสาหกรรมเทียเกล่าลวดสังคมวล Ở sông bê cho lù to lát, sở chế dơ dơ pha còn kéo mà nì. Thái trả hào lự, khả ná cả mát gàn chân gà, thiết tuổi trư kê nghỉ bằng đời sẵn. To bò lý sạch dơ dơ, khẩm bí. Là ta ná vòng, thân bò lý sạch kê kê chỉ khó kênh tôn chi chậm cạt. Thiết sông bê ô bò thơ dơ dơ mà nổ thùng phong sơ vật. Hay cả thơ phần hào lự chú chì thiết kênh tôn chi sẵn. Dơ sạch đà kéo mà nì xài. Thơ khả ná cả mát gàn bỏ trư mượn thơ khét đo trâu cho sở chế phần hào lự, phần cả thiê trọng tu cho sự ủa mua phần sủa tuân ra cùng. Không càng hài lò mua bồng á chỉ khó do trí thắng trả, thiê thắng trả cho bỏ hư cầu trí thắng trả, giải do nàng cầu thắng trả. À nú sản nhà lo xì kê sĩ cho lù khai bồng á do trí cho lũ sùng. Xả nhân gây bằng tan trò y lan ốc của chế tạo đô la xa hà lạt, thiết bằng cho thâm biển trí bộ chế đô la. Kế xong bê cho lưu rau nò do qua một trời gây lục bỏ rong tờ, thơ khả ná cả mát gàn bỏ trí sẵn trả lê thi, xùn trào y thật, khó lo thò, khó mò, gây nụ tỷ trí lưu dị lì xong ốc chế nàng gạo trào, hay cho kế trò chay trào xong bê cho lưu sản bắt thàn lo xì, khảnh bông á.

ป้อนเนี่ยสังสยามบุรีเชิงกาเฮาหรือชั่วฟ้าย้อเจ้าเมืองเพียงย้อเจ้าจินเดลนอคณะสหพันธ์ป้อนเนี่ยสังสยามบุรีเจ้าลอนเดอร์เผาพวงมาลัยไสยพรหรือเท่าสหพันธ์ป้อเนียกิสังรอเจ้าคณะตองเรมุนที่ใช้เฮาหรือเชิงกาเฮาหรือชั่วฟ้าเดอร์องค์การตั้งจาสหพันธ์ป้อเนียเมืองเพียงอัวตูต่อใจลอนเดอร์เผาดาวันพะวงจิตหรือเท่าเลขาพรรคเมืองตูเจ้าเคลียเฮาหรือการเมืองแนวคิดเฮาหรือพรรคตูเจ้าสื่อเทียองค์การตั้งจามหาชนเดอร์เมืองเจ้าคณะบริหารเฮาหรือสหพันธ์ป้อเนียย้ออินจีเฮาเมืองตัวกงเกงเรมูเจ้านอเผาเพชรดาวรสุภาลีกรรมการพรรคเมืองเท่าสหพันธ์ป้อเนียเมืองเต้าเคียจ้อเกตั้งจาว่าเฮาหรือชั่วฟ้าเต้าสหพันธ์ป้อเนียเมืองย้อเจ้าอย่าเท่ารออัวท้องเฮาเมืองมัวหน่วยสหพันธ์ป้อเนียตานทอหยี่เจ้าอ้อหน่วยเฮานอมัวจี้เจ้าอีลูจอเรารู้สำนักงานนังเก่าอ้อรู้เจเกินเดออ้อรู้กำลังประกอบอาวุธอีรู้หน่วยธุรกิจมั่วเปล่าปัวชาเจ้าป้ากงมั่วป้อเนียตานทอเป๊ะเจ้าเชียเต๋อล่างมั่วสมาชิกสหพันธ์ป้อเนียเก่าอ้อเชียเต๋อล่างมั่วคณะบริหารเฮาหรือสหพันธ์ป้อเนียเมืองนังเก่าเป๊ล่างย้อเจ้าอย่าเท่ารอคณะบริหารเฮาหรือป้อเนียเมืองเต้าจ้อว่าเฮาหรือมูเจ้าลีรู้ลัวเฮาหรือเต๋อสหพันธ์ป้อเนียลาวเตาโมเชียจองถั่วจามาติจงเจ้าลูล่อเกมูถั่วเคียเสื่อมซึมท่าจะลอชีท้องถิ่นจนตัวหักฐานก่อมัวเจียนชีเตียเทียอัวจูจัววัวเกนรอองค์การตั้งจามหาชนฝั่งเฮาหรืออัวมัวฝั่งชั่วเฮาเกศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเช้าเกเป้าเกตัวแย่งเจ้าจวินเจ้าป้อเนียเช้าเจ้าป้าเจ้าภารกิจซัวป้อหือฉีคอเตเชอร์รอจองถั่วเคียเสื่อมซึมเกใจลิช่อคำขวัญเทียประเมินช่อนจั่วจองรีชิตือเปดีเดอสมาชิกป้อเนียก่ออัวเตาดูรูเทียย้อเจ้าชิหาวนอเจ้าตัวกงชัวฝั่งเตาชิจ่อชิลงเกเป้าชื่อแสงมายอเต้ตั้งหมั่งจีจงอัวชื่อฉีเจ้าป้อเนียเฉาเจ้าเทียเจ้าเฮาเกฉีคอก่อจงมูระยะตอนเต้เทียเฉาเจ้าชิหลงเกเป้าเจ้าเกเจ้าเคียตั้งจาว่าเฮาหรือเดอเกสังเทียเกเมืองเชิงกาเกาะคณะสหพันธ์ป้อเนียชัวเกว่าเฮาหรือเจ้าเจ้าลีครอบเขตสิทธิ์เทียรู้ลัวเฮาหรืออัวเตาตั้ง

0: กะหมออะหิวามบวนทวจาญะเตาชาลุสังดาเตาจังต้องมาตาการชอลอชีพ้นผ่านหอมัวเงื่องไข่กาลินดาลัวเจ้จงเศร้าเตียย่องบัวหงคำหาเธอเปิ้ลตูเจ็ดสูเทียตุนเจหือจะก้องลงเทียช่างสืบปัววีต่อถาเจ้าตุชั่วซอเท่านุตินังเก่าเปล่าลุจวดหลีนอย่อตัวจังเวียงจานให้เจ้าช่างสื่อเกณฑ์ทวดจานเดอร์กะโมอาฮิวามบัวแอฟริกาย่อตาเฮาเตชะเหล่าดอเจ้าเคียเจ้าแก้เกเทียมาตาการให้เดายาตอนเดย่องบัวหงคำหาเต่าให้เป้าเตียเจ้ากะโมอาฮิวามบัวแอฟริกาเต่ามั่วเกณฑ์ทวดจานกะเราเจ้าไปเตชะเหล่าเท่าเศร้าย่อเจ้าลุเจ้าหลีเท่าชงอาเชียเก่าจัวย่อเมืองตุ้มลานสังสารวานเทียตอนเทาอัวอีหอกะโมจูย่อตาเฮาทัจจาชิเหอจัวหล่อให้เจ้าเกณฑ์ทวดจาเราเชี่ยนอเตาปีหล่อเทาลู่เก่าออหลีจงออเชี่ยนในเก่าจีย่อเมืองไซยัมบุรีสังไซยัมบุรีปอต้อเตียตุ๊ดจังสื่อกู้มั่วเก๋ตัวจื้อเตาย่อเตาอินจัวชิเหอตาสีเราเจ้าเจ้าลุ่นจ้าเจ้าหลีจงออเชี่ยนในเก่าเจ้ากู้เตาสังมั่วเกณฑ์ทวดจาด้วยเราเชี่ยนจีเราเจ้าเจ้าโนตีในเก่าอ้อลุจวดหลีเจ้าเจียนในเก่าเจ้าช่างสื่อเกชิกีกัมโมเต่าเมื่อเกณฑ์ทวดจ้าหมู่ได้ดาเต่าหมู่เจ้าชาลุสังเก่าจัวลุ่นจงลาสีเก่าจัวลุ่นเมืองจัวเจ้าจีลุจ่อยอดเจ้าเต่าม่วมบวชตัวเทียตัวปอเจตันทอย่อเก่าเปล่าเชียเต่าตู่จอมบัววัวตูเฮาว่าเฮาเจย่อชาเจ้าจัวฝั่งปวดเต่าเทียจอมบัวตูยอดเจ้าฟาร์มย่อในเก่าฝั่งปวดเต่าสาเกปัวจั่วเถาชีเธอคือยังจิเจ้าหยีตื้อเตากีบจอสังอัวกะมอมัวเกณฑ์ทวดจามัวสือลีสังพงศาลีสังไซยัมบุรีสังหัวผันสังไซสมบูรณ์ตัวจังเวียงจันสังอุดมไซเทียสังหลวงพระบางขอเต็มมังอัววัดเรากะมอมัวเกณฑ์ทวดจากู้ย่อวีลอนเตอร์จงตู้ก้องลงกังฝั่งชั่วจีเตามัวเกมอเชตเตาเทียตุนจัวเกตั้งจาเล่อัวมาตาการปอไทยเกเนยวเจียเทียเตของผลิตภัณฑ์ไก่อวดเฉาใจดอเจ้าสีลุชิหาอวดเจียมัวกะมอนอละมัวอวดและลัวตัวเจียมัวสามัวจ้าเจ้าเกตัวจื้อเกชายเจียจังจีเตามัวเกตาขาวลินดาเฉาเจ้าให้เดอเกปวดจั่วฟ้าเศรษฐกิจฉีหนึ่งเดอเจ้าอวดและลัวเทียเนี่ยสีเจ้จงละสีตุ๊กงลงฝั่งเฮาลือมั่วฝั่งสวดเทียเตาตั้งมาตาการชอลอชีพ้นผ่านยอดเราเชียช่างจ่าสื่อช่างจ่าสีเลียย่อช่างจ่ามัวกะโมชีจอโจลอชีจอเจเกชัยบัวเทียยัวเต้งไก่บัวอิยาลีสังหมู่เจ้าสังเมืองหมู่เจ้าเมืองเทียจื้อจีผู้ยัวเจ้าเต้เชิงก้าหล่อหยาตุนชอช่างจ่าสีดาย่อช่างจ่ามัวเกพอชียศจู่ชี้เจ้ามั่วเก๋ซ่อนจวดช่วยชัวอย่าสื่อยังเต้ฟำบัวอัวมั่วระบบเก่ามาตรฐานหูเต้าใจเก๋จอใจใช่อัวขอชื่อซังตาชียศจู่มั่วเก๋ซ่อนจวดช่วยชัวลุดได้ย้อนเดอจอเจียอย่าเจอเก๋เก่าเปล่านูเทียช่วยชวนเทียเสื้อกะโมช่างจ่าสินจัวย่อช่างจ่าจีเต้ามั่วกะโมชี้กี่จอใจเจ้าชายเทียมัวเตาตาสียศจู่มั่วเพี้ยสื่อตัวจื้อกอดเจ้าโอย่อยศจู่ตั้งเจ้าฟังบัวและสีเท่าตุ้มบัวจ้วยยังเชเกเต้าเจตัวเจียละสีหงงานตัวเจียเทียเกี้ยคือกอดรงยศจู่ม้วนชาเจ้าหมูกวดวิจัยอวนได้ยศชายยศจู่ม้วนไหนดาวสางใกล้กอดเจ้าใจเทียเละวัดเจอมาตาการตัวเสื้อกะโมเจ้าแต่จุ้ยยังเชื่อว่าท่องไงล่ะสิเท่าเจียนได้ก็ยง
1: จำลองหมอชัวรีเป้ตำลองตลอดนอยสอสื่อยอดเราตรวจจังเวียงจันทร์จนจีนมูไปชี้เจ้าลำนงสอสื่อจะสัง
2: สังอุดมใส่กู้หมูกวดปอจอกะมอใจปลาบวดตัวยอดเราแต่ลูกรอสัตว์มาคิดใส่เขาเมืองลาเทียเต่าจืดเจียจีปุ๊บชาลูกเมืองเมืองใกล้บวดท่องสังอุดมใส่เจลิเกชัดสอนได้ภายในฝั่งก็ลงช่องตองเที่ยวหัวจัวยอดตอนห้องตีกับเตาเท่าหลอนเตอร์อวยย่อกู้เตาหมู่วิจัยกวดปอเตาจอกะมอต่อยปลาบดตัวยอดตอนได้ลู่รอสามัคคีใส่เฮาเมืองลาสังอุดมใส่อวยย่อเตากวดปอเตียจอมบัวนอกู้มัวมอต่อยปลาตัวอย่าจงเคลื่อนเก่าชี้ให้จอมบัวรัวบดเดอร์อวยย่อตัววันตุสู่เที่ยยอดลินนอเที่ยเตาจืดเสียเต้แก่คือส่วนลู่ยอดตอนเฮาชาลุ่มเมืองท้องสังอุดมใส่จีปูเมืองไก่บัวยอดเจ้าเมืองลากู้ใช้อีรุ่มเมืองอวดเตามัวเปล่าตัวยาง ว่าละมูใช้ชัวเจ้าตรงเตอร์เจ้ากามอบัวตัวเอ๋ยนอเจ้ากำมอหนอกูยายเจ้ากำมอว่าเมื่อไก่ปวดจอดทราบต่อตีนั่งเทียยังเลยหนอเทมัวกะสืดเสียฉีปุ้งมั่งไก่บัวน้องไก่บัวยอดตอนยัวเสียเหินแต่กูต่อเมื่อเสียต่อเก๋ใช้ชัวว่าลู่ลู่เฮาลือกอดดาฟอหมดต่อทศเสียคอทศเสียรู้ใจว่าเฮาลือว่าต่อเมื่อเก่งทศเทียเจ้าโตนิติกรรมเทียใช้ชัวเจ้าตรงว่าจัวปวนยิ่งเตอให้เจ้าตรงได้กะว่าเก๋เหนียวหูใช้ชัวโตเต้ทั้งสืดเจ็ดตัวเมื่อเจ้าหมูล่อก็ยองฉีปุ้บปอวังกังกีว่าเราเจริญตูหมุนนอเทียกีหมดเราเหลือคอขอน้อยอีกคอเก๋ปอหือก็รองชับเลยจอกามออาฮิวาแอฟริกาลอยอมบัวตัวเอ๋อนอมากุยอีกคอเก๋ปวดโจล่อกันเก่าว่าเราเตี้ยเจียเต่าตัวว่าเราจังตีนั่งตูเจียเตี้ยย่อกูมัวกะปังปังยอดตรงแต่จังมัวจอสัตวแพทย์ว่ายอดตรงจุดติย่อจุดยีนั่งกูเต่ามัวเชิดตรงยอดตรงเต่ายีนั่งแต่ละสิเป้สังว่าเกณฑ์แต่กูจังเต่าชี้ยอดติถ่ายะแต่เขาดอโตชิปุกะมั่วกี่ปวดจั่วเทียเจ้ากามอนอกี่หมดโตสดเสียท่าจ้าเจ้าบัวมอลายัวจุดโตมั่วกะใช้ชัวจ้าโตเจ้ากามอนแต่ก็จงเทียชิปุกะหอตัวเราย่อเจ้าหมูปอว่าดอดีโตเลือกคอจะมัวกะชิกีหมดโตเตจะย่อวันเตาเตจะตุเชิดชูวันเตาเยอะจุดเตามัวกะใช้ยอดติถ่ายวันเตเมื่อไหร่ละมูลแต่เจ้าได้รอดนัดจะหอมเมืองลากูยายอีเจ้าได้รอดว่าตูจอมบัวผันจ้องเกินเก่าว่าจอมบัวมั่วมอเทียตัวเอ๋อเลยจ้องขอนักกูยายอีขอว่าว่าจอมจิตตัวยังตูเชี่ยเตาอยู่จุดเตาเมื่อเชี่ยเตาโตกะว่าเกี่ยหูเทียติถ่ายเตแก่มอนอกกอดดัวมาลีตูเตเชี่ยนอดัวเชิดเจ้าคอติถ่ายเจ้าแก่มอวันถั่วจ้าว่าเกณฑ์เดาจังเดาท่าตอนนี้จะไปสั่งเดาฟังก่อนก็เชียร์เจ้าตรงใดเจ้าก้ามอนอเทียจีปุก็เจ้าก้ามอนอมั่วการทอดใจหมดเราเหลือคอว่าเราจังกว่าตุงบัวนออยู่จุดเตาเมื่อเชียร์เตาติดท้ายกับเตาลิปัวฝั่งปัวยัดตรงใดกูจีปุเต้นนั่งนอนไรบัวขอนอกูเตาเมื่อการใช้ชัวละมอนเตอร์ฝั่งกวดการใช้ชัวว่ารู้ลู่ห้องหรือติดท้ายเจ้าก้ามอเชียร์ทั่วเอ๋อนอยอดตรงแต่สังอุดมใส่กู้เตาชายเต็มบัวว่าจังชีเตาหม้อหมดเตาท่าจานุเดชีปูกับชีกี่หม้อชีปูเท่าเต็มบัวจะสังจันจ้องตัวเต็มบัวเจ้าทั่วเออยอดตรงหอบเป็นต้องนอนหมดเตาเลยคอขอน้อยเอ็กคอเก๋ชวดสี่เราหมดแต่เก๋ตีไทยเต้กับหม้อนอเทียเต้เจ้าทั่วเออนอก็จังชับเลย
1: จำลองหมอชัวรีไปตำลองตาหล่อนอยสอสื่อยอดเจ้าเต๊ะเฉาหลอดสนอไปลูกชี้เหอหลอดกูเตาตามูเหล่ากูอาลีวานทอดจอมไอเยี่ยสังช่องเทียเจ้าเล่าให้สอสื่อหลอดจอเจลีนอไปมาลีชินจีตัวเฉดาวยอดรง

บริษัทมหาทรัพย์บริการอ้วนต้นเตยจำกัดชัดสอดเนี่ยจีกตินึงจายอดท้องสุดๆลุ้นเตะต่อเป้าไฮเตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอ้วนต้นเตยเจ้าชนดาวสื่ออีอ้วนต้นเตยชื่อใครชื่อหยวนเจ้านึงบล้อหมู่เจ้าชัวลุ้นเตะอ๋อเขียนต้นเตยวีซ่าเจ้านึงใจเตะตัวยอดว่าเฮาลือเทียวันละลวดเจ้าเฮาเตะเราเขียนต้นเตาเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเทียเขียนเตาจอใจเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวว่าเขาหลือเจ้าเขาเตะเฉาเราเปล่าเขียนต้นเตาลองสังสัดเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเจ้าเขาเตะเฉาเราเตาถาวรลาชีย่อตามุลีจีเขียนแดนเตาท่านเบียงล้านลวดเทียแดนเตาจอใจอวนล้านลวดเจ้าวันต้นเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดนเตาอาลินดาเกิดที่นั่งจามมองยอดท้องชัวลุ้นเตะยาในลังตื้อสาตัวอวดแลนลัวสาตัวย่อตัวอวดสันสัดลาชีเขียนต้นเตาชื่อใครชื่อยัวสาหยัวอามัวอาอวนเตาอาเทียดหลงสันสัดตัวยอดจะเฮาเตะเฉาเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเตาเตาตูสัตตงยี่จีเตาสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเจ้าหยี่หยี่อีเป้สุนจีจีเจ้าหยี่หยี่อีเป้สุนจีเต่าชัวลุชิเหอร์ชอมเบตุชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาทรัพย์บริการอวนต้นเตอจำกัด

0: จอจอกสอเสืออย่าตื่นอย่ายู่อย่าลูกคออย่าจอ
1: ย่อส่งจำลองมาชัวชัวตู่รงเสียต่อใจเสดาละกงจอเป็นตัวสต้องจัวชะเก็บเป้าจอจงไม่เหนื่อยยาวเปชัดเตอร์ยอดจอตัวจังเหมียงจันอินุมัวอ้อจาวระบบเอเอ็มเท่าตาสู่อิชินดาจอจาวอ้อชีระบบเอฟเอ็มจวดเจ้าชาจุดเป้เมกะเฮิร์ตยอดชัดเตอร์เท่าเกาหยีชีเป้เจ้าจอจาวเกาจวดชี

นักยังสงสอจอเปจอเนี่ยจอสีลำมันทอจอกจอเตเทียจอพงจอเยือที่หานักยังสงสอจอเปอีจอไม่ยอมยอมเชื่อชดเชลังยังเชื่อใจต่อเชื่อดำน้องจอเป็นดูสอต้องจัวยัดจอโนนาลาชินชีญาตโตนุนอยันญาตโตนูวันสุกนูตินังกอจีลุจุลิจงออเซียนังกอโตวอยะจึตะฮอลูกอลินดูเสียกอปลาวโตนูนอมอนอเลจะเนจะสิเทจะคือจะตีจะยงชีฮะลูเทไซกังกอติปลินชีซือกอลินดูเสียกอปลาวญาตโตนูนอมอนอเลโอเคตอนนี้ตอนหุ่นนอกูยอนนู้วันสุขเจี๊ยเที่ยวเชียงให้เตเป้จะไปตู้มีนัวกันเดากันได้เจ้าวันใหญ่หมู่เกอเดและหล่อนหุ่นนอเสด็จยอดต่อตรกาลาวาลาเจยอดตรกาลาป้าเนี่ยป้าสีเทียอิเชียกูให้เตียนหุ่นนอเตโจยอดตรกาลาหมู่เจนเชียยอดจียังละจะเขาจงดูตัวเกยหลอกกูยังมัวกันตัวแตกีมาเลยเขาหล่อหลอกกูยังมัวเทียยอดถ้าสิเจเชียงเชียงขัดเตเป้จะไม่ตุ้มีหนวดเสด็จกูเตาใจเจาะเกะกันเดากันได้ยาชีชวดชีวาชดชดสังยาเป้จะไม่หยอดมองหยอดเตายาเฮาชาเจเชียงเชียงเชียงขัดเตียนเนี่ยเทศสีอายุสาเป้เตไม่ตุ้มีหนวดมองกันเดากันได้จนระเตลุจเกอร์ย้อนทูเดเฮาเจเฮาจอการลังจังเมกูเฮาเกอร์เฮาเจเฮาจอเทียนเรากูยิ้มว่ายันนั้นจอนใหญ่เนี่ยเทศสีมงกุฎได้ละหลังจังเชียงไอเตชุดอยู่ว่าเราเชียร์เราจะเกะกะเชิดเราแรงเนี่ยแรงสีก็หอยอินยงว่าคือเทียจะหอยเกะเขาเจ้าเขารอเราเกะจะชวนหอยยาลับป้าเนี่ยป้าสีเทียหอยต่อเส้นต่อเส้นเดาวีเป็ดจะเขาลืออียาป้าเนี่ยป้าสีอ้ออย่าไปยาต่อกันต่อกันเดาวีอ้อขอนอยาต่อหมูเกณฑ์รุ่นใจเชิดเราไปรุ่นหนึ่งแล้วอย่าไปชัวก็ที่นักจำห้องจำลองมาชวนนู่นนอไปหลายชิ้นจีนยอดจอมเดินดูสอดตรงจวนนอตรงหายสอดตรงจวนกุมบาเตาหลุดเป้าหลุดท่าชวนสุภาษิตชวนคือเทียยาจระจับปุ๊บเราเชื่อตมน้องเทียยันได้วันเดินเดินนอไปเชื่อหาชี้จอมลองอียาสุภาษิตวันเดจอตากาจสุภาษิตนั่นแหละไปมาหาตากาหลายชิ้นจีดัว

จเนจจีนดอมตอเปจตุจันสายจอพงจอยือเปชระกุตอมนงอีจอสุปาชังดะตุมวนซะจาทอละละเทียเจชะกะเตกุยอฉีเกลอเจอาจินดาวลอยังจาปุตอเปจอวะตะตอชะชิมนงยอตอดะเป็นดุสะตงจั่วยอตอนงนอเทียจเนจจีเทกะเตนจามงยอตอยอชิฮะนอยะอียอชิฮะวะมัวเกพอชินดาวจันดอยาเชื่อชื่อสังยานยอดยนต์เอาตาต่อยันโยชิเฮว่ากำมอมบัวสังเสริญยอดเขาไปได้เฉยยันเดียวิขอกินยัวผู้ตัวไปเตเนเตสีเตตู้เตนใช้เตมิตุมียัววิ่งให้เตียนยอดเขาเกี่ยวเขาคือฝั่งตอนดาวและจิปุ่มหวังไก่บัวเลยเทียบชะเดลกูจีสามอย่างไก่บัวหล่อนอยอดตรงโยชิเฮหนอเทียวิปอต้องให้เตียนเตกำมอมหนอไปสังเสริญพอเราเชื่อเราเชื่อมบัวตัวละจงตัวยันเดินหน่อจืดที่ลิตเอาเตะจันเดินจังตรงเยี่ยตัวมันจะไปช่วยเราทุกเช้าแล้วก็ช่วยเราจอดเจนเดินจอดกินน้องไก่บัววิ่งให้เตียนบัวมัวมอไปอยู่ตัวจอดเจนเทียก็ดีในจามงตัดสังเกตเรื่องตึงหอมัวตู้อยู่เนี้ยมวนใส่กัวเราไปอยู่ตัวจอดเจนเดินจอดกินน้องไก่บัวอีเมนดูเทียจอต่อการวัดเชื่อหน่อจิมตั้งมันเลยไปมาหาตีจากการหล่อนอาลอยังจีเลยยังเรื่องตึงหอหายเตียโอ้จัวลอยยนอเก่าลอยยนอซื้อนอลาเปียตอล้อมหมอนอเตาเตเชียปล้อมหมอสะเตาเกยกวาดตู้ขวัญใส่ก็อีตาออตาเทียหายตู้ตื้อหยิตึงหอยัวเตาหลอกขอนอยอีขอห้าอย่าอยู่ยงเทียวิเตียยอดโดนยนออาจีลาปัวเล่งกีเจ้าหล่อยอดโดนยนอกูจีชัวมัวเทียหอหอเชียลกูสังมัวมอนี่เทียนั่งเราก็ตาต่ออย่างโยชิเฮว่าคือยอดจะรู้ลวกของเราลงเทียเอเดนเตตูเตนใส่ฮาชีเนี่ยชีก็ยอดจนยนอและหล่อเปจนโยเตาหล่อกาชินโยจนโยชิเตาหล่อกูหอยเตาชีกังก็ป้ากูกูป้าก็เอซาโตลิจามอเตมิตุมิยอชิเชลวลุนังเทียตาชินจังหาเตียจ้จงลังชดายอชิชิเชยอดจนยนอเทียยาวิตาต่อยอดจนยนอกูเจเจต่อรู้ปัจเจเปเจ้าละเทียกูหอยันโยชิฮะว่าคือมายังจิตสาก็ไปเตตู้เต็นสายเฉลี่ยหอชิเฉยยันตรงโยนอวีเยาวัยขอเฉลี่ยต่อไปเตเนเตสีเทียขอเชื่อสังชาประสาก็เตเมตุมิโยเฉลี่ยต่อเชียต่อจอกเกะเอซอเตมาอาลามุชิชาลามุชิยัวลามุวันนั่งขอนายาอีขอวายาทวดเฉกาลุนั่งแล้วอย่าเปชัวยัดทวดเฉยรู้หอเพียเตเชียกันเดอสอตอซื้อเจริญฮาลาชิยัวเตเชียกูฮอจิกันเดอหลักกูเจริญฮาลาชิยัววดาวดีเตจอกตื้อจิตต่อมัวเกาหยิชงหลักเจริญอาชิเชลวันนั่งหลักเทียหลักกูยังมัวเทียเจริญเดอสากับเปยตุจนใส่เราจนเหยจอดสีเชลยอตองกาเชียจอดจอดซอกิเกอร์วีเกเกอร์ยอตูเยชิยอดซอนโยเกวอยงตอกอหลักยาตันเดตาชีกำลังกุญเชียจีปองหายเตี้ยซอกเกะหอยว่ามังเต่าตกก็เลยจ่ากำลังมั่วเกะเจี๊ยเชียเนี่ยเช็คขีดซอกเกะเท่าเกลุนังกูหมดจันลุงหอเพียตาชีกำลังปอซอกเกะลู่ว่าล่อชาซอกเกะมั่วซอกเกะลู่จู่หล่อวันเดียนตกก็สุดเดียเตยอวก็ซอกเกะว่ามังซอกเกะจนเจเจลิตาตกคนเดียวเที่ยวกูไม่ยอมว่าหายเรนกำลังกูหายเตี้ยจะกูยอปอนเนี่ยกูยศสีเอกูตื้อหล่อวันนึงกาเชลูลีนอเทียดจิปอกขอยนยวเทียนเนนอเทียหลอก็ยังมัวเทียยอวิริจาเทียนไฮเลนเดอร์วียองไฮเตียเนนุตะชินอลุเตเฉยมัวเกวะมังรูตัวเลยยอเปจิเกินดอกกันเดอร์เปจิมัวเกจังเจเจเปยอมุงเจ้าจิจอลัววีเท่าตื้อหล่อเปหมุนจอนดูเลนดูเตซื้อมงวะเลวะเตหล่อเตยออยู่ตื้อหอจิปอกไฮเตียวะลิจายองกิปังลิจาท่ากูเต่าอย่านอละเน่กูหอยเจ้ามูอลิจายูจิปองมอจรอนซังอวนเนี่ยท่าเต่าเนี่ยละเน่หอยมูเนี่ยตะกะเจ้ามูโยเนี่ยมูเนี่ยตะกะมูอลัวเต่าเนี่ยมูเนี่ยตะกะมูอลัวโยเนี่ยดูเทียนยาลูนังหนึ่งยิ่งชิมัวเกชิปองมูหล่อเลยเนาะยาลินเดอย่าไปชิมัวเกเกะชิมัวเกจังเจเท่าหล่อจอดเต่าจังว่าเลยจอดเต่าก็ตัวลินเนาะน่าจะไปอยู่กังดัวตัวมัวเกเกะที่เขากูปล่อยตัวเนี่ยหุ่นตาชินอว่ากูกูสร้างหายเตี้ยยอดติเตเนี่ยติดสีเราอยากติเตมิตุมิญัวอย่างเขาเนี่ยใช้เขาติ๊กต็อกอย่างอิเชียตุ้นสายตื้อเกิดตา
mò pê mò plô mò chi mò trâu lê mò xa nên nung tạ xin nó tư nhận chỉ lãnh đạo là của dân mùa chứ chứ sáng cụ bỏ bây giờ mình nhận mong nhau trò giá cậu tê sẽ đợi tạ xin nó tôi nhau trò hậu tuổi chân viện chà nó chỉ bóng đâu chỉ bóng đợi nhận cò khó khó là chỉ lãnh sau đó là sau chỉ tàu hai lùm lo hai lùm lòng đó là hai chỉ tàu dù hai tàu dù cho lùm mong sư tê thầu có mù sắp mắc hậu lử lỡ tiêu có sâu đầy phòm nó sâu có lùm bê chờ nhó nịa dì hù lì chà dù tư chỉ bao lì khó nó giả tăng mạng tạ xì nó chư xì và cũng chẳng hãy tê chì hà cú bọ sư bê cho chông lăng sổ đời bộ lên bọ tạ xì giống nhớ mong nó là cú mô kê chế chì xìa cơn gò và cú bọ hãy tê lỡ trò ká tư mù cận đau cận đời thầu y nịa thiết dì cho dù mù cờ dù chì trâu xìa chì xa cờ tạ xì nó dù kê khứ nhìa kê tuần đĩa ý cho sư phư là cho á chàn mong nè trò ká kìa lù phá xà lào trò bê đùa mà trò ká là kìa bê cờ co khó khó cờ tờ xua xà là á xà là à chàn đợi cho mình nhộm mong nó là cô yên trưởng mùa ý chìa tứ dò nịa chế là vì là yếu chín dòng gió bò thảo ú dọ chê là một cho trò câu trùa nên nung tạ xì nó là ua la ua lua mù là một đài trò khó là chỉ bao lù là một đài trò khó là chỉ chơ đâu chân đỡ giờ đến đỡ lợi thiết trò cá tuần địa bế cho và sư phụ mong chọn xài mong tú mong và khe tàu đỡ rộng đó nè tôi có cho nó cho các khiên đỡ cho lại bây giờ nữ cỡ ý lăng kia chứ nè ai tu sư phụ thế dụ chứ cỏ cho nó nhớ cho nên mua nhiều và giờ là tứ mua tú mua xài mua ba mua chế tà lại ta xì nó cho kế ô la ô lụa cái yếu ôm một cái yếu đại tàn thọ tên nó giờ đến đó cho nó thiết chế chỉ xe cho các đồng địa cho sư phụ và có một cái chân chỉ cho các lạc hiền rồi khó nói giờ khó cụ bỏ nhất đầu nên chúng ta chỉ nó thiên nên chúng ta chỉ nó biết từ mùa à lì sang và hoàn do bé nhỏ họ bé chế sao tông chùa nó nên chúng nó được cụ trưởng tàu trái kia cho và mấy thứ mình nhọt thế kia cho nhiệt chế chỉ chế và chỉ bao anh đời lo chỉ bao và phát xạ lào nó nè nơi trường giấy tu và tàu kia nhất đầu nên chúng ta chỉ nó ở giờ nhớ trầu to giá tròn đu thầu nửa lớn hậu lượng đã bế nằm một lần nên mà liền họ một kia đã trầu bế cho nịa chế trí chế và thầu y nịa thiết trí xa dù một cây dù chỉ xa cận đó nè dù mama một xí dù mama lo nhau và kề chả nó dù mua nhia dù là một ô la ô lụa chỉ bao lù lô chỉ tàu một đĩa lưỡi tụt tóc kia dù thế giờ đến đây nhớ trầu nên chúng ta xin nó tụ mùa à lì cố chừng giờ ý tu và ta tỏ khiến đâu khiến đỡ cho bế tế mì tư mì nhuọ. Mà giờ khiến đỡ bế cho nịa chế chế chế cho tuôn xài mong và xá cỡ phát xa lào đùa. Khó nào cú rong xuyên hay tiệt bế sư đại cú giàu xia cho khá là cận đâu cận đỡ. Giờ lì nó thiết xá thả cho bế tế nịa tế chế bế cho tuôn xài cỡ ta xin nó sư đại cận đâu cận đỡ nhớ trầu giá to xia nhớ trồn rôn rôn. Xá cỡ bế sư đại trâu xia cho kỳ cỡ. Ê cỡ bế cho lọt cho rồi câu trùa và lì cú tàu thả thô là nó. Cho vợ cho cá nhông là một cần đốc cần đời cho nó dây cho vợ lời mua kỳ vạ măng lời xa có lời xa lần gì thì tiền lần châu cho kỳ chân gì thì tiền lời dù mua ô dô lò mà mua nhẹ cho mùm tiền lời tù khê dù dù nên đời biết cho vợ nên hút tạ xì nó chẳng cần đời nè xa có nên cho trâu xe đồ cho kỳ cờ vì lúc năng nó lời giá tổn đi cho yếu nhua cha khó nó giờ đến đời xa có biết cho mình tư mình nhu vợ nên hút nó nên tàu chạy cho kỳ cờ nhẹ thiết chí xa nên một cần đốc cần đời ê nên cho trâu xía rồi cho kể cả chỉ cho hai tiền một cỡ ta chỉ lúc bón chơi chìm lòng sư với hai lô cho lỡ hai lỡ đã chỉ dùng một ô xì sư còn là giấy khẩu dầu mua tăng mặn đồ cỏ luôn nè lợi giả toàn đề.

บริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตอร์จำกัดชาซอตเนตซีกตินังจายอดทงสุดโซลุเตชาต่อเป้าไฮเตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตอร์เตาโชดาสืออีอวนต้นเตอร์ชื่อไคชิยวนเตานังบล้อหมู่เตาโชลุเตชาอ๋อเขียนต้นเตอร์วีซ่าเตานังใจเตชาตัวยอดว่าเฮาลือเทียวันละหลวดเตาเตชาเราเป้เขียนต้นเตาเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเทียเขียนเตาจอใจเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวอ่าเฮาหลือเจ้าเฮาเตะเฉาเหล่าเปล่าเขียนต้นเตาหลงสังสารเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเจ้าเฮาเตะเฉาเหล่าเตาถาวรลาชีย่อตามูลีจีเขียนแดนเตาท่านเบียงลานลัวเทียแดนเตาจอใจอวนลานลัวเจ้าอวนต้นเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดนเตาอาลินดาเกิดที่นั่งจามมองยอดท้องชัวลุเตะเฉาย่อในลังตือสาตัวอวดแลลัวสาตัวย่อตัวอวดสังสารลอชีเขียนต้นเต๋าเชื่อไข่ชี้ยัวสายยัวอามัวอาอวนเต๋าอาเทียดหลงสังสารตัวย่อจะเฮาเตะเฉาเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเต่าเต่าตูสะตงยี่จีเต่าสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีเตาชวนลูชิเหอร์ชอมเบตูชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตอร์จำกัด

0: รายการพัฒนาก่อนเนี่ยการเรียน
1: รายการกีอ่ะยืมยืมสิวันศุกร์ตั้งดะเวลากะบ่ายโมงจะรอกะเป๊ะโมง
0: ดาระบบ AM ขึ้นเรื่อง567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นเรียกครบวันเมื่อ130กิ

สมัยเลือสมัยเลือยงมาไตแฮมบึงบ่อมืออมยังซึ่งรากแพงกายบึบย่อย่อสงี้มือสกีนี้ก็มือมือเต่านี้สุพักเคลื่อน14กัมหรือมวยกัลปูลกัมมงกัลมง10นึมระไวสงาก็มือมือสุกมือสีสุกดามือสกีมือมือบารกัลเปืองมือที่25มงกายมง9หรือมึงกัญญา1กบาลบันบารกัลตอลกายบึบยอดามือสกีเราเรื่องปรีเรื่องรายยงมาไตแฮมยัดดามากมอนก็บีอากะมาแล้วในปรีรายก็นองวารรมอัวเหมือนมังยอสงีระยะกี้นี้เหมือนเดกายกันนี้ก็จิกูดเซยามงาร์และไหนยงมาไตแฮมอีเบือนเดบือเงาะเบเบือนเดบือมาเมเบือนเดบือเงาะเบือนเดบือมาเมืองเงาะมึงอริยฮอดอริยปูกายซีกายฮิตเกิดรังโกจำรุ่งเกิดมาก็สุกเหล่ากลิสายงมาแต่แอมอีเบือนแต่เบือนเงาะไม่อาจจะต้องร่มแล้วมาก็เรียนจากเงาะนี่แหละหุ่ยเราเรื่องเวียกงานเลี้ยงสัตว์ดีพญาเสื่องไอวาเสื่องแอฟริกาเกิดเคลื่อนยัดดาประเทศอีนี่ไกรอดดาจมือกีนี่เมื่อซึ่งจุลีประเทศและนายยงมาแต่แอมก็แต่งอันเวียกงานกีนี่เสียหายนักเราเรื่องเลี้ยงเสืองอันเกิดเกิดยารเคลื่อนเดมือก็อริยะเดป้องกันอริยะเดกลัดครางจิป้องกันแนวก็มือจิกลัดจิครางแนวก็มือมันหาสันตรานก็เกิดเคลื่อนแล้วก็อริยะเดยอมานปิดอําเราลองจีมือตูเกิดหรืออําตะเกิดอําอันเดืองยอดบังอําอันเดืองกายเบือกายมายอดสาพญาตกีนี่ก็เมื่อมวยพญาตซึ่งอันตรายเสมอจิแต่งอันก็ตักกนเบื่อนก็เมื่อแนวก็นี่ยอดแนวกีนี้อําอันเดืองยอดลวงกีลวงก็นายอําอันเบืออําอันมาอําอันเต็จอําอันไกลโหดก็กึนซึ่งเลี้ยงจะมันใบเดืองเสืองดบังกูแทมใบเดืองเสืองดะบังกูดเลี้ยงยอดสาอันเดืองกูดก็จิยาจิแบรจิเสียหายเราเรื่องทึนเรื่องฮ้อนก็เมื่อแนวก็นี่ไหนอาบีเราเมื่อมากยงมาไตแฮมกายมวนๆดอมๆกับรายการอีกการ

0: พอหนึ่งแล้วหรือลาวแอปเมื่อบอนยัดรวมเต้ความมาถึงเปิ้ลเราจะมือแซตข้อความโทรกำยังเพลงแย่งวิดีโอส่งไฟล์เอกสารชูทะเบียนอินเทอร์เน็ตซึ่งบังแวดได้สินเทืองออนไลน์แย่งโทรทัศน์ถ่ายทอดสดยัดตามือถืออาโวเกมอวนปอเปื่อนหอยเพื่อรับเตรางวัลจุมือน้องปลอยคราวนี้ลาวแอปน้องรอเปื่อนกับโลจิมเครือข่ายบุเดสำหรับลูกค้ากำรอบเบอร์ละเก่ารับดาตาหอยอินเทอร์เน็ต3กิกประโยชน์อีก25นาทีโทรย่อเลยเพื่อกำงานเลาะบอกตีนประโยชน์โทรใหม่109โทรปลอหรือติดต่อย่อดาเพจยูนิเทลลาวลาวแอปสังคมดิจิตอล
1: อาเมือนดอก E1 พร้อมย่อนี่แหละยงมาไตแฮมเราเรื่องก่อนอันดีเรื่องหริยมเซเปลแยงก่อนเงื่อนก่ออาอันจะเล่าก็เงื่อนก่อม่านนี่แหละเงื่อนยัดดักลงลุยมาจะเบื่อนเดบำรุงอันก้อนนี่อาล่อลำกลางแรงกาลจะอันล่อลำเดก้อนยัดดักลงลุยมากลางแรงก็จะอันมานี่แหละอากลางอาแรงประเวยก้อนยืมแนวก็เดิงจีสามารถแต่งอันก้อนดักลงลุยนี้อาเรือแรงสมบูรณ์ยืมแนวอำเราลองเจมเมอร์นานล่อลำเราลองเจมเมอร์ล่อตรกึดเราเรื่องล่อลำดีอีนี่คือก็อากระบาดแนวในสำคัญสังเกตสมบูรณ์แบบสังเกตกรังแรงสันตรานนี่ก็เมื่อล่อนี่แหละแต่งแนวก็เมื่อจีอันก้อนนี่อาเลียนจุบจุ่มแนวเหมือนดอกเบี้ยงก็นี่เมื่อมันหาสำคัญเมื่อปัญหาสำคัญกระบาดนี้แกเล่าเรื่องหระเยื่อมเล่าเรื่องหระตรกึดเด็กก้อนแต่งแนวก็มื้อก้อนนี่จะอาหระเยื่อมสมบูรณ์แบบย้อนอกี้บังดังเล่าซะกรังแรงปลาล้อปลาลำปลาหระเยื่อมก็มื้อแนวก็นี่อันหระเยื่อมอํากรังอําแรงก็เกิดเมื่อคนเสียองค์ขะด่านหระเยื่อมอําเราลองจีเสียองค์ะระเมยเสียองค์ะอันมึงเล่าเหมือนดอกกุนอํากิ่งนี่โอ้ก็เมื่อแนวก็นี่แหละกี้นี่มึงก็เล่าซะเสียองค์ะเหมือนย่อยงมาแต่แฮมย้อนเอากี้อีเมื่อยงเมื่อมากาลจะได้ก่อนอีก็จะเบื่อได้วางแผนเลอะๆก่อนสันตรานกี่แห้งสําคัญต่อล้อลําได้มาอันมานี่อําอาเรืออําแรงก็อําสามารถที่อ่ะก่อนเรียนเบือนไหนเบือนก็ยากคือเมื่อแนวก็นี้แต่งอันล้อลำดีมากนี่อาเรืออาแรงปลาล้อปลาลำปลาเยื่อมนี่แหละก็อําเล่าดอกสาจุ่มแนวก็จีอันเดหระเยื่อมมากนี่จุ่มแนวก็อําเมื่อจุ่มแนวก็นี่นี่ก็ต้องจะเบือนเดอันนอดีหรือแนวเลือกอําเมื่อสาโอนอแตงแนวอําเลก็น้องจีอําสรุอําเล่าเมื่อนี่ก็จําเบือนซึ่งเราก็ก่อยสรุก่อยเล่าก่อยศึกษาอบรมเยอะกันมวยก่อนกลางลิกําระดิอําเมื่อสาจัดเรื่องยัดรายเนาะอันมานี่อาหลอตรกึดแนวก็อําเลทุกกลองทุกระเยื่อมอาแนวเกียดแนวมองตรงนี้ก็อาผลกระทบเสก่อนดักลวงลุยก็เมื่อแนวก็นี้เดจูเดอันก่อนเดอาล้อลำกลางแรงอาเรียมกลางแรงมานี่ก็จะเมื่อเจ้าการเหมือนย่ออําเมื่อสายามเมื่อจะอันเลิงยงเลิงมาจะอันเลิงเกลตายแฮมย่อเดืองเลิงเรียมเดก็จะอําเบือนเดก็ต้องมือเดเหล่านี้ซะอําเมื่อสาจะมาซีมางิมกุญซาบางอันรักษาล้อลำเพื่อก่อนดักลวงลุยจะอําทุกอําแต่งเมื่อมวยแนวก็อําเบือนก็เมื่อแนวก็นี่ยืมแนวก็แต่งตามระยะเล่าเรื่องลุยดีนี่แหละเล่าเรื่องอายุเดมานก็นี่ตั้งดะมวยมือจอรอกะเป้มงกี้นี่เบือนได้เจียมเบือนได้ระวังเสมออําอันเบอแนวก็คลิเหมือนลางกลนี่เอือกบูจบิกลวานบานกลวุเงือก็แต่ต้องรอดมาล้อลำดิก่อนเหมือนโยแต่ต้องรอดมาหล่อตรกึดดินอระเยื่อมดิก่อน ก่อนอาเลียนนี่อันเกือบเบือนรับถาดเบื้อก็นี่แนวบ้านก็นี่อาเลียนก็จีเมื่อนดอกก้นจอบ้านนี่แหละก็เมื่อแนวก็นี่ไหนอันเดอาเลียนก้อนนี่ก็อํากิ้งนานระเยื่อมบางแตงมือแดกก็เกียดแตงมือแดกก็มองก็อาพุ่นก็ทบดับมอนยัดดีน้อดับมอนแตงเบื้อแตงมายัดบรอมสังคมดาจมือนี่แหละก็เมื่อแนวก็นี้อยู่มาแต่แฮมอีกสกีไก่สรุไก่โลดยอเล่าเรื่องก่อนแย่การเฮียนก่อนแย่การเฮียนนี่ก็ตั้งดาสีแย่ซูนมือนี่แหละจนรอดมามวยบันมือก็เมื่อแนวก็นี้โออากายมวนมวนดอมดอมกับรายการแต่อีกาหนึ่งก่อยโลดยอแทมดาประจวบละ
2: ดะเจจึงเบื้องตั้งโรคลึบอ้อยลูนเอ้ยรักจึงเบื้องตั้งโรคลดอ้อยโอ้ยขอกะอ้อยลูนเอ้ยรักเรื่องตั้งเด็บบุบไอ้ดูลมบ่อรังเรื่องตั้งเด็กกูนเด้อยหาความเกลียดความสิบุญไอ้แสงดัดเด็กคำอู้ยเอ้ยรุ่นเอ้ยรักความเลิกเกินอยากตรดูดัดเด็กดำปอดเที่ยวตะมอดเอ้ยรักไอ้ลูดเอ้ยเปิดมาจีรับยออเดรับยอยอบุจัดก็เปิดยอตรดูดังเด็ดดังปอรดากีเจนารับเปิดมาจีตอนยออเด

ดักแด่ดักเกี่ยเล่มตั้งตู้เวดักเกี่ยวไอ้ดุลขมปอรักดักเกี่ยเล่มตั้งวงอ่ะ

น้ำฟังโอสารเทกเจ้ากันเจ้าแก้วลุ่นเฮ้ยฟัดบึบโซจินกินเต๋อตุลหมบ่ดัดเป็นจองเป็นจองไอ้รักปันโซจินกินดิ

น้ำฟังเอกัดปุ๊บเด้อเด้อสอยจึงกีดอีลูนอาสกีดอกกะจึงอีอาเด็ดสอยจึงกีนางน้ำฟังเอกัดเล่นจึงโกเอจุมเท่าแก่สกีเอกัดเล่นจึงโก

0: บาร์เทากีสบายจอริยอดียอลงเมื่อเหมือนสึงใครเลอะที่เยี่ยมบิง
1: นี่อาเราสาจอริยอดแตงใบปะเตะใบตาดินนี่เออะก็เดเวดเบือนปะเตะแย่แย่มวยมอน
0: โอ้เลอะที่เยี่ยมบรมสบายอ้มเอ๊ะยอดแตงใบปะเตะไงยอดบรมยอดกระบาร์กุน
1: เลโออันยอดบรมเกอยำแตงใบปะเตะหรือใบตาดินนี่เกออันรอซึงเมื่อกระบาร์กุนบรมยอดเลยเกออันรอซึ่งเมื่อกบาร์กนบรมยอดเลย
0: เออเมื่อนั้นนี่เออเตือนกลาดกันเลยเละกับประอากับแวดพระเตะหุยเกอรอดลงซึ่งเมื่อเกอกันเมย์ก้นกัดอาซึ่งเมื่อโอโอ้ก็เปื่อนยอมบรมก็แน่เกอเล่าซารอดลงซึ่งเมื่อเกอเมย์ก้นก็เบื่อแล้วแนวเมื่อก็เมื่อเละกับประเมื่อก้นเมย์กลางแล้ว
1: เราแนวนี่เป็นยักษ์ไหนอันแตงแนวนี่นะบาจิปะอาซิดเมื่อเจ้าพระเตะซึ่งสบาแวดบรมยอดนี้บางคนนึงอยากตะกลงกฎหมายกลัดครางซึ่งแต่งแนวเปลือแนวรายเรียงอันจำกึนกับก่อนแย่ดามาตาทีสิพรกเบือนเล่าอุ่นซาซึ่งเบือนแต่งซึ่งเลดเปล่าเมื่อแต่งอันมุนมั่งกันเรื่องซึ่งอาราคาเด็กก่อนกลางโลดลาดยอมุนมั่งกันเรื่องเครื่องย่องซึ่งเมื่อเจ้าบรมยอมุนมั่งกันเรื่องเครื่องย่องเด็กจำกึนเด็กก่อนแย่หรือแต่งอันโลดโอกาสซึ่งจะแต่งอันอาแนวเบือนกมูล
0: เออก็เมื่อแนวนี้เออโอคาเดนเนื่องเมื่อเออันยันนี่โอเจอเวรกายเราอยากเละประกายโอเราเรียมเอิ่มซึ่งเบอร์เด็กมากอันหนึ่ง
1: การแต่งอันเมื่อเดเดย์ไงโอนยองปันยึดประสอร์เป็นเดะมุ่นมั่งหรือกันเรื่องเครื่องยองแม่ปัญญักยอมกฎหมายเกเมื่อการแต่งแนวเปลือเป็นเดะแต่งแนวรายแรงดันเศรษฐกิจจูเนื่องข้อมูลโทรจะรอเบอร์ใส่แหละ1362จุนังข้อมูลโทรจรอเบอร์ใส่แหละ1362จุนังข้อมูลโทรยจรอเบอร์ใส่แหละ1362
2: ดาราเป็นห่วงเดซูนกลางสหพันธ์จำกึนลาวยูตูลเมอองค์การสหประชาชาติกองทุนเพื่อก้น

0: บทสารคดีเกี่ยวกับก้อนงากซีเนะมวยบันมือดอนซินดรานคาร์โลเนิงเกี่ยวกับก้อนงากซีเนะมวยบันมือบ่เมื่อมแยงซึ่งย้ำแยงดะมวยบันมือซินดรานได้ยัวก้อนงากนี้เมื่อระยะสำคัญสะเมอยอร์เมื่อยามเปลแยงอันก้อนงากอะเลียนเบือนกุญโลกกับเบือนยัดบรมมากับมากมากกุนอันอากนมาญซะมวยบันมือสันตรานได้ยัวก่อนงากนี้เกือมมะสรมะดาละยะมวยบันมือสันตรานได้ยัวก่อนงากก็นับตั้งดะมือมากก็กระดอหรือว่ามากก็มานจำรอดมือก่อนงากอะเลียนสงบบารนึมปะตึงลุยไล่ตั้งดาละยะมาอะมานจุบกายมงเก้ามงก็นำ270มือตั้งดะมือก่อนงากอะเลียนจำรอดก้อนงากเบือนซีเนะตอลมงรกมงก็นำ180มือกับระยะตอลมงรกมงรอดบาร์นึมก็นำเปื้องรอยเปื้องกัลมือ550มือมวยบันมือสันตรานก็เหมือนระยะเวลาตั้งมาในโกกระโดหรือว่ามาในอามานจำรอดมือก้อนงากอาเลียนอาซีเนะจุบบาร์นึมปะตรงโลดไล่ร่มปะเวลามาในมันใน270มือหรือว่ากายมง9มงตําบ่เซ365มือเดมวยนึมสันตรานกับตําบ่365มือต่อยอดะนึมทีกบาร์เดยัวก่อนงาดดาละยะมวยบันมือกี่นี้ก็เล่าเบื้อนซะเมื่อยามลอก่อนงากก้อยริ่งเขื่อนเมื่อละยะระบบลอน้ำริ่งพัฒนาเขื่อนยอร์เมื่อละยะกันตั้งน้ำริ่งน้องเด็กกิรอด80สันรอยเดกุนอีกนี้กี่ยาร์เขื่อนดะมวยบันมือสันตรานเดยัวก่อนงากแต่งเมื่อดะมวยบันมือสันตรานเรื่องอาร์โลสำคัญก็ยอร์ก็เมื่อละยะเปลี่ยงก่อนสมอดาลัญญามวยบันมือสันตรานเดยัวกอนจุเดอันกอนนำริงจุเดอันกอนเฮรลอหลำกรังแรงต่อยอดกาลมัดมวยแนวอันกอนอีเบอร์ซึ่งมาอัมโบดาลัญญามวยบันมือสันตรานเดยัวกอนงากโกชิแตงอันกึนตังอัมริงกอนอัมกรังอัมแรงกูอาจุอาวาร์โกชิเกิดกิยาร์แนวอัมเลไกอันดาลอหลำเดกอนดากาลมัดดะยึมละยะมวยบันมือสันตรานได้ยัวก่อนงากีอันอีตึมเฮียกละยะยามอีเปลแยงยามอีเลี้ยงมากันตาดอเวลามวยบันมือสันตรานได้ยัวก่อนงากอีสมาตึมเฮียกเปลี่ยนเบือนกะเป๊ะละยะสำคัญแนวเก้อมวยเมื่อละยะกระดอหรือว่ามาโกมานบาร์ละยะน้องงากน้องกระโยมกับกะเป๊ะนี้เมื่อละยะก่อนแย่ก็เรียนเมื่อเรียนอย่างมวยดาลญะซึ่งมากำลังอาหมานอาหมากกุนยำอาหมานก็จีตรกดมากแนวตรกดวายแน่นำจียอบึบยอจโรแพทย์จโรโมเลยจียอภาคลุยเลยซึ่งยอภาคลุยงนี้สำคัญยำก้อนในยาตะกลงลุยนี่จะมือกราวกระเปะปูลมงจะได้อันมือแพทย์มือหมอในเบิ่นเด็กกวดอันกุญสรเมอเถอะว่าอากอนมือก้อนสรเมอบ่หรือว่าน้องอันดาโหยเลยกันท้องอามากก้นน้องฟ้ายเกิดละสายยำดีมานก้อนนี่นะก้อนในเจ็ดกลวงกระนอนหรือว่าเจ็ดนอกกระนอนจะเมื่อน้ำมากก็เลยอย่าซึ่งอย่าภาคลุยจีแตงอันเดประมันระเยื่อมแล้วก็เนื่องละสายก้อนเดกลวงลุยในจีน้ำจีริ่งเคลื่อนจีเมื่อก้นกลางแรงหรือเมื่อน้ำเมื่อเลยอย่างนี้จมขึ้นอย่าซึ่งอ่ะลุยอ่ะมานจีเบิ่นเดเปลี่ยงจีเบิ่นแตงยอมอันเกยยักงอยักท้องแนวแพทย์แนวหม้อมังมอกมังเบิ่นเดไม้เรามือเราย่าอันแยงอย่าซึ่งเกินน้ำริ่งเด็กก้อนแย่ได้ยิ้มละยะจำรอดดามือก้อนอ่ะเลี้ยนเราจะได้อันมากับก้อนงากกลางแรงเลยแต่ละยะซึ่งมานี่อามานเมื่อละยะซึ่งก้อนแย่ได้กลงลุยกันนี้จีเบิ่นได้รับแนวเบิ่นแนวมาดามามดีมาส่งอันแล้วก้อนแย่ก็จีเบิ่นได้รับแนวเบิ่นแนวมานี่น้องแย่จะมึงยิ้มแนวจุบยิ้มแนวอย่าซึ่งมาเบิ่นได้เบิ่นเมื่อก้อนได้กลงลุยก็จีเบิ่นเบิ่นแนวกันนี้ยันนี้จึงเมื่อเรื่องอยู่ก็สำคัญมากสำเมื่อจีควรสอกเบิ่นสอกมาอย่าก็เลิกก็ทะกี่ย้อยแต่งอันล่อลำเดมากับเด็กก้อนอย่าได้กลงลุยนี่กำลังแรงแต่ตาละยากรีนี้จำขึ้นกนกับอามานอําควรจีเอือกบูดบานมาอําควรจีเอือกยาอําควรจีมายาสรยาเสพติดยิ้มแนว แล้วยังก็สำคัญมื้อนี้สำหรับจำขึ้นอยู่กับอามานถือว่าเลขรถยามมื้ออาก็ควรยออายัดดะมวนบังบอกอันเดมันก็สมายมันบางกี่ย่อยก็เมื่อนยัดดะสุขสลาบ่ยัดดะรงมอบ่เปื้อพุทธยูรอําอันมากับก้อนนิหารแต่เมื่อเราเหล่านี้ยอร์ซึ่งยออาก็ยัดดะสุขสลาหรือว่ายัดดะรงมอก็จะอาแพทย์อาหมออากุนย่อยดะกรณีอันมานี่อาก่อนยากบาร์ละยะน้องงากน้องกระยอมงากกระยอมก็เมื่อดะละยะก็อาเรียนหรือเมื่อมืออาสันตรานจำรอดสิแย่ตอลมงโรคมงดะละยะกี้องค์การอนามัยโลกบางก็เบิ่นได้มอกอันก้นแย่เบื้ออุ้มบุมาขึ้นมวยแนวจุบตอลมงโรคมงยอร์ซะดะอุ้มบุมาก็อาธาตซึ่งมาเลอะจุบยิ้มแนวกายอันก้นแย่เด้กับอาประโยชน์อาห้องกายอันก้นแย่เด้เมื่อนย่อยแตงอันล้อลำน้ำริ่งแลรัดครางอันตักเยื่อกุดล้อยามเบื่อซึ่งมากับยามโตหรือเยื่อมย่อยแตงอันล้อกลางแรงแตงอันขึ้นตั้งพัฒนาเลอะเสมอย่อยปลุดอันยารพญาตตักย่อเมื่อนยารเบาวานกับอันยารพญาตกุลอันก้นแย่นำเคลื่อนยศซึ่งอันก่อนเอือกอมบูมาหนองย่อยแตงอันมากับก่อนสมัยหรือเยื่อมเนื้อหรือเยื่อมย่อเลอะอันมากนกะเมออําสมาดอันก่อนเอือกบุเตเบือนมาอันนี้ก็สมาดอันก่อนเอือกบุมากนเมบังหรืออันก่อนเอือกอมบุพงก็เบือนยอร์ดะอมบุพงนี่ก็อาธาตซึ่งมาเลอเอือกแดนอมบุมาเบือนกะเปละยะก่อนแย่นี่ก็เรียนเมยเรียนยางดะละยะก่อนแย่ก็เรียนเมยเรียนยางกี้บางจีนับเดซีแย่ตังดะตอลมงรกมงยรดบารนึมเมื่อละยะก่อนแย่โนก็สามารถเบื้อซึ่งมาอาธาตบำรุงเบื้อนกลาดซึ่งเอือกอมบุมาหรือเอือกอมบุพงองค์การอนามัยโลกก็เบื้อนมอกเราอันยงมาเด็กก่อนแย่สามารถแต่งแนวเบื้อแนวมาแถมก็เลอะอันก่อนแย่อาสิแย่จุบตอลมงรกมงมาก็แต่งซึ่งมาละแมดอํากรังมวยมือมวยกราบอันก้นแย่เบื้อกาลกับกันนี่กลาดนี้นี้ลึงก้อยตำบ่อแนวมาอันก้นแย่เบื้อกับดาลงเอิ่มซึ่งเบื้อซึ่งมาจะอันก้นแย่เบื้อยามสันตรานก็อันลู่อันกุรมุ่นเลอะต่อย่อก็บีแตงละเม็ดก้อยกลางเคลื่อนอันก้นแย่หนอเกยเบื้อซึ่งมาซึ่งเบื้อซึ่งมาย่อเดปซีนย่อเดแตงอันก้นแย่เบื้อย่อบรอมกับอมบูมากันนี้ก็จีอาลวกตำรีอาสโรอาควายสบายอามาอากระดงกับแนวกระบังในก็อันวิกเวียงซึ่งมาโยเบียงแตงเบียงเต็กยิ้มแนวดาลยะบาร์นึมสันตรานเดยัวก่อนแย่ยอร์ซึ่งมาโยเบียงแตงเบียงเต็กเกรมมากเกจีอาไข่อาเมยอาอมตานกับฮารในมากเบ่งกลาดนี้ก็อันวิกเวียงบึงมึงเราเมื่ออานี่ก็เหมือนอาลมโบอาเสื่องอาเบยอร์อายิมห้องยิมนี้ง้อจียารพญาตมาเฮงกับพญาตยารเคลื่อนดะตลอมงกเบือนบ่เมื่อมแยงซึ่งยำแยงยอซึ่งเบือนเราอันแยงกี้อีเราเกี่ยวกับมวยบันมือสันร้านเดยั่วก่อนแย่เราอันเนิงแย่ก้อยนำนี้อันอีจูเนิงซะดามวยบันมือสันร้านเดยั่วก่อนแย่สำคัญแนวเมื่อหอยอีจีควรแต่งเมื่อแน่อันก่อนแย่อะเมนี่อะเราลำกลางแรงสมายเยื่อมกอดลงแย่งละครต่อยออีจีเบือนมอกอันบ่อเนิ่งอะมวยแนวเปลี่ยงก่อนแย่กาลกับกันนี่อะเรียนอีจีควรแต่งแนวเมื่อบาร์แต่งเมื่อซึ่งเรียงก่อนยออมบูมาเรื่องอะเราสำคัญไงอันยั่วก่อนแย่ดีกะเป๊แนวเปลี่ยงก่อนแย่ยามโนอําสมายกันนี้อีจีควรแต่งแนวเมื่อปูลยศซึ่งวางแผนก่อนกลางอาร์โลสำคัญแนวเมื่อไงอันดาล้อได้ยั่วเด็กก่อนแย่เรามันลุยก่อนเมื่อดาละยะมวยบันมือสันตรานเด็กยั่วก่อนแย่ก่อนหนึ่งก่อนเฮร์ครั้งแรงยงมาก่อเลอะหรือเยื่อมดาร์โลเป็นห่วงเด็กสมคมยุตตูลย่อยล้อลำเด็กก่อนกลาง
1: อาอรยอกายมวนๆดอมๆกับรายการอีแทมปะจั่วละ ดึงก่อยกายมยังสารคดีหรือแนวเลือกประเด็นอูนเกลียวบันกับคนแย่สีแย่ตั้งดะซูนมือจอรอมวยบันมือซูนนี่กับมู่อีเราปลอกปลอกมือจอรอมวยบันมือซึ่งอีมยังกลาดย่อนี้ก็เมื่อตอนที่หนึ่งตอนที่มวยยงมาไตแฮมเราเรื่องแมวเลือกประเด็นอูนบทกี่นี้เรื่องกี่นี้เปื้องบทประยัวละจีอันหุ่มยังบทที่กระบาลกันนี้กายมวนๆดอมๆกับรายการอีกาล

0: con đen lửa hôm lửa sẵn lệ bênh đen chỉ ổn con dọc mơ hợ
1: đen chỉ ổn con nhẹ dọc cút rộm khá buôn càn bèl dàng lo lầm con nhẹ dọ ao có ổn con dọc rộm ấm
0: khá buôn càn bèl dàng lo lầm con nhẹ mơ nào mơ hợ
1: ao ấm nương xa riêng chỉ cút lo lầm ăn con nhẹ đi ăn bơn đi cầm giọt nhà vitamin A ăn bơ nhà phản vạc phản tư กับยาวักแซงสรนึมอันยาพญาตเปลียพญาตยอกดิโ
0: อเอาก็ชุออร์จิกอนดิยอโอไหนเอาอําอักกมูลจิเตนะมื้
1: อโออําเปิ้นปิกกมูลมื้อเอาเรียงยายาอันเดปลอปลออี
0: มื้อซะยอสนิเอาชุออร์กอนดิยอพร้อม
1: ดาลงอันออร์จิกอนดิบอสิแหน่ตั้งแต่5นึมยูร์กุดรวมขบวนเปลเหยงลอลําก่อนแหน่ตั้งแต่วันที่8จะรอวันที่22โมง12สากลนึมกียัดดะศูนย์บริการเล็กๆกุ้งบออําปิกมูลมะดาฮรอตระแนมรอเลอเดประธานคณะกรรมาธิการย่อยมาย่อยก่อนแย่เดศาสตร์พร้อมกระทรวงสาธารณสุข
2: บทสารคดีเรารอดก่อนงากสิแย่ม้อยบันมือตอนที่กระบาร์ซึ่งแปลยังมากกาลอ้ากับกันนี่ซึ่งอากรบ่เมื่อยังซึ่งรักแพงดาม้อยบันมือสินรานได้ยอก่อนงากกันนี่เมื่อระยะสำคัญเสมอยอเมื่อยามแปลแย่งอันก่อนงากอ้าเลียนเบือนกุญโลกเบือนยัดบรอมมากับมากๆกลในบึงบ่อหนึ่งซาซึ่งแปลแย่งมากกาลอ้ากับกันนี่ซึ่งอากรตั้งได้ยามะมันก่อนมะต้องเบิดซึ่งมาอยู่กับอาถาดบำรุงบ่ออําเราจะมาอะเมื่อตอนวิตามินกับซึ่งมาแนวกระบังเราบุเดเมื่อซึ่งมาอยู่กับอาถาดจินโดหรือถาดเหล็กยะนี่มะมันก่อนต้องเบิดซึ่งมาอยู่กับอาถาดบำรุงจุบยอเมื่อระยะสําคัญต่อก่อนงากมะเบิดซึ่งมาซึ่งอาถาดบำรุงบ่อก็แต่งอันก่อนงากอะเราลํากลางแรงได้ยามมาอะก่อนก็อ่ะอมบูมากก่อนเอือกอมบูมากเบือนมากก็แต่งอันล่อลำเด็กก่อนกลางแรงบทสารคดีซึ่งจิเบือนยังต่อยอกีก็จิเมื่อมวยแนวแต่งอันบึงบ่อเนื่องรอดทะเลาะสำคัญดาซึ่งแปลเลียงมากกาลอ่ะกับกันนี่ซึ่งอ่ะก่อน
3: นานี่เบือนปึงเมื่อเนื่อนแล้ว
4: มาซึ่งบ้านเราเมื่ออปเนิง
3: โอมันบ้ามันก่อนเบือนปึงเมื่อเนื่อนแล้ว
4: เอ๊ะบันเนืองสโอมันก่อนนี
3: ่เออกราวกี้อันโอปะเนืองโอจิบอย่าเรียนแพทย์เรียนหมอปิกมลยงกมลมะปลาปลาแตงเมื่อปะมารอดกะเปะมองแล้วหรือ
4: โอ้หนึ่งเลือนั่นอือ
3: บาเล่าเดชเจาะลอกุลเพินเสื่องเทมแย่จีกราวเปมปิรกลึกตอยอก็จีแย่งกระแบะได้บีกุ้ยนี่
4: บ้านเราเมื่อก็ไก่โพดไก่ไกลเบ่งไก่เราอยากสังเงาะเบ่ง
3: มันก่อนประเมินเอาแล้วเงาะเลยเมื่อเรื่องสังเกตระกึดเราเสมอเมื่อจิ้มกึ่นสี่แหน่ปลอดสิบแปดหนึ่งหรือจิ้มกึ่นสี่แหน่สามสิบห้าหนึ่งเขินเบอร์จิ้มกึ่นสี่แหน่ปลอดสิบแปดหนึ่งหรือสามสิบห้าหนึ่งเขินเบอร์เงืออ่านเนาะเปลือกสังเกตยัดดลอดลำเราเสมอกับเมื่อมะม่านซึ่งอันตรายมากประเวยเปลี่ยงสำหรับมันล่อบ้าก็จีเปียเมื่อไหร่ซึ่งเป็นห่วงก็เมื่อซึ่งเบื่อซึ่งมากี่แหละ
4: อาเปียเมื่อโอ้ก็ปะเกยห้ามล้อเดเรื่องซึ่งเบื่อซึ่งมาอันเบื่อเบือนโอ้ก็เบื่อในก็เหมือนซึ่งต่างซึ่งเบื่อยามเยอะนี่เกยเบื่อเกยมากุนั้นมัดยามเดมันก่อนห้อยละขัดบีจูเบื่อ
3: ยอดซึ่งในยามเดมันก่อนแต่อันล้อล่ำกับพระเยื่อมมาม่านอันแนวเป็นลาจะมือแนวมือก็อันตรกัดรอดล่อล่ำซึ่งเบอซึ่งมาเพื่อนเลยซึ่งจะอันเดเบอมือก้นเบอเพื่อก้อนนักลงลุยรอบ
4: โอ้อันมือแนวกี่จะเบือนเบอมากเกินเปิดไว้มั่งโอ้
3: เมื่อแล้วน่ะยอดระยะได้ม่านก้อนมะม่านต้องเบอซึ่งมาอัฐาดบำรุงอันมากเมื่อดอกมาอ่ะเบอเต็มบริเบอเปลสอองซึ่งอัฐาดวิตามินอัฐาดเล็ก
4: ทัดเล็กก็อ่ะยัดดัดตล่อมดัดเรียงเสื่องเรียงลำโบเรียงตรากยัดดับบุเปลสอองบรมรำตึมบริสีเลียงนี่เน่
3: บ้าก็เนื่องเลอะหือ
4: ก็บ้าเราอันยังมากเดือเน่แพทย์ดารงมอแย่ยัดดับกุ้งอีก็เล่าอันเนื่องรำมอกอันเดืองยัดแตงยอมบรมนอตังอันเดปึมกุติแทมไหน
3: นึ่งอุ่นเนื้อกี่ก็เลอะแล้วยอดจิ้มกินมันก่อนต้องเบอร์ซึ่งมาอันมากจื้อกับอาธาตบำรุงจุบยิ้มแนวเกมระยะซึ่งก่อนและกลงลุยน้ำริงจิ้มกินมันก่อนเบือนรกมงเขื่อนเบอร์ปกติมามานจิกระตั้มรอเขื่อนมวยกิโลต่อเนื่อไหน
4: ยอดเกมระซึ่งเบอร์ซึ่งมาแนวกี้ดึงนี่บาดเราซาจีชุดยังกระเวะเดบิกุญ
3: ในก็อันหนึ่งและยามมันก่อนเราโปเต้เมื่อมามันก่อนเธอสินร้านอาโอกาสเจอคาดสังเบอร์สังมามากประเวยมามันมั่งยอดบึงนองเงาะมังกนประเบือนยอพักลุยปันแพดกวดดารงมอหรืออันยอก็ยอควายแต่งอันอาปัญหาเรารอดสังเบอร์สังมาและยามมันก่อนอันคาดซานสังเบอร์สังมาก่อนละกลงลุยก็คาดเหมือนยอและยามมะอาก่อนมะกับก่อนงาก็ประกรังแรงเรายอเราไกมายาภาคลุยดารงมอแล้วหรื
4: ออู้งอจนเปลี่ยนสัญญาณยาดารงมอเนี่ยนี่อันปยาภาคลุยเมื่อจะใช้เล่าแพทย์ยาดารงมอเนี่ยกุ้งอีเราจิมกินมันก่อนอันอริยะยาภาคลุยยาแพทย์มออันเมื่อหนึ่งสเดมันก่อนนี่ก็อันย
3: อเมื่อแล้วระยามมันก่อนมามันก่อนยาจรอแพทย์ย่างจะเนี่ยสี่เดือการจะก่อนดาลงรักษาปึ้มติดตามกวดแยงซึ่งภาคลุยอุ่นเลิมแต่ยามจะรอแพทย์จิ้มบัตรต่ออารมุด
4: โอเนิงแล้วแพทย์เรื่องมอกแล้วยารสลอเด็มมากกับก้อนงากยาดักลวงลุยนี่ก็สำคัญเสมอ
3: หนึ่งนาทีก็เลอะแล้วโอเป็นห่วงบ้าลึงซึ่งเบอร์ซึ่งมาบ่าแห้งมังกรมาตามพระยมเดอันก้อนคาดสารอาหารซึ่งเบอร์ซึ่งมาก้อนกลวงลุยก็เจนเจาะเจนานริ่งไม่จะไม่อาให้กล้าลุยแล้วกิแต่อันก่อนหานเบือนหุ่นนี่น้องกิแต่งอันยารพญาตมามแบะน้ำริ่งเคลื่อนไม่จิแต่งอันยารพญาตตลอมงกพญาตกุลกับพญาตเนี่ยก็บังเบือน
4: เราเลี้ยวก็เงาะก่อนจะขาดถาดบำรุงหุ่นโอจะหยอดซอกแนวเบิดแนวมาร้องลุยกาลจะเบิดมือโดมัดกีเลยหยอดซอกกะก็น้องปลากายปันเกะ
3: ซึ่งมานี่ก็เบอร์แนวดีเกยเบอร์นี่แหละหรือลุงปันเบอร์เนี่ยก็ปริแนวก็เก็บบางเขตบางม่อนเนาะปันมามันเบอร์เปลสอองซึ่งอาจจะเมื่อลอร์นั่นเราสาจะอาก้อนยากปันเบอร์เฮียร์เนาะดื่มสาอาก้อนเลี้ยนเลยก้อนจะจอราจอควัดจอเคลียปันเบอร์โตเลเมอร์ก็อาก็เมื่อซึ่งปลักนั่นเราสาจะอาก้อนยากมันเยอะหุ่ยน้องอามากมากแนวซึ่งนั่นเราก็ปั๊มอันนี้หักตื้มหักแต่งตามยืนนอเรานี่ก็จะแต่งอันก้อนกลวงลุยเดนี่คาดซึ่งเบอร์ซึ่งมาเอ๋ประเนืองอุ่นอ่ำอันอีเบอร์ซึ่งมามากแนวระยามอิมันก่อนซึ่งจะแต่งอันมากกับก้อนกลวงลุยรังแรงห้วยก็น้องแต่งอันก้อนสมัยแถมอาเมยแนวซึ่งจูเราอันหนึ่ง
4: ฮะน้องอาเมยแถม
3: บ้าเหมือนคนเรียมว่าต้องเบิร์นแต่งเรียมหูเรียมงานประเวยมากไหนปมสาเกลแต่งปัญญาคริยมล่ะจะไรเกลหอยแต่งเวียกแดนเกลเวียกยาเกอร์นักซึ่งเคยแต่งลงคนนี้ก็ดาไปแต่งรู้อันมากบุญเบียยาก็ดาเอือกปุตยานี่ก็สำคัญเสมอดายอเล่นอยอดก็จะแต่งล้อดีกับก่อนกลวงลุยในอันตรายไหน
4: เรื่องกีเปล่าก็เบื่อนโอ้ก็เมืองคนเปือกยาดอกเราหนองปลาสุดกันล่ะไงแล้วเนี่ยเกลโอยงตุลุนกีย
3: ารเมื่อสกี้ก่อบรัน
5: ก็หักเบือนบอกครับบัดจะได้ดันลงอารกายอันกระบาดเท้าตะกางเบิดแน่เอิ่ม
3: โอ้อันเราเนากี้มาซึ่งเบิ่นมากแน่เลอะแล้วเนากี
5: ้ก็พระเยี่ยมเอิ่มซึ่งไก่เฮิบจะไก่กุ้งยำเมื่อน้องเริงหรือจะเบิ่นไก
3: ่น้องจะยัดแถมกระเปะกระปูลมือละจะไก่ซึ่งจะไก่จะรอยอก็จุ่มไม้แนวยัดเปิดยัดมายัดเลอะสบายหรือกุ้งมันก้อนเมฆก็เลอะพระเยี่ยมรอมรักเยาะเปลี่ยงเยาะเทมเนี่ยก็จะมวยคนแถมอริยะตรึกอุ่นแล้วหรือจะเลี้ยงก้นแนวเมื่อขึ้นในซึ่งอากลงากร้อนยำนี่เวียงก็จะมากเขื่อนยอดก็อาสมาชิกก้อนกลางแถมมวยคน
5: ก้อนห้องอัมดาตรึกรอดกราวนี่เดียดแต่มกจงรงจุยงมาออดแต่งแนวเมื่อเด็กก็แต่งแนวกันนี
3: ่ซึ่งยงมาตายาออดแต่งก็อามากแนวเลอะยักลักวิชาการในก็อามากแนวซึ่งอีจำเป็นต้องยอมนอกก็เบื่อนซึ่งตระเกิดเป็นห่วงก็ประเมินเรื่องมาเสียวปังนี้เป็นห่วงเลยจำกุลละกุงอีมันเยอะยอดกันนี่ซึ่งอากรหุ่ยป้าเวลาจะเปลี่ยงรอลำเด็กๆกับก่อนเราจะเมื่อก็เมื่อเรื่องซึ่งเบอร์ซึ่งมาไงแหละ
4: เมื่อแนวเล่านี่แหละโอแห่งเมื่อกุนกูเบอร์กูมาแน่ ยังมัดเกยยังยังก็จะเลี้ยงโอกับก้อนล้อนหรือ
5: โอ้เราเหมือนเดจิบมากมันยักนี่บ่าสบายเรียลลมเยอะจีเดืองรับเดืองมองนี่เดืองกะยออุ่นจะกระลาเครื่องกาล
3: ย่อยเยอะอ่ะบารกนจุลรยอและเสมอการจรดมือจะก่อนคนตรกดอุ่นในอื้อกิเตียงเราเมื่อเราเสมอมาเรือสังเปอร์สังมาอย่างแง่ก็ควรหนึ่งก็จะวางแผนอุ่นไห
4: มเออโอก็ตรกดอุ่นแล้วดายามสันดานสังอากรนี่โอก็จะเลี้ยงก่อนอันก่อนเอือกอมบุเดนี่แหละก็จะจอยอันเป็นเอรกมูลแน่เดก็จะอ้างเวลาหยัดบรมก่อนมากขึ้นแน
3: ่เลอะแล้วนะสังบาตรกดแนวกีเกือบพลังจะจ่อยลังเป็นเอรกมูลปังนิดในอมบุมากอาประโยชน์มากเสมอต่อก่อนเนี่ยซึ่งอาเมย์ยอรอดต่อลมงลาเสมอกับเมื่ออมบุจงารอมบุส่งเรียนสันร้านอมบุมากเมื่อยาวิเศษจะแตกอันก่อนเนี่ยอาละลำร่างแรง
4: แพทย์ยัดดารงมอแหน่กุ้งอีนอกเล่าแนวกี้แหละ
3: ยื้อสำคัญในยามอากรงากซึ่งได้เลี้ยงก่อนอมบุมากต้องเบิ่งซึ่งมาเนี่ยอาถานบำรุงอันมากอย่างจะเนี่ยนี่3 4เดือต่อมือเพื่อจิแตงอันมะอาลาลำร่างแรงคณิซึงอะก่อนงากกับจิแตงอันมะอาอมบุมากบอซึงจะอันก่อนเบ้อเราเสมอก็ต้องเบ้อซึงมาอันจุบรกหมวด
4: อะปะมะเออฮะนี่ก็จะเบ้อมากเบ่ง
3: ก็ปะมากซึงมารกมวลสโอลากีก็สามารถซอกเปื้อนน่ะปริดได้ได้ส่วนดทินเด้ก็อะเหมือนนกซึงมาบางยื้อบางชนิดก็อาถาดบำรุงมากมวดซึ่งจิตแต่งอันล่อลำร่างแรงซึ่งมารกมวดกี่ก็อามวยนี่มือมาสาลี่กวายมวดที่กระบาดก็มือละตึมบริมือตะโลละตึมบริยิ้มแนวมวดที่กระเปะก็มือเปรซองมวดที่ปูลก็มืออะมือกะมือกระดงหรือประเภทเปรซีบายมวดที่เปื้องก็มือมวดที่ห้าก็เหมือนดอกฮอสกอกตะเน็กกะแง่เหมือนดอกกะเสลแรงกะกระโดดตระเลยซึ่งจ้องมวดที่ตอลกับมือมวดที่รกเมื่อเมยซึ่งขัวซึ่งเบอะซึ่งมาซึ่งเรารำลุยกี่ก็ประเมินจะเราใส่จะอันเบอะรำเยาะมวยบัดซึ่งมาแต่ละเดือก็อันอาถาดบำรุงจุบมันเยาะดีก็เบอะเบื้อน
4: ก้อนมะกุนเฮระกรังแรงยงมากก็เลอะกลองเลอะหรือเยมดาเราเป็นห่วงเดะสมคมยุตุลล้อลำเดะก่อนกลาง
1: ก็เลือกกลองเลือกเยื่อมซึ่งยงมาไตแฮมอริยอมยังรายการฮัลโหลกมูดีดึกนี้ดึกนี้อาแนวกมืออมดาคักอมรายักอมดารีก็เล่าประกายรายไปเยอะหมอกตีนรินเหยาะเบื้อนแนวมือจะเลือกจิตรอแนวมือจะยักกลองยักการเยื่อมบึงบ่อมืออมยังก็ครออันยุ่มก้นนี่และอาส่วนร่มพร้อมเหยาะเพื่อแต่งอันรายการได้อีนี่เลือกเคลื่อนก็รังแกะเสลุจุ่มก้นนี่แหละจุ่มยังเพียงเมื่อยังเติมเมื่อก็โทรศัพท์ย่อรวมรายการย่ออีเบื้อนเพียงเติมซึ่งบึงบอครอกายกันนี่อันอาก็จะเรื่องเปลี่ยนอันทำยังอันทำอาก็จะติดนี่ตระกูลซาก็เจมอาดอกเบี้ยอากายมวนมวนดอมดอมแถมปัจจุบันละดึงกายลวดย่อดะกันสุดรายการมือสกี

สึงมวนสึงตอมกี่นี้ก็ไปเยอะยอจรอจุ่มอ่อนจุ่มแห้งเบือนเดมยังแล้วก็อันอากรังอาแรงแต่งกนาลเวียกเดมือดีๆแต่งแนวก็มือหล่อลำดีๆจีกรังจีแรงก็พร้อมยอดได้แปลได้แยงพร้อมยอดได้รักษาอันหล่อลำเดมกรังอาแรงแล้วก็จีแต่งอันดีนี่ปิดเวลมเวลาซึ่งยอดสนุ่มปิดกมูลกุส่งก็เมื่อแนวก็นี่ก็หุ่ยยงมาแต่แฮมเอียนลองอารกุงนอกกุงนาอยากอารเขตมุกจงรงจรุจุนำพลางก็อำหุ่นวายดาลอลำดีๆอำสนุ่มอำยอปินปัวรอดยามจุเฮงจุนักดึงยอปัวอำดันกะฮานก็เมื่อแนวก็นี่ก็อายังเวลาดารายการก็รู้จุดแล้วกุญแจรายการยอดสิงห์มือสิกีครอสมราชบึงบ่อมือมยังจิมหล่อจิมกุนอันยันเลือเบื่อลำตะเกิดแนวกับมืออันเบื่อแนวกับนี่ซึมหมายเลย

0: สนอรายการข่าวฮอกบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกนำเข้าส่งออกบ่หรือว่าการเคลื่อนย้ายทางภายในอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อได้มีการสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่ขึ้นเท่าใดแน่

0: ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านคนสวรรค์สุขเสริม
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเฮาบ้านผัดเมืองท่าน
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้าเจ้าในนามท่านเป็นหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงบุรีคำไซก่อนอื่นหมดก็อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับการควบคุมราคาสินค้าก่อนเนาะจังก้าวไปถึงหากการเฝ้าระวังและกับการป้องกันการระบาดของพยาธิอาเฮียวาหมู่แอฟริกาเนาะท่านเนาะเจ้า
1: เจ้า
0: เสร็จเลยจ้ะ
1: เรื่องการคุ้มครองราคาสินค้าอยู่ปักชันแข่งบริคำไซพวกเราก็ปฏิบัติตามดำนัด474ของคันเทิงวางออกนั่นแหละพวกเราก็ได้คุ้มครองตามบัญชีโก้ที่อันใดที่พวกเราคุ้มครองได้โดยเฉพาะในการคุ้มครองสินค้าตามโครงสร้างราคาถ้าว่ามันผิดปกติพวกเราก็จะเอาสินค้าจำนวนนั้นมาไล่โครงสร้างราคาปีกานี้แข่งบริคำไซพวกเราเห็นว่าบ่จำเป็นจะต้องได้นำเข้าหมูมาตั้งแต่โดดแล้วเนื่องจากว่าพวกเราวันนี้ฟาร์มหมูอยู่81ฟาร์มสามารถผลิตหมูอยู่ได้แสนกว่าตัวเนื่องจากว่าการสนองมันก็หลายความต้องการก็มีจำนวนที่บ่หลายปานใดแสดงว่าพวกเขามีอยู่34ตลาด34ตลาดนี้นะต้องการหมูอยู่ประมาณ 6,490 กิโลต่อมื้อหรือว่าเท่ากับ540ตัวเนาะมีอยู่66เขียงนี่พวกเขาสามารถสนองได้กับจากสันรายการนำเข้าหมูมาจากบนอื่นนี่บ่มีความจำเป็นจากสันรายการคุ้มครองเรื่องพยาธิหมูที่มาจากบนอื่นท่านก็บ่ทันมีปัญหาหยังท่าน
0: เจ้าและทั้งแผนกอุตสาหกรรมและการค้าเฮาได้มีการสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของเพื่อเฝ้าระวังขึ้นได้ในการบางเทื่อเพิ่นมีการลักลอบเคลื่อนย้ายเนาะผ่านชายแดนของพวกเฮาไปเนาะอันนี้พวกเฮาได้เอาใจใส่ขึ้นได้เนี่ยเจ้า
1: ทางพวกเฮามีเส้นทางที่เคลื่อนย้ายสินค้าเป็นทางเลขที่23อยู่ในทางเลขที่23นี้ก็มีทางหน่วยงานของพวกสภาแพทย์ก็คือพวกกติกรรมนั่นแหละกติกรรมในชีวิตลองเป็นประจำการดูปกติของเพื่อนอยู่แล้วสำหรับพวกเขาแท้ก็อยู่ในตลาดพวกเขาก็ได้ลงอยู่คู่มือคือมันนี่ก็ลงตั้งแต่เก้าโมงพอปัจจุบันก็ขึ้นมาและพนักงานพวกเขาลงติดตามเบิ่งว่ามีปัญหาอย่างบ่ต่างแต่ว่าปกติคืออยู่ตลาดปักชันมื้อนี้เขาก็รายงานมาว่าบุญคนซื้อชิ้นหมูกินปกติตามธรรมดาและชิ้นหมูอยู่ตลาดปักชันนี่จะได้ขายอยู่ประมาณชาวอิฐหาชาวสองตัวยังไม่ได้เขาฆ่าชิบตัวยังบ่ทันได้มัดยังบ่มัดเครื่องนึงซ้ำ
0: เจ้า
1: คนบ่กิน
0: ก็อาจจะเป็นน้ำมันในระยะนี้ที่ว่ามีข่าวเกี่ยวกับการระบาดของพยาธิอาฮีวาหมู่แอฟริกานี่แน่และเหตุให้คนนั้นกังวลว่าการบริโภคเข้าไปแล้วอาจจะมีผลกระทบต่อร่างกายก็เลยว่าเห็นว่าอัตราการบริโภคเลยลดลงเนาะท่านเนาะ
1: อันนั้นมีส่วนมื้อนี้ยังใครน้อยนึงก็จะว่ามื้อนี้ยังใครนั้นมื้อนี้13ตัวของค่า13ตัวนี้ก็ได้ขายเครื่องหลายแล้วแต่ที่ประเทศมาว่าค่า8ตัวยังบ่หมดซ้ําเพราะมื้อนี้มันเกี่ยวหม้อเข้ามื้ออื่นก็หลายเติบอันนั้นก็เป็นส่วนนึงอันที่2มาอยู่ปักชันนี่มีจุดพิเศษอยู่บนว่าป่ามันจะหลายบัดนี้น้ําฟ้าแดดประมาณทิศกัวนี่ป่าก็หลายแหละเริ่มหลายแล้วป่าโคนี่เคยขายโล100,000ซาวตัวใหญ่เป็นวานเนี่ยก็ซื้อก็มีแต่ 70,000 กีบลงบักหลายก็เลยป่า
0: เจ้า
1: เ
0: ป็นตาไปซื้อป่าอยู่ทั้งบริคำไซกินเน
1: า
0: ะท่านเนาะ
1: แม่นเจ
0: ้
1: า
0: บริโภคป่าบ่มีพยาธิเด้ไผก็เลยหันมากินป่าหลายนี่
1: เจ้ามื้อนี้เห็นว่าขึ้นสมควรอยู่ตลาดปักชันว่าขายค่าหมู13ตัวนี่ก็ขายได้เกือบจักหมดแล้วแต่เมื่อวานนี่8ตัวนี่บ่มีไผซื้อเพราะมื้ออื่นนี่มีการขายหัวเข้าคือเอางูนั่นแหละเขาก็เลยว่าซื้อใส่หัวเข้านั่นเด้ประมาณนั้นปกติชาวตัวนี้บ่พอขายอยู่ตลาดปักชัน
0: เ
1: ห็นลงมาทิพตัวลงมาครึ่งนึงยังบ่ได้ขาย
0: เจ้าและบัดนี้สภาพบรรยากาศพวกมื้ออื่นสิเป็นอันมื้อบุญฮอเข้าแล้วเนาะท่านเนาะ
1: เจ้า
0: บรรยากาศของตลาดเด้ในตลาดอยู่ภายในแขวงบริคำไซเฮาเป็นเท่าใดและส่วนใหญ่ประชาชนเพิ่นหันบริโภคอีหยังหลายกว่าที่ว่าจับจ่ายซื้อเครื่องแทนนั่นประเภทสิ้นหมูนี่ที่ว่าสิ้นหมูลดลงนี
1: ่เขาอันนั้นซื้อเครื่องประเภทเครื่องสังฆทานนี่แหละเขาเป็นฮอเข้าเนาะเครื่องสังฆทานก็เป็นเครื่องสำเร็จรูปเขามาเฮ็ดให้เองๆในจำนวนนึงจำนวนก็ซื้อสำเร็จรูปอยู่ตลาดส่วนวัคซีนปลาเป็ดไก่นี่ก็เม็ดไก่นี่ถือว่าได้ขายดี

0: น่ะกระเบนฮูกไก่ปอกแล้วก็ไก่กระเบนฮูกก็คือไก่พะโล้
1: เจ้า
0: ก็ได้ขายดีไอ้ตามไอ้น้องรายงานมาได้ขายดีว่าซั่นคือคักแต่ตอนเช้ามาจนถึงปัจจุบันนี้
1: เจ้าก็ซั่นก็ในระยะที่ประชาชนมีการลดพรในการบริโภคสิ้นหมูเนาะและไปหันไปบริโภคประเภทสิ้นอื่นแทนโดยเฉพาะกับสัตว์ปีกเนาะและกับปลาและเฮาได้มีการควบคุมในราคาขึ้นได้ใดเพิ่นว่าบางเทื่อพอค่าเช้าขายเนาะพ่อแม่ค่าเช้าขายนี่เห็นหันสวยโอกาสเห็นว่าในระยะที่มีการระบาดหมูแล้วประชาชนบริโภคแล้วเฮาต้องมาขึ้นราคาประเภทสิ้นไก่แทนประเภทไก่แทนประเภทปลาแทนตัวนี้เฮาได้มีการกวดกาติดตามขึ้นได้ใด
0: อันนี้ตัวเป็นตัวที่สําคัญแต่ว่าก็มีจุดดีอยู่บนนึงเพราะว่าระยะเศรษฐกิจคือจังซี่คนส่วนหลายหันไปขายหลายขึ้นเฮ็ดให้มันมีการแข่งขันคันเจ้าขายแพงกว่ามีไผซื้อนําจากอันน่ะผู้ขายยกตัวอย่างคือเขียงหมูนี่แต่กี้มีแต่30ปลายเขียงปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น60ปลายเขียงแสดงว่าคนขายหลายขึ้นอย่างแต่ฉะนั้นพวกเฮาก็บ่ทราบสิคุมยากกว่าปานใดถ้าว่ามีอันในกรณีคือว่ามันจะขาดตลาดแต่จะสวยโอกาสขึ้นพวกเฮาก็มีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่เขามีผู้โทรมาดอกพวกเฮาจะลงไปเบิ่งว่ามันจําเป็นจะให้ขึ้นบ่คือจังซี่แต่ว่าก็บ่มีปัญหาพอปานใดสําหรับปานนี้
1: เจ้าแต่ว่าแต่ละแขวงเพิ่นก็เนาะผู้บริโภคเพิ่นก็วิตกกังวลเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคหมูบางแขวงที่ว่ายังบ่มีการติดเชื้อเพิ่นก็มีการสนองไปปกติแต่ว่าประชาชนเป็นห่วงต่อสุขภาพก็บ่กล้าบริโภคไปซั่นแน่นอน
0: แม่น
1: เจ้าและเว้าเรื่องสิ้นหมูแล้วเฮาคงเข้าได้นึงเนาะในระยะที่ว่ามีบุญฮอเขาสลากนี่แหละนอกจากการบริโภคประเภทซีนแล้วการจับจ่ายการจําหน่ายประเภทซีนแล้วนอกนั้นก็เป็นเครื่องอื่นๆนี่เด้เฮาได้มีการควบคุมหรือว่าการเบิ่งราคาขึ้นได้ใดการควบคุมราคาขึ้นได้ใด
0: ผ่านมามันมีปัญหาอยู่บนว่าคู่สังฆทานมันอยากพวกเขาได้กวดพบแล้วก็เอิ้นมาตักเตือนแต่ว่าก็บ่หลาย1มันอายุการใช้งานมันหมดกําหนดแล้วอายุการใช้งานอันที่2สินค้าอยู่ในคู่สังฆทานมันบ่สมกับราคา
1: เจ้า
0: จากปัญหาในนี้พวกเฮาเอิ้นมาตักเตือนแล้วก็เห็นว่าดีขึ้นแต่อันที่บ่ดีก็คือผู้ขายนั่นน่ะผู้ขายคู่สังฆทานจะบ่ได้ขายเขาจะซื้อไปเฮ็ดเองปัจจุบันนี้ส่วนหลาย 80% ซื้อไปเฮ็ดเองหมดซื้อสินค้าไปเฮ็ดเองเพราะว่าเขารู้จักว่าคู่สังฆทานมันบ่แน่บ่นอนเฮ็ดให้พวกอันน่ะพวกเฮ็ดธุรกิจหรือว่าพวกเฮ็ดผู้ประกอบการด้านนี้น่ะฆ่าตัวเองไปในตัวหมายความว่า
1: เจ้า
0: ได้ขาย
1: ได
0: ้ขายเพิ่นเก่าจะซื้อไปเฮ็ดเอง
1: โอ้ตัวนั้นเกี่ยวกับคู่สังฆทานเนาะเดี๋ยวนี้ประชาชนเพิ่นเห็นว่าออกข่าวทั้งอันสื่อสังคมออนไลน์เนาะว่าโอ้ไข่ออกมาแล้วบ่คงกับอันราคาผลิตภัณฑ์แต่ละอันกับบวกใส่กันก็บ่เท่ากับราคาที่เห็นเฮาซื้อไปว่าซั่นๆ
0: อันนึงอันที่2ก็คือว่าสินค้ามันหมดอายุ
1: เจ้าน
0: ําใช
1: ้บ่แก้เอาออกมาเปลี่ยนว่าซั่นซะเอาตุกเก่ามาขายค
0: ืนเพิ่นก็ฮู้จักว่าอันใดว่ามันเว้ากันบ่ได้เด้เนาะไปฮอดวัดแล้วก็ใส่แก้รถจังซี่น่ะในกรณีคือจังซี่แหละพวกเฮากวดพบแล้วพวกเฮาก็ลงอันน่ะข่าวตามเว็บไซต์ของแผนกอุตสาหกรรมการค้านี่เฮ็ดให้ผู้เฮ็ดธุรกิจด้านนี้หั่นน่ะบ่สามารถไปได้ดีความหมายเพราะว่าผู้ประชาชนแต่ละเงินเขาซื้อเครื่องเพชรเองเขาห่อเองเขาแพ็คเอง
1: เจ้าตัวนี้พอค่าเช้าขายก็ต้องได้ตื่นตัวเด้เนาะ
0: แม่นคนตื่นตัวนี่คือค่าชีวิตตัวเองจ้ะ
1: ต้องเป็นเจ้าการนํากันในการที่ว่าโอ้เฮาสิเฮ็ดได้ใดเฮ็ดให้มันมีคุณภาพเฮาสิได้ขายออกถ้าเฮายังยืนว่าผลิตภัณฑ์ของเฮามันดีแล้วก็เฮาบ่ได้เห็นตัวหลอกลวงลูกค้าก็เข้ามาหาเฮาเช่นเดียวกันบ่แม่นว่าเฮาเฮ็ดให้โจมตีเฮ็ดให้ผู้บริโภคบ่ไปซื้อนี่เป็นไปบ่ได้เนาะท่านเนาะอันนี้มันก็ต้องมีการตื่นตัวทั้ง2ฝ่ายถ้าฝ่ายใดฝ่ายนึงมีการตื่นตัวฝ่ายเดียวฝ่ายนึงก็ต้องได้ปรับตัวเข้าหากันคือกันเจ้าและอันนั้นโตมีอีกอันนึงคืออันผ่าสบงนี่เนาะที่ว่าเฮาเอิ้นผ่านั่นน่ะ
0: ผ่าไก่อีวอน
1: ผ่าไก่ที่อันนั้นเพิ่นแกะออกมาละเจียเต็มจักผ่าหยัดผ่าย่ออีหยังนี่ตัวนี้เฮาได้ลงกวดบ่ท่าน
0: บ่ได้ลงกวดแต่ก็อันน่ะให้กับทางสงฆ์เพิ่นก็เว้ากันเองอยู่ในอันน่ะเวลาเพิ่นให้พรให้เทศน์นั่นแหละเพิ่นก็ว่ามันบ่เป็นกุศลเป็นบ่เป็นมงคลแก่ตัวเองนั่นแหละที่ว่าทานอันที่บ่ถูกต้องตามที่ตามคงน่ะเพิ่นก็เว้าอยู่เห็นอยู่วัดก็เว้าอยู่อันนี้พวกเฮาบ่ได้ไปกวดไปกาหยังดอกอันนี้แต่เพิ่นก็ตื่นตัวเองเพิ่นน่ะผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมผู้วันให้ฉินให้พรเพิ่นก็เว้ากันอยู่ในโบสถ์อยู่ในอารามก็
1: เจ้าเจ้าเจ้าอ่ะนอกจากนั้นแล้วเว้าเรื่องเครื่องอ่ะนะคุสังฆทานแล้วที่ติดพันนั้นปัจจุบันนี้คนบริโภคเครื่องทะเลเนาะอาหารทะเลหลายเฮาได้มีการลงไปกวดกาขึ้นได้ใดในนอกจากประเภทสิ้นหมูสิ้นปลาประเภทปลาประเภทไก่และอาหิวาหมูเฮาก็ได้มีการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังอยู่แล้วเนาะและนอกจากนี้ก็เป็นอันที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นเครื่องทะเลอาหารทะเลที่นําเข้านี่เนาะที่ว่ามีสารปนเปื้อนนี่เฮาได้เน้นหนักขึ้นได้ใด
0: ตัวนี้เนื่องจากว่าบ้านเฮาบ่มีแต่ว่าความต้องการมันมีความต้องการมันมีก็เลยว่าจําเป็นต้องได้นําเข้าแต่ว่าการนําเข้ามาหั้นพวกเฮามีคณะกรรมการนึงซึ่งว่าอันนี้มันก็ใช้งบประมาณจํานวนนึงในการลงโดยเฉพาะแม่นน้ํายาของสัตวแพทย์มันพวกเฮามีคณะกรรมการมันมีตํารวจแล้วก็มีคณะสัตวแพทย์มีอุตสาหกรรมการค้าลงพร้อมกันมันต้องได้ใช้น้ํายาย้อนแล้วพวกเฮาลงปีนึง2เทื่อแต่ว่าลงปีนึง2เทื่อเลยเป็นปกติอันเนี้ยนะแต่ว่าคันว่าท่าได้ครับการรายงานการห้องเรียนพวกเขาลงเลยลงเลยแต่ว่าโบโบชู้เห็นแล้วปัจจุบันที่พวกเขาลงก็เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริโภคได
1: ้
0: มีคณะกรรมการลงจับ
1: แปลว่าอยู่ทั้งแขวงเฮากะว่าเรื่องเกี่ยวกับกะสารปนเปื้อนเนาะสารปนเปื้อนทั้งอาหารทะเลน้ำยาเซน้ำยาเฮาได้เก็บงวดแต่กับบ่มีบ่พบเห็นว่าซั่นซะกวดกวดไปลงไปกวดกับบ่พบเห็นตัวนี้ก็แม่น
0: บ่บ่เห็น
1: ก็แปลว่าพ่อค้าชาวขายเพิ่นก็มีสติแล้วก็เป็นเจ้าการนําเฮาเนาะให้การงบและการจําหน่ายเพื่อบ่ให้เอ็ดให้อันมีผลกระทบต่อผู้บริโภคแล้วก็คือผู้ซื้อและท่านเห็นว่าการจะตั้ง
0: ปฏิเจ้าเชิญๆมันมีการบทเรียนปีผ่านมานี่แหละพวกเฮาลงกวดพวกเฮาเอาน้ํายายอดใส่น่ะส้มป๋าม
1: ัน
0: ก็เลยฟดแดงขึ้นมาพวกเขาเอิ้นพวกคุณอยู่ตลาดมาเบิ่งนํากันหมดแต่ค่านั้นมาเขาก็ย้านเอาเอิ้นมาหมดประชาชนอยู่ตลาดนั่นแหละผู้ที่ค้าผู้ขายมาเบิ่งแม่มาเบิ่งแม่บ้านหามันเป็นอันนี้ได้อันนี้ได้พวกค้าได้ทีนี้เขาก็เลยย้านแต่ก็ได้บทเรียนจากการมาไปกวดที่ที่2ก็บ่มีแหละมันเฮ็ดให้ผู้ขายจํานวนนั้นเราก็บ่ได้ขายเลยได้เราก็ย่าเลย
1: ให้เฮ็ดเป็นตัวอย่างว่าซั่นซะ
0: เ
1: ฮ็ดให้เฮ็ดเป็นตัวอย่างแล้วผู้ก็เจ้าเห็นแล้วก็เจ้าก็ย่านส่งมาผู้สิขายสิอยากเฮ็ดอีกก็ย่านที่ถ้าว่าเป็นแบบนี้อีกค่อยก็เอาไปขายอีกคนก็บ่เชื่อถือเด้อ
0: บ่เช
1: ื่
0: อถือแล้วเราก็บ่ได้ขายเลยได้ผู้นั้นได
1: ้
0: เราบ่เห็นเรามาขายแล้วเราไปเฮ็ดอาชีพอื่นบ่ได้ว่าได้แต่ได
1: ้เจ้าก็เฮ็ดให้
0: เราก็บ่ฮู้เราก็นําเข้าเราก็ว่าจังซั่นแต่ว่าพวกเฮาก็เอามาทําลายทิ้งเราก็บ่ได้ปรับได้ใหม่หยังแล้ว
1: เจ้าและนอกจากนั้นนั่นเว้าเรื่องอันนั้นการวางจําหน่ายสินค้าแล้วผลิตภัณฑ์อื่นๆในที่ลักลอบนําเข้ามาจําหน่ายอยู่ทั้งแขวงบุรีคําแซเฮามีบ่เพราะว่าในระยะผ่านมาก็เห็นมีข่าวๆเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีท่านเหล่านี่เนาะเครื่องดื่มที่มีท่านเหล่านี
0: ่
1: ที่นําเข้ามาแน่แล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เพราะว่าแขวงเฮามันติดชายแดนเนาะเฮาได้มีการเข้มงวดแล้วก็ลงกวดพบเห็นบ่ท่าน
0: ท่านมานั้นมีเหล้าอาเบียที่นําเข้ามาจากอันน่ะเบื้องตะวันออกนั่นแหละพวกเฮาก็ได้ทําลายทิ้มหลังจากทําลายทิ้มย้อนเป็นจํานวนใหญ่จํานวนใหญ่ที่นําเข้ามาพวกเขาก็มาซอกเก็บเอา

0: ข่าวสารนี่แหละเพราะว่างบประมาณพวกเขาน้อยพวกเขาจะไปสร้างเครือข่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารว่าอันไหนจะลงไปห้อยไปถึงในเวลาอันอิดด่วนนี่นะมันก็ช้าจังสันเลยสำคัญผมเป็นงบประมาณในการสร้างบุคลากรปัจจุบันพวกเขาพนักงานคนยิงลดน้อยถอยลงมันน้อยผู้พักบำนาญไปได้แล้วพนักงานก็น้อยคุต้าก็บ่มีจังสันก็ได้นำไซต์พนักงานที่มีอยู่จำนวนจำกัดของเฮียงห้องมหาทางประชาชนผู้ประกอบการที่อยู่ในลักษณะเดียวกันให้คุมมือกับพวกเขานั่นแหละถ้าว่าเห็นมีเบาะแสอันใดที่บ่ถูกบ่ต้องก็ขอให้รายงานพวกเขาก็บุ้งบ่ถึงพอถึงกันก็มีหน้าที่ช่วยในระยะต่อไปเจ้า
1: เจ้าตัวนี้ก็ต้องได้ช่วยกันแล้วเนาะในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานเพราะว่าเวียกงานของภาคอุตสาหกรรมการค้านี่สําคัญหลายเด้นอกจากการควบคุมราคาสินค้าแล้วภาระหน้าที่บทบาทก็มีหลายอย่างที่เกี่ยวกับรวมเนาะนอกจากนี้ก็เป็นการส่งเสริมประชาชนผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าการวางจำหน่ายสินค้าเพื่อให้ประชาชนได้มีสร้างรายรับสร้างรายได้เข้าให้แขวงเนาะตอนนี้ก
0: ็
1: ยึดจุแขวงเฮานี่อันนั้นตัวการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของแขวงนี่มีอย่างในทางที่เป็นอันพ้นเด่นที่เฮาได้เป็นทางแห่งของเฮาในการดึงดูดผู้ซื้อผู้ขาย
0: อันที่ง่ายๆแท้ก็แม่นอย่างพลาแต่ที่ว่ามีเนื้อที่หลายกับตัวมากกว่ามันต้นเป็นพื้นที่พื้นสินค้ากิจกรรมเนี่ยอันที่ง่ายน้องลงมากกว่ามันการผลิตเข้าและก็เป็นสินค้าอันควรเงินอุดมที่มีโน่แนงจำนวนหนึ่งก็เริ่มขึ้นมาที่ไกลในทับอุดมแล้วก็มีพวกจักสารพวกอันผลิตภัณฑ์เหล้าหมักเมาเหล้าแว่งหมักเมาม ีประเด็กทรงเครื่องคือจังที่แหละมันที่มีอันนอนแดงขึ้นมาพวกเขาจังที่อัปเดตขึ้นมาให้มันได้อุดรเจ้า
1: เนาะตัวที่ทานได้เว้ามานี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อันพ้นเด่นของแขวงบ่อคำไสที่ว่าผู้ใดไกลไปไกลมากก็ต้องได้จับจ่ายมาซื้อเนาะนอกจากนั้นยังเห็นอันป่านี่ได้ทานป่านี่มันเฮาสนองภายในบ่ที่ว่าเฮาทางเฮาขี่กายสายเด่นเนาะกายทั้งแขวงบริคำไซไปจะขาดบ่ได้ก็ต้องเวซื้อนั่นน่ะบ่อนนั่นห้านขายจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป่าเนาะก่อนสิเข้าไปหานครหลวงเวียงจันทน์แล้วว่าสิออกไปต่างแขวงตัวนี้นี่มันเฮาได้ส่งเสริมขึ้นได้ใด
0: อันนี้คันสิว่าส่งเสริมก็ส่งเสริมให้ขายนั่นแหละส่งเสริมให้ขายอยู่แคมทางที่จริงแล้วมันก็บ่ถูกมันเป็นการที่บ่เป็นระเบียบจังได๋แต่ว่าก็เฮ็ดจังได๋มันดังมาแล้วหมายว่ามันได้ซื้อได้ขายก็เลยเปลี่ยนสิขายคนรู้จักแล้วก็เลยให้ขายเขาก็ส่งเสริมให้ขายอันที่หนึ่งอันที่สองมาสินค้าเป็นป่าที่นำเข้ามาเป็นป่าอยู่ฮั่นขายอยู่ฮั่นส่วนหลาย 80% เป็นป่านำเข้ามาจากฝั่งเมืองประเทศตะวันตกทางเมืองไทยนั้นแต่ป่าพวกเขาแท้ก็บ่หลายเป็นหยังป่าพวกเขาจึงสนองบ่ได้ก็ย้อนว่าการนั้นระดับก็คือที่ว่าในเป็นทรายมันน่ะของป่านั่นน่ะมันบ่ได้ตามมาตรฐานของเขาจังได๋สมมุติว่าเขาจะได้ตู6ขีด100กิโล8ขีด80กิโลโล2ขีด50กิโลคือจังสิพวกเขาบ่สามารถสนองให้ได้อันที่1อันที่2มาป่ามันก็อยู่บ้านเฮามันบ่เลี้ยงบ่ได้คือป่าอิซกป่านางนวลคือจังสิในบ้านเฮาบ่มีก็เลยต้องได้นําเข้าส่วนป่าแห้งตัวน้อยๆนั่นมันป่าบ้านเฮาป่าเฮาป่าดูป่าตองที่ซุ่มเป็นป่าบ้านเฮาจํานวนนึงครับ
1: เจ้าเด้คันว่าบ่ได้ถามแผนกอุตสาหกรรมการค้าเฮาก็บ่ฮู้เด้ว่าป่าถ้ามาแต่ทางใดโอ้ป่าเฮาแท้ๆว่าซั่นบ่ต่อลงมาแล้วว่าเงินขึ้นว่าซั่นอ้าวบัดว่าป่าแท้ๆแต่ว่ามีเงินขึ้นมันแม่นเท่าใดเนาะ
0: เจ้า
1: ๆกับติบ่ได้เนาะท่านเนาะการสิซื้อสิขายประชาชนเพิ่นสิหันเท่าใดเฮ็ดให้เพิ่นได้รายรับเพิ่นก็ต้องเอาเข้ามาขายอยู่แล้วแต่ว่าอยู่จุดเขตนั้นมันเป็นจุดที่จุดเด่นในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ป่าเนาะเพิ่นสิเอามาเท่าใดเพื่อบ่ให้ขาดตลาดก็อันใดก็เฮ็ดให้ประชาชนได้มีอยู่มีกินแล้วก็สร้างรายรับให้กับเจ้าเนาะแต่ว่าอันตัวหลักๆก็เป็นเรื่องราคานี่แหละการเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบบ่การช่วยไส้โอกาสว่าป่าราคานี่มันยามมันแพงเอาขึ้นเอาหยังก็มีแผนกอุตสาหกรรมการค้าก็เอาใจใส่ลงไปกวดกาอยู่ว่าซั่นซะเจ้านอกจากนี้

0: ที่แล้วท่านเห็นว่าแผนในตัวนานนี่เด้ทั้งภายในอุตสาหกรรมการค้าเฮาจะได้สุ่มใส่หยังเนาะนอกจากปัจจุบันนี้ที่ท่านได้เว้ามาโค้งเข้ามาหาการระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกานี่เฮาสิเฮ็ดแนวใดสิระดมให้ประชาชนหันมาบริโภคสิ้นหมูเนาะซึ่งว่าแขวงเฮาก็บ่ได้มีการระบาดแต่ประชาชนบ่ได้บ่กล้าที่บริโภคสิ้นหมูนี้ดังกับมันก็สิเป็นส่งผลกระทบให้แก่ผู้เลี้ยงเนาะผู้เลี้ยงแน่ประชาชนที่เลี้ยงแน่ที่เอามาจําหน่ายตัวนี้ทางแผนกเฮามีแผนการคือแนวใดแน่ที่สิระดมในการจับจ่ายซื้อประเภทสิ้นนี้ให้เป็นปกติอยู่ทั้งแขวงบริกรรมไส
1: พวกเฮาอยู่แขวงบริกรรมไสเนี่ยก็เนื่องจากว่าได้รับทุนการพัฒนาท้องถิ่นของศูนย์กลางก็ได้จํานวนหลายนี่แหละพวกเฮาก็ปล่อยลงให้ผู้ประกอบการธุรกิจคันกู้เงินอยู่นั้นแต่ปัจจุบันนี่ได้ปล่อยได้หลายแล้วมีแต่พวกเฮาลงติดตามซุกยูว่าเงินที่เจ้าเอารัฐบาลไปดอกเบี้ยต่ํานี่นะเจ้าได้ผลิตตามที่เจ้าได้เว้ามานั้นบ่เพื่อจะเฮ็ดให้สินค้าที่เจ้าผลิตนั้นมาสนองให้ตลาดที่เจ้าได้เว้ามานําบุตรมีภาคเศรษฐกิจนั้นให้มันเพียงพอกับความต้องการของตลาดเวลาใดที่ว่าสินค้ามันหลายขึ้นจะเฮ็ดให้ราคามันค่อยๆต่ําลงในเฮ็ดผู้บ่ให้ได้ผู้บริโภคมานําใช้อันที่1อันที่2มาพวกเขาสิเฮ็ดปัจจุบันก็เฮ็ดอยู่แหละพวกเขาจัดงานวางแสดงและขายสินค้าผลิตภัณฑ์ภายในพวกเขาโดยมันส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจร่วมกับสภาการค้าและภาคอุตสาหกรรมค้าจัดพวกเขาจัดเรื่อยๆโดยเฉพาะมันมีงานบุญสุขเฮือปัจจุบันอยู่บ้านเขาไปเฮ็ดบุญสุขเฮือหลายพวกเขาเฮ็ดอยู่ขั้นบ้านดูขึ้นมาแหละขั้นตัดแสงแต่มาเข้าเมืองและอยู่ในญาติจจอนี้พวกเขาก็คิดจะจัดแต่บุญสุขเฮือปักสั้นและก็มีกฐินพระราชทานจากฝั่งเมืองประเทศไทยมาจัดพวกเขาก็เกี่ยมใส่งานตลาดนัดเพื่อจะได้สู้สินค้าที่ตัวเองผลิตอยู่บ้านนั้นมาให้สู่สายตาของประชาชนได้รู้ว่าพวกเขามีอันนี้และแท้ประชาชนมั่นใจว่าพวกเขาเป็นของลาวเขาแท้พวกเขาเฮ็ดแท้ยกตัวอย่างว่าส้มหมูเขียบหมูของบ้านพลโฮมเมืองปักสันแข่งบริกรรมไซที่ได้รับเงินส่งเสริมจากรัฐบาลเราจำนวนสองตื้อปลายนี่เขาก็เฮ็ดปิดกลุ่มได้ดีจำนวนนี
0: ้
1: และเฮ็ดให้ประชาชนนั้นมั่นใจว่าโอ้มันถือได้ก็ย้อนว่ามันมีของเขาเองดิของบัวบุได้นำเข้ามาจากบนอื่นเนาะมันจะมีในนั้นครับ
0: เจ้าอันหลักๆจะเป็นผู้บริโภคก็คือประชาชนเฮานี่แหละเนาะให้หันมาใช้ก็คือมาบริโภคของภายในเฮาเองเพื่อหยังเพื่อเฮ็ดให้ผู้ผลิตมีกําลังใจในการผลิตในการจําหน่ายได้ราคามันก็ถูกลงเฮาก็ต้องบ่วิตกกังวลในการที่นําเข้าแล้วเฮ็ดให้ราคามันสูงว่าซั่นซะเจ้าและท่านเองเด้มีหยังตื่มบ่ในการอยากฝากถึงประชาชนคือในใดบ่แล้วก็อยากฝากถึงทั้งภาครัฐเฮาตื่มในการสุกยู่การผลิตภายใน
1: เจ้าก็ในนามเป็นพนักงานภาครัฐผู้นึงที่ได้อยู่ในวงการนี้มาดนขอบ่มีหยังก็ขอขอบใจนําภาครัฐที่ได้สุกยู่ส่งเสริมขึ้นให้ประชาชนมีแต่ว่าเรียกร้องให้ประชาชนทั้งหมดนั่นแหละให้คํานึงถึงการบริโภคการนําใช้การจับจ่ายอันใดที่มีภายในบ้านเฮาเพื่อให้เป็นการส่งเสริมให้ไทยพวกเฮามีผลิตภัณฑ์ให้ประเทศไทยภายในพวกเฮาเข้มแข็งขึ้นเชื่อมั่นว่าทางผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการจะให้ความร่วมมือนําใช้ผลิตภัณฑ์พวกเฮามีนี้ให้มันแต่ชุดก็ชุดปลายนั่นแหละบ่ให้ถือว่าการนําเข้ามาดีคนของเฮาเอาก็ได้ยินว่าตะกี้ตนจะหมายตะกี้ก็ได้ว่าเฮานําใช้สินค้าภายในพวกเฮานี้ให้มันมีความเข้มแข็งเราเฮ็ดเราใช้เราได้เราเจริญอันนี้ยังมียังแม่นสัจจวิภาคอยู่จังซั่นคําขวัญดังกล่าวนี้เอามานําใช้ในเวลานี้ก็ได้เพราะว่าพวกเฮาเฮ็ดได้หลายแนวแล้วต่างแต่ว่าพวกเฮายังติดค่านิยมจากการนําเข้านั้นหลายจริงๆแล้วสินค้าพวกเฮาก็นําใช้ได้ดีโดยเฉพาะมันสินค้ากสิกรรมอุปกรณ์นี้ก็เห็นเอาสินค้ากสิกรรมนี่ข้ามไปขายฝั่งไทยนั่นจํานวนหลายสมควรเช่นโนแยมะเพ็ดก็เห็นนําเข้าส่งออกไปฝุดส่งฝากฝากนั้นเป็นสินค้าชายแดนถึงว่ามันสิน้อยแต่ว่าก็เรื่อยๆหมูดํานี่ก็ส่งขายไปเวียดหมูดํา
0: เจ้า
1: ประมาณ12โลส่งขายไปเวียดชิ้นหมูแห้ง กระทรวงขายไปเวียดใกล้ลาดเป็ดกึบเป็ดกาบกระทรวงขายไปเวียดจะจันก็แสดงว่าผลิตภัณฑ์สินค้าพวกเขานี่มีคุณภาพเพิ่นจังซื้อ
0: จัง
1: สันกดยังฟ้องมาทั้งหมดผู้บริโภคผู้สนใจอยู่ภายในพวกเขานี่แหละว่าพวกเขาสินค้าพวกเขานั้นดีแต่ว่าพวกเขายังติดค่านิยมในการนำเข้าอยู่เนาะอันนี้ก็อย่างที่ฮ้องมาคือดังนั้นเจ้า
0: เจ้าคำขวัญเราใส่เราได้เราเจริญตัวนี้แม่นแท้ๆเลยปัจจุบันนี้กับประชาชนกับหันมานนำใส่เงินกีบของเขาก็เป็นจำนวนหลายแล้วสิว่าสิเห็นอีรีว่าสกุลเงินต่างประเทศนี่ก็บ่มีละลดลงพอลงหลายแล้วก็บ่เห็นตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าประชาชนเขาก็เป็นส้มเสยเพิ่นละเนาะประชาชนทั่วประเทศนี่แหละเป็นเจ้าการน้ำกันในการส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวสกุลเงินกีบเองอีกทุกอย่างเจ้าและตัวเบาเรื่องสิ้นหมูนี่ก็อยากให้ทานฝากถึงตื่มเนี่ยเจ้า
1: สำหรับสิ้นหมูนี้ก็บอกให้ประชาชนท่านวิตกกังวลอย่างมั่นใจว่าทางภาครัฐพวกเขาได้เอาใจใส่เป็นพิเศษโดยเฉพาะเป็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคือของเขตกิจกรรมเพิ่นก็สืบประถามไปเพิ่นว่าเพิ่นก็กระชิดติเทศเป็นพิเศษอยู่นำตลาดอยู่ในหน้าเขียงอยู่โรงงานฮอตฟาร์มขอให้พวกท่านบริโภคด้วยความมั่นใจบอกให้ตื่นเต้นว่าจะมีอะไรมาเป็นพยานที่มาแทรกซ้อนขอให้มั่นใจในการบริโภคและการสะอาดซื้อเนาะอาจารย์ขอมีเท่านั้น
0: เจ้าเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านคอนสวรรค์สุขเสริมหัวหน้าภายในอุตสาหกรรมและการค้าแขวงบริคำไซหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติกับห่วมในรายการฮอบ้านของพวกเขาในมื้อนี้เจ้า
1: ขอบใจหลายๆเจ้า
0: เจ้าเจ้าโอกาสหน้าสิขอเชิญเข้าตื่มเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าโชคดีท่าน
1: เจ้า
0: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของทานคนสวรรค์สุขเสริมหัวหน้าภายในอุตสาหกรรมในการค้าแขวงบริคำไซทางแขวงบริคำไซนี่ยังบ่พบการระบาดของพยาธิ
2: สบายดีเซี่ยว
3: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
2: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
3: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
2: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
4: ตั้งหน้าพัฒนาขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
5: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ้องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น. ถึง 18:00 น.และออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.

เงินล้านเงินแสนก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายตัวทานบ่แข็งแรงสบายดีท่านผู้ฟังทุกแพงตอนรับกันสู่รายการอาทิตย์สดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทั้งระบบ AM AM ตอนนี้นี่มูลขึ้นมาฟังทาง FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์แทนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าทางระบบ AM เพิ่นกําลังซ่อมแปลงท่านจ้ะบางท่านมามูลขึ้นไปฟังขึ้นกลางเฮา567กิโลเฮิรตซ์นะจ้าจ้าจะแจ๊ดมันบ่กําลังมีการปรับปรุงซ่อมแปลงทุกท่านเนาะฉะนั้นมาฟังคลื่นที่ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆรายการแม่นออกกระจายในคลื่นระบบนี้ท่านจ้ะพบกันกันมื้อนี้กงกับมื้อวันศุกร์แล้วมื้อนี้มื้อวันศุกร์25กันยา2026ขึ้น14ค่ำเดือน10นะปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เอามื้อนี้ก็วันศีลเด้14ค่ำเนาะบางท่านก็สิบูชามื้อนี้บางท่านสิบูชามื้ออื่นเด้มื้อนี้เพิ่ง15ค่ำเฮาก็จะลืมพวกเฮาได้เตือนกันตลอดทุกมื้อวันศีลน้อยศีลใหญ่นะทูบเทียนบูชมบูชาเตือนให้พี่น้องเอ๋ยแต่หน่อยเอาบ่ทันล่ะจูดไหว้ปลาไหว้บูชาไหว้บัดไม้ล่มใส่มุ้งใส่เทียนซะอย่างอันตรายนะขอฝากไว้ในรายการทั้งหมดสุขนะฟังรายการอาทิตย์สะดงในมื้อวันศุกร์มื้อนี้ก็สิบ่ว่ายาพี่น้องเอ๋ยฝากเสียงเพียงก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไปจากรายการอาทิตย์สะดง

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะช่วยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดทอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกระแดง

0: เงินคำของเครื่องใส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสวมใส่อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบอนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยงมีคนกำลังพาศาสตร์เข้าไ
2: ปเป็นอะไรเสียงเพลงจัดรายการฝากให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซึนบางว่าถึกใจบริการฮับเบอร์สุขุสุขคนเนาะฟังรายการในตอนนี้และถึกใจผู้ลุงเมป้านับบ้านรักษาฮับเบอร์บางท่านว่าโอ้ยกำลังฟังรายการอยู่เด้อขุสุขเด้อนะกับจากให้จากนาหัวสวดแดลงการผลิตแดเนาะเอาก็อย่าลืมพี่น้องเอ๋ยฝากเตือนไว้เห็นข่าวก่อนหน้านี้กระชิมันวันที่21กงกระมือวันจันทร์ผ่านมาบอกเรื่องเหตุไฟไหม อยู่ห้างบันเทิงพีพีพับเมืองแปดแขวงเชียงกวางเบิ่งไหมเสาร์กันยา2026เวลาประมาณ 17:25 นไม่ป้าโถไม่แท้ไม่ว่าเนาะคือบอกแหละเรื่องการใช้ฟืนใช้ไฟให้มีสติเด้อพี่น้องเด้อเนาะถ้าว่าเฮาขาดสติใช้บ่มาระวังเสียบปลั๊กเสียบไฟบ่แต่งอยู่คกกินบ่ลืมเบิ่งตัวอย่างสมมุติว่าจังซี่แหละเป็นหยังมาอันตรายฉะนั้นก็ขอฝากไว้เตือนไว้แจ้งไว้มีสตินํากันเอาก็สิบ่ว่ายาพี่น้องเอ๋ยบางท่านมาฟังรายการในตอนนี้ติดตามรายการอยู่มีข้อมูลข่าวสารกะสิมาเว้าสู่ฟังจะนําเสนอข้อมูลข่าวที่เตือนใจที่ปลุกพลังเพิ่นว่าข้อมูลมื้อนี้นําเสนอว่าจงลงทุนเวลาในตัวเองเพื่อเปิดรับประสบการณ์ที่ดีและสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เฮาร่ํารวยอันนี้สตีฟจ็อบส์ได้เพิ่นเว้าไว้เนาะและจิตใจที่สูงส่งคือความร่ํารวยอย่างแท้จริงนั่นเอาเป็นข้อมูลข่าวสารฝากต้อนบริการเฮาบัดสุขสุขคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่บริการเฮาหลายๆท่านฟังในตอนนี้เอาบ่ว่ายาพี่น้องเอ๋ยพักฟังเติมอีกแล้วจึงกลับเข้าสู่รายการของพวกเฮาในระยะต่อไป

0: เศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ้งพอคำเบิ้งหัวเบิ้งโอ้คิงฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อเสื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยเด้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปไปแม่สิพาไปหุ้งหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้ย่าประมาทรีบเฝ้าไปหุ้งหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากน้ำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

เป็นได้เสียงเพลงจากรายการฝากให้ทุกท่านได้บึกบั่นบนเสือนะเด้อเนาะฝากต้อนนะครับลุงแม่ป้าและบรรดาสาวเฮาครับฟังรายการอยู่ค่อยๆใส่บริเวณขี้แห้งแล้วปลาไว้มันแห้งได้จึงล้างออกอื้อได้มักแตงว่านี่มักแตงเอาปัดเป็นเปียงแผ่นบางๆแล้วก็ไปทาบริเวณก้องขี้แห้หรือว่าเอามักแตงนี่ไปปั้นจนแล้วแล้วก็คั่นเอาแต่น้ำมาทาใส่ขี้แห้ก็ได้ต่อมาเอามะขามเปียกว่านี่มะขามเปียกผสมกับน้ำผึ้งเด้อใช้มะขามเปียกผสมกับน้ำผึ้งนิดนึงแล้วก็ทาปลาไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็ล้างออกเฮ็ดเป็นประจำแล้วก็แต่ให้บ่ามือเฮ็ดเนาะจะช่วยให้ก้องขี้แห้เนี่ยขาวเกลี้ยงงามซี่นี่มักหนาวเอามักหนาวเครื่องนวดนี่มาทาใส่ขี้แห้จากนั้นก็จึงล้างออกมักหนาวจะช่วยกำจัดคราบแส้นผิวหนังเก่าที่ตายออกไปแล้วเฮ็ดให้ขี้แห้ค่อยๆขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ5นมเอานมจืด2บวงแกงนี่นมส้ม1บวงแกงผสมให้เข้ากันแล้วก็ทาเอามาทาใส่

การบนเวทีแห่ปาไว้ประมาณ15นาทีจึงล่างออกเอาเอาเพื่อความงามให้ผู้สาวได้เนาะไอ้น้องมันยิงเฮาหรือว่าผู้ชายก็ใช้ได้คือกันบางคนนี่อู้เปิดมาในดําคลือมันบ่ เป็นลองเบิ่งพี่น้องเอ้ยก็เป็นข้อมูลข่าวสารสาระฮู้ใกล้ตัวมาฝากมาตัวแม่ละกันเฮาเบิดสุขสุคนฟังรายการอาทิตย์อัสดงในมื้อวันศุกร์บ่นี้ฟังซีรีส์จากรายการจักน้อยนึงเอาท่านใดที่ยังอยากได้ดินในตัวเมืองหรือว่าเขตชานเมืองที่พวกเขาได้นําเสนอโดยว่าแต่ต้นเดือนมานี่โอ้หลายทุกท่านเนาะเอาท่านใดที่อยากได้ดินในตัวเมืองทางก็สะดวกดีในเขตชุมชนนี่นะเหมาะแก่การอยู่อาศัยหรือว่าต้องการดินปลูกเพื่อพักผ่อนและทํากลางธรรมชาติก็ได้ทางเลือกที่1 นี่สะดวกสบายเด้อโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงทําเลดีที่สุดเพิ่นว่าอยู่ใกล้ห้องหมอเบลเด็กห้องหมอ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหง 7-Eleven เพิ่นบอกเดินทางไปเสียก็แม่นสะดวกพื้นฐานโครงสร้างครบชุดทางซีเมนต์กว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์ยังทางอีกห้องระบายน้ำอ้อมข้างโครงการหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมนะพี่น้องเนาะราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านไปกีบต่อต่ำเมตรจ่ายก่อน30ส่วนห้อยและกับผ่อนระยะถึง2ปีบ่มีดอกเบี้ยเนาะหรือว่าสิจ่ายสดก็ได้ลดอีกเลย10ส่วนห้อยทันทีทางเลือกที่2สายธรรมชาติโครงการดิจิทัลทรัพย์เศรษฐีบ้านกุศสมบัติเมืองสถานีนครวิญจันทร์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความยุ่งยากในตัวเมืองแออัดซับซ้อนเนาะไปมากก็ยุ่งยากอยากไปซอกพักผ่อนอยู่ทางธรรมชาติอากาศดีใกล้ตลาดไปมาสะดวกทั้งปูยางแต่ทั้งใหญ่จุดฮอดโครงการดิจิทัลพุ่นน่ะมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้ทั้งผู้ฟังเอ้ยเป็นเจ้าของโครงการได้ง่ายๆใจเพียงหารังกีบเข้าปุ๊กสั่งเงินได้ทันทีใจพรเพียงแต่1ล้านไปกีบต่อเดือนพรยาวถึง5ปีบ่มีดอกเบี้ยถ้าโครงการนี้แล่นเอกสารออกใบดินให้ล่าๆเด้อบ่เสียค่าเงินเพิ่มจักกีบเลยพิเศษก็แม่นสําหรับ10ท่านทําอิฐที่ไปจองต่อดินครับของแถมเจาะน้ําบาดาลให้ล่าๆนะโอกาสดีๆแบบนี้มีจํานวนจํากัดเนาะโทรปรึกษาได้ที่02058585833 585858533เด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนบรรยากาศตื่มแท้จริงกลับเข้าสู่ในระยะตอนท้ายรายการ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านที่เคารพกับบอกว่าที่ฟังรายการของพวกเราอยู่นี้มีภัยแดที่มักสีแดงและมีภัยแดที่บ่มักสีแดงมักหรือบ่มักบ่สำคัญแต่รายการของพวกเรามื้อนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับเพลงที่ติดพันกับสีแดงนี่แหละเพราะว่าเพลงที่ติดพันกับสีแดงนี้มีหลายคนนะโอ้ยมักหลายจะเป็นเพลงจะเป็นเครื่องนุ่งเสื้อผ้าพรก็เป็นมักสีแดงเพราะว่าสีแดงนั้นสามารถตีความหมายได้หลายด้านและสามารถตีความหมายได้ตามบทบาทและบริบทตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป
1: สีแดงความหมายในด้านอ

ล้มและจิตใจสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของความหักความหวังและความมักเส้นบางคนมักดอกไม้สีแดงดอกกุหลาบสีแดงสุดคู่ของคนที่หักกันในยุคสมัยนี้ก็ต้องสีแดงนอกนี่แล้วสีแดงยังเป็นตัวแทนของความโหดร้ายความอิจฉาหรือความอันตรายตัวอย่างสีแดงในป้ายห้ามต่างๆอันเป็นสัญญาณอันตรายแต่ในวัฒนธรรมจีนสีแดงเป็นสีแห่งโชคดีมักใช้ในงานมโหฬารและงานปีใหม่ในบางประเทศสีแดงเป็นสีแห่งความสำเร็จความกล้าหาญเฉพาะคนลาวสีแดงมักใช้เป็นสัญญาณอันตรายหรือคำเตือนตัวอย่างไฟจราจรป้ายหยุดป้ายห้ามและบางคนยังตีเป็นความหมายในด้านการเมืองว่าเป็นตัวแทนของการปฏิวัติและการต่อสู้ย้อนสีแดงเป็นสีที่เชื่อมโยงกับระบอบสังคมนิยมและการปฏิวัติสรุปแล้วสีแดงเป็นสีที่มีความหมายที่เข้มแข็งและสามารถแตกต่างกันไปตามบทบาทและสภาพการมันสามารถส่งผลทางด้านจิตใจได้หลายจากความหักที่อบอุ่นจนถึงความหุนแหงที่หีบด่วน

่านที่เคารพมื้อนี้ถือว่ารายการของพวกเขารายการเพลงดังในอดีตได้นำเสนอเพลงที่ติดพันกับสีแดงมาให้มิตรรายการของพวกเขาได้ฟังซึ่งเพลงที่ติดพันกับสีแดงนี้เมื่ออดีตเป็นเพลงบางเพลง

เทคนิคดังแบบหูดับตับใหม่ดังจนว่ามีคำสั่งห้ามเปิดอยู่ในรายการวิทยุเป็นระยะหนึ่งเหตุผลเปิดแต่เพลงสีแดงหลาย เพราะว่าสีแดงเป็นสีที่มีความหมายหลากหลายและมีพลังหลายความหมายของมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและวัฒนธรรมของชาตินั้นๆได้

0: ีแดงมีทั้งความหมายทั่วไปและความหมายทั้งจิตวิทยาย้อนว่าสีแดงนี่เป็นสีที่ทรงพลังความตื่นเต้นและความกระตือรือร้นเสื้องสีแดงเป็นสีที่กระตุ้นความหู้สึกเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและเฮ็ดให้หู้สึกมีพลังมีความหักและความเสน่หาเป็นสีที่ถูกนำใช้เป็นสัญลักษณ์ของความหักที่แห้งกล้าแต่กลุ่มกันข้ามหากเบิ่งในแง่ลบสีแดงสามารถหมายถึงความโกรธเคืองความโหดร้ายความหุนแรงและสงครามแต่สำหรับคนลาวแล้วสีแดงในทุ่งซาดลาวหมายถึงเลือดของนักรบและประชาชนลาวผู้ที่เสียสละชีวิตในการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติเครื่องนุ่งห่มสีแดงเป็นสีที่นิยมใช้อยู่ในสุดผ้าไหมลาวและพื้นสิ้นของแม่ยิงลาวแสดงถึงความสวยงามความโดดเด่นและมักใช้ในงานพิธีที่สำคัญ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อเว้าถึงเพลงที่เกี่ยวพันกับสีแดงก่อนนี้มีเพลงหนึ่งที่ดังที่สุดในคลื่นวิทยุดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เว้ามาแล้วว่าเพลงนั่นนี่ถูกห้ามเปิดในรายการวิทยุที่กันเกินไปเพราะว่ารายการใดก็เปิดรายการใดก็เปิดจังซี่แล้วเอาไปออกมาแล้วเพลงอื่นผู้อื่นอยากจะฟังเพลงอื่นกับบ่ได้ฟังเปิดแต่เพลงที่เกี่ยวพันกับสีแดงนี่เสื้อแดงไผแดงน้องมาไอ้นี่ตั้งใจว่าอยากมาหาเสื้อแดงสินะตั้งใจว่าจะมาสร้างแปลงอุ้มคนแพงหักเสื้อแดงน้องอีหลีเพลงนี้มีมิตรรายการของพวกเขาหลายคนก็คงจะมักห้องและหลายคนก็คงฮู้ว่าอ๋อเพลงสาวเสื้อสีแดงนี่เองสำหรับเพลงนี้นักฟังเพลงรุ่นอาวุโสนี่ก็คงจะฮู้จักกันดีดอกแต่บางคนก็บอกว่าบ่ต้องอาวุโสดอกข่อยยังนุ่มยังน้อยข่อยก็มักห้องเพลงนี่คือการสาวเสื้อสีแดงนี่พะนะ

่านที่เคารพเพลงสาวเสื้อแดงถึงว่าจะผ่านมาแล้วกว่า30ปีแต่ก็เป็นเพลงที่หลายคนยังมักฟังอยู่เพราะเพลงนี้มันสามารถเข้าไปนอนในดวงใจของคน

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา

18โมงหา18โมง30นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถหับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านผู้ฟังที่รักเพลงที่นักเขียนนักแต่งนักฮ้องที่ได้ฮ้องสู่พวกเขาฟังนั้นแม้นมันเกิดมาจากหลายเหตุผลบางเพลงอาจจะจินตนาการแต่งขึ้นมาเองบางเพลงอาจจะแต่งจากเหตุการณ์จริงและบางเพลงอาจจะลอกมาจากชีวิตจริงของคนบางคนแต่บางเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อจีบสาวก็มีคือกันซึ่งนักประพันธ์หลายคนก็ได้แต่งเพลงขึ้นมาโดยมีเป้าหมายอยากทักด้วยภาษาเพลงเพื่อจีบสาวซึ่งเป็นวิธีการแสดงออกถึงความฮักหนึ่งโดยทางอ้อมดังเพลงที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้

การแต่งเพลงด้วยการแสดงออกทางด้านอารมณ์ส่วนตัวนั้นมันเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดนักประพันธ์หลายคนก็คือคนทั่วไปเมื่อมีความหักความประทับใจหรือหลงใหลในเพศตรงกันข้ามก็อยากจะแสดงความรู้สึกนั้นออกมาเพื่อเป็นการระบายความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ในใจซึ่งบางครั้งอาจบ่กล้าเว้าออกไปโกงๆนอกนั้นบางเพลงแม่นแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นของขวัญหรือสารฮักบอกฮักก็เป็นได้เพราะนักประพันธ์อาจจะแต่งเพลงนั้นขึ้นมาเพื่อมอบให้กับผู้หญิงคนที่ตนเองฮักโดยเฉพาะใส่บทเพลงเป็นสื่อกลางแทนคำเว้าหรือบางเพลงอาจเป็นการบันทึกความทรงจำในช่วงเวลาที่มีความหักหรือความประทับใจต่อไผคนหนึ่งดังเพลงที่ทานจะได้ฟังต่อไปนี้

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอละครวิทยุที่สะท้อนให้เห็นผลห้ายของการค้าขายมนุษย์ในเรื่องภัยใกล้ตัวจากบทประพันธ์ของวิไลพรวงศ์พจันทร์ท่านฮู้บ่ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าขายมนุษย์ส่วนหลายแม่นผู้หญิงและเด็กน้อยต้นต่อแม่นมาจากชนบทฐานะครอบครัวทุกข์ยากการศึกษาต่ำและความหู้เท่าบ่ถึงการเขาเจ้าเหล่านี้จะตกเป็นเป้าหมายของพวกค้าขายมนุษย์เพราะตัวเหยาะหลอกลวงได้ง่ายแต่บางคนก็มาด้วยความสมัครใจโดยหวังว่าจะมีเวียกให้งานทำมีรายได้ที่ดีเขาเจ้าเขาเฮ็ดเวียกอยู่ตามของเจ้าของงานต่างๆแต่สัมผัสถูกนายจ้างบังคับให้เฮ็ดเวียกเกินโมงแต่ได้หับเงินเดือนหน่อยบังคับบ่ให้ออกไปไสบ่มีสวัสดิการบางคนก็ถูกตัวโยกไปเฮ็ดเวียกตามห้างขายเหล้าขายเบียร์ถูกบังคับให้ขายเนื้อขายตัวขายแฮงไปกว่านั้นมีบางคนถูกขายไปต่างประเทศโดยที่บ่รู้สึกตัวเลยบูฮานกล่าวไว้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันสิจนใจโตสุภาษิตบทนี้เป็นสิ่งเตือนใจที่ดีให้กับทุกๆท่านเพราะว่าผู้ที่จะมาตัวโยกหลอกลวงลูกหลานของท่านนั้นอาจจะบ่แม่นผู้อื่นผู้ใดแต่แม่นคนที่ท่านรู้จักดีคนที่ท่านไปเนื้อเสื้อใจและบางเทื่อก็อาจจะแม่นคนบ้านใกล้เฮือนเคียงกับตัวท่านเองนั่นคือที่มาของละครวิทยุเรื่องภัยใกล้ตัว

0: ฮัลโหลสบายดีน้อยกำลังว่าวเด้อมันไทยโทรมาเนาะ
1: โอ้จังแม่นว่าหวานเนาะเจอเสียงบ่ได้บ่แม่ค้าขายปิ้งฮูมูน่ะนี่นะ
0: โอ้โอ ก็เดี๋ยวว่าเป็นผู้ใดซั่นดอกก็เนี่ยว่าบ่เคยโทรมาหาจักเทื่อเนาะแม่ไผสิไปเจอเสียงได้คิดจังได๋ล่ะมื้อนี้โทรมาหาเฮานะฮะ
1: อืมก็เรื่องตัวเว้ากับเฮามื้อนั้นหั่นเด้ตัวลืมแล้วซั่นบ่เรื่องตัวอยากได้ผู้สาวมาอยู่นำหั่นนะ
0: ฮะตัวสอบให้เฮาได้เลยซั่นวะ
1: บ่ได้สอบได้หาหยังดอกหลานสาวเฮากับหมู่มันพากันหนีออกจากโรงงานมาอยู่เฮือนเฮานี่นะหมู่มัน2คนรูปห่างหน้าตาก็บ่ขี้หายได้เฮ้ยอีกอย่างนึงพวกเขาก็อยากได้เวียกเฮ็ดงานทำว่าซั่นเฮาก็เลยโทรมาหาตัวนี่ล่ะบางเทื่อตัวต้องการซั่นดอก
0: โอ้ก็ต้องการล่ะบ่อยู่ห่านเฮาแฮงขาดผู้สาวอยู่ตอนนี้พวกเขาอยู่หั่นบ่เฮาสิไปหาเด้อ
1: โอ้ยจังแม่นใจฮ้อนเนาะบ่ทันให้เขาไปเถื่อดอกให้เขาซวยเวียกเฮาปิ้งฮูหมูก่อนตั้งแต่เขามาอยู่นําเฮา 2-3 มื้อนี่ปิ้งฮูหมูเฮาก็คือว่าได้ขายดีๆได้เฮย
0: โอ้ยอันปิ้งฮูหมูหั่นตัวให้มันขายดีอยู่แล้วล่ะหั่นเฮานี่ติมันเงียบมันเหงาหลายแท้เฮาสิไปหาตัวแล้วก็รับเขามาอยู่นําเลยได
1: ้เฮ้ยคั่นเว้าล่ะบ่รู้ปุ๊บปราบโลดมันสิได้ซั่นบ่เฮ้ยเฮาละยังบ่ทันได้เว้าหยังให้เขาฟังปานนี้ได้จักเขาสิไปน้ําโตหรือบ่ก็บ่ฮู้เด้นี
0: ่อันเรื่องนั้นน่ะบ่มีปัญหาดอกปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเฮาเองขอเพียงแต่โตหันตกลงกับพ่อแล้วหรือว่าโตยันหลานสาวตูมานําเฮาซั่นบ
1: ่เรื่องนั้นมันก็สุดแล้วแต่เขาแหละเฮานี่บ่มีสิทธิ์ถามเขาดอกคันโตให้เงินเดือนเขาหลายเฮาก็แห่งสมเสยซ้ําได้หั่น
0: อ๋ออันเรื่องเงินบ่มีปัญหาดอกขอเพียงแต่เขาดึงแขกเข้าห้านให้เฮาได้เขาก็ได้เงินคือกันหั่นล่ะบ่แม่นแต่เท่านั้นได้บางเอ้ยคันว่าซื้อได้ขายมาอีหลีเฮาก็สิมีฮอดเปอร์เซ็นต์ให้โตพุ่นล่ะ
1: แม่นแท้ซั่นบ่อย่าว่าบ่ได้เว้าเด้อโตน่ะเฮ้ย
0: อันคนคือเฮาหั่นคําใดคํานั้นอยู่แล้วเออเด้อเฮาสิไปหาตัวเดียวนี้ได
1: ้ห้วยสิมาเดี๋ยวนี้เลยวะนี่มื้ออื่นก่อนจังมีสังเอ้ย
0: สิถามมื้ออื่นมื้อหื้อเฮ็ดหยังอีกไปมื้อนี้โลดล่ะเท่านี้เด้อเท่านี้เด้อเจ้าหน่อยเฮาสิไปฮอด
2: ตุ้มๆทำไม
3: โดยโอ้ยคือมาห้องเฮงจะเกาะเอ้ยมีหยังล่ะฮะ
0: อันห้องคอมึงสิได้ยินว่าอันหูมึงน่ะอยู่เฝ้าห้ามเด้อบ่เดียวไปเอาผู้สาวมาก่อน
3: ผู้สาวอยู่ทางใดล่ะเอ้ยฮะ
0: หุ้ยอยู่ทางใดก็ถามเบิ่งเอาติปัดปวดดีๆเด้อห่านนี่เด้อ
3: ก็บ่ได
0: ้ห้องมึงหั่นกะเบิ่งแน่6คืออย่างนี่อู้ย
3: โอ้ยจิแม่นเว้าโพดเว้าเกินกระเดียกระดอนเนาะน้องน่ะอนามัยอยู่ทุกเช้าทุกเช้าให้น้องน่ะก็ไปนําบ่ได้ว่าเอ้ยฮะ
0: บ่ๆๆๆบ่ต้องไปดอกอยู่เฝ้าห่านนี่ล่ะ
3: ตายละ
0: อยู่ใส่ละกระแจรถน่ะ
3: อ๋อ
0: เป็นผู้ใดเอาไปล่ะฮึมันอยู่ใส่กระแจรถน่ะไปเบิ่งดูไปหลังตู้เย็นพุ่นว่า
3: ก็จะเป็นโพดน่ะเอาไงอ่ะนี่กระแจก็อยู่นี่แท้ๆแล้วก็ยังซอกอยู่เป็นหยังคือว่าเป็นพี่ลึกพี่โลซะจังมื้อนี้นะฮะ
0: หาเอ้ยลืมหน้าลืมหลังมานี่
3: เอาไปเอาไอ้กระแจน่ะ

0: 哎，行。
1: 嗯，
0: 都问啥人没？
1: 有谁？
0: 可不是坤坤你了喂？来来来来，看到。
1: 喂，多不然是不坤咯。โดยเฉพาะสาวงามเนี่ยเราคุ้นหน้าพัฒนาตัวนะ
0: เดี๋ยวผู้ที่แล้วยังมาเสิร์ฟหน้าเมื่อกี้เนี่ยนะ
1: ว่า
0: เห็นบ่นะเข้าตากรรมการอยู่ได้ฮะวะคันแล้วยังมาทางนี้เขาเสียหอมร้อนมานั่งนั่นนะ
1: โอ้ยสงสัยจะเป็นพี่น้องเจ้าของห้านที่พวกเขามากินปิ้งหูหมูแต่ก่อนเขาบ่เห็นจากเถื่อนนะผู้สาวพวกนี้โอ้ยผมเป็นแต่ผู้เดียวได้เลยตัวรู้ไหมสามสาวคนนี้นะ
0: ว้าห่วยแบบนี้มันสิบได้แวมากินปิ้งหูหมูทุกมือวะสนะเสียวเฮ้ยเอาวานยางมะขอนหันงามข้อมูลได้ปุ่นนั่นได้ปุ่นยางมะขอนหันมูนะ
1: ปุ่นนั่นวะ
0: เออ
1: มะขอนแบบนั่นวะตัวเอาว่าพออยู่ข้างหลังสุดคนงามข้อมูลไงข้าวก็ข้าวไปหน้าสวยใบโพอีกแบบนี้สเปคเขาเลย
0: งานตัวก็สายตาดีขนาดเลยอ้าวบังดูเสียวคือว่าหมอนั่นมันดึงแขนเราได้พันนำได้หันนะบังดูหัน
1: เป็นไพ่วะ
0: แล้วบังจะไปได้นะบังคือจะดึงเอาหันนะบังไม่เส
2: ีย
1: มันเมาแล้วที่
2: เนี่ยเนี่ย
1: ผู้หญิงก็บังอยากไปนั่งน้ำยังสูซีอยู่พี่จะสั่งได้แท
0: ้กะจังหวะที่นั่งไปนั่งน้ำไอ้ไหมไอ้มีที่แผ่พิเศษเลยน้องน้องเสียวสมองหนึ่งเท่าไหร่บอกไอ้มาแล
3: ้วได้แล้วไ
2: อ
3: ้ต้องนั่งน้ำบ่ได้ดอกน้องต้องทีเดียวใช่ไหมของห้างคนไห
2: นนางน้ำไอ้บ่ได้สันตัวมียังบ่ได้ฮะน้องบ่ต้องย่านเจ้าของห้านเนาะไอ้ใจหลายกว่าเจ้าของห้านสิบเทื่อก็ได
3: ้บ่เป็นอย่างนั้นดอกไอ
4: ้
3: พวกน้องบ่ได้นั่งน้ำแขกได
2: ้โอ้นั่งน้ำไอ้นั่นไม่สิเป็นอย่างฮะยินเบียร์ให้ไอ้ดื่มจักหน่อยก็ได้นี่ๆๆๆๆๆๆไปๆๆๆๆๆไปน้ำไอ้มานี่
3: ครับไอ้อันนี้นะปล่อยแขนข่อยได้ปล่อยนี
2: ่นี่
3: ปล่อยข่อยนี่ได
2: ้นั่งน้ำไอ้พี่นาไว
1: ้เฮ้ย
2: มานี
1: ่ฮะสหายเอ้ย
2: ฮะ
1: ผู้หญิงก็ยังไม่พอใจกับสุบักขับตี
2: โอ้ตัวเป็นผ่าไม่เรื่องอย่างของตัวอ่ะคือว่ามาเสือกพวกเขาเรื่องแท้ฮะดูโฮโวฮะเป็นผ่าฮะ
1: ตัวซึ่งเป็นผ่าไม่ได้ใส่ให้ความสนใจนะ
2: มาดิ
1: ผู้หญิงเขาจะบอกพอใจเขาจะบังคับตีเขายิ่งแกแล้วที่มันบดีเลยปล่อยแกเขาเจ้าซะ
2: เอ้ยบทต้องมาแสดงบทบาทพระเอกอยู่ดีดอกหาว่าอยากมีเรื่องเสริญสหายเป็นนางบอลพูดบุญบุญบุญบุญบุญหรือว่าสหายอยากให้ผู้สาวคนนี้นะอยากได้วะฮะมีเงินหลายวะล่ะฮะมีบ่เสียวฮะ
1: ฮะเฮ้ยโต้ยังใครเกียดคุณยิ่งเด็ดแม่เฮ้ยสหายคิดว่ามีเงินแล้วเสียดยังได้ทุกอย่างสำหรับปล่อยแขนเราซะปล่อยจะได้
2: ไปนี่ตัววิชิตยังมาสั่งเขาอ่ะเขาบ่ปล่อยนะตัวเสียดยังฮะ
3: ปล่อยค่อยเลยแม
2: ่มาดิ
3: ปล่อยค่อยนี่ได้มันเจ็บได
2: ้
1: ปล่อยค่อยนี
4: ่เพราะว่าเจ้านี่เมาหลายละใดเมาแล้วก็เมื่อตี้เฮ้ยสิมาก่อกวนสังอยู่นี
2: ่
4: ท่านข่อยบ่แม่นสิบริการให้ผู้สาวนั่งน้ำแข็ง
1: เลยได้ยินละตี้เจ้าของงานเพิ่นเว้าได้ยินละตี
2: ้โอ้
1: ปล่อยแขนแล้วก็ออกจากห้านี่ไปซะ
2: โอ้เจ้าบังอาจมาไล่กูอ่ะกูสิเอาแขนมึงออกก่อนนะบ
1: ังเอา
2: แ
1: ขนมึงนะ
5: มึงด้วยมึงด้วยพอแล้วพอแล้วพอแล้วยังตีคนบ้าจะซาคนเมาที่เสียวจะเดินไม่สิมีเรื่องนะสาว
1: เขาบุตีมันดอกเชียวเอ้ยเพื่อนมือเขาละคู่มันจะซื้อในลำอันนี้มันดุต่อเลยเดี๋ยวมีล่มแล
2: ้
1: วมันเป็นคู่ต่อสู้เขาดอกตีมันมันจะตายคืนมันรอ
2: บ
1: ไปจะเราไปมุดไว้แถวนี
2: ้กูชิจิมึงไม่มึงหนามึงระวังเอาไว้รถ
1: เจอมันรอดีพอมึงไงไป

0: ออขอบใจหลายๆเด้อเอา
1: ตัวซิปเด้อหมู่3
0: หลายเถื่อเลยเด้มอนี่น่ะจักแม่นเมามาแต่ไสเมาแล้วก็มาก่อกวนอยู่ห้านนี่ตลอดบัดนี้คือสิบ่กล้ามาเลยล่ะ
2: ว้าบ่เป็นหยังดอกเอ้ย
1: เบียร์3เบียร์3
2: น้องเองก็บ่มากคือกันคนเมาแล้วเออะแบบนี้นะ
3: โดยสมมุติว่า
2: หมาหนูคู่ผู้หญิงต้องแห่งบ่มากเลยเออเอ้ยน้องสาวคนนั้นเป็นพี่น้องเอ้ยบ
0: ่บ่ดอกแล้วเป็นหมู่กับหลานสาวเอ้ยพวกเขาพากันหนีออกจากโรงงานมูนี่ปนอยู่ก็เลยมาอยู่น้ำเอื้อ
1: เอา
0: ได
1: ้เล
2: ยโ
1: อ้เอาคนไหนบอย
3: เอาอีกสองจ้
2: าเคยเห็นทางตาคนใดคนหนึ่งนี่แหละอดิศักดิ์ก็มาเคยเห็นคือกันเห็นจุดใส่วะ
3: เราจะนึกเบียร์สองขวด
2: เ
1: ออเจ้าเบอร์สาม
2: สามนั่นซื้ออย่างไรเลย
0: ผู้ได้หลานโอ้ขั้นแมนผู้ม้อนั่นคงไปหนังน้ำหันเหม็นคนซื้อดวงแพงอีกคุณนึงอ่านสื่อนั่งขาวร้านสาวเอื้อยอ่านสื่อว่าแสง
2: เออ
0: สนใจอยากเป็นร้านเคยเอื้อยบ่ล่ะ
3: ก็จำได้ก็จำได
1: ้จ้
2: าๆอันนี้เป็นกระดีตัวเอ้ยเฮ็ดบ่เสียว
4: ฮะ
2: อันนี้เป็นร้านเคยกระดีตัว
4: ห่อยสิเป็นเต้โตหั่นว่าเฮาก็จะเป็นคือกันได้สิบ่ใครคันเอาเป็นร้านเคยนี่ก็ต้องเอาหมดทั้ง2คนได้เอื้อยได
0: ้สบายน้องเอ้ยคันอยากเป็นแท้ก็แถวมาเรื่อยแต่สิตัวบ่ปิ้งหมูหมูอีกบ
1: ่จ
4: ้าๆได้เลยพวกน้องสิมื้อแล้วล่ะ
2: ขั้นแม่นหลานสาวเอ้ยมานั่งนําเดี๋ยวอีกก็ได้ได
0: เออสนะจักหน่อยได้ซ้อห้องมาให้เด
2: ้อบ่ต้องดอกเอ้ยต้องมาหยอกซื่อๆนี่แหละหมูเพิ่นอยากเมื่อแล้วเอาให้มื้อหน้าซะพวกน้องสิมาอุดหนุนใหม่เด้อ
0: เจ้า
2: ขอสักเนาะมื้อหน้าเอา
4: ไปไป
1: ไปได้สองสุด
4: เด้อ
2: ขอบใจหลาย
0: เจ้าสวัสดี
1: ครับ

0: เป็นได้แพงคือว่าปิ้นข้างนั่นข้างนี่อยู่นอนบ่หลับว่ะสงสัยคิดเห็นหน้าพระเอกที่สวยตัวแรงมื้อนี้ก็บ่จักแม่นบ่ล่ะ
1: สิบ้าแล้วบักขาวยักแม่นแล้วซื่อหยังเฮาก็ฮอดบ่ได้ถามซ้ำพอได้หมอนั่นป้าแขนเฮาเฮาก็เลนเข้ามาโลดเฮาตกใจพูดลืมฮอดขอบใจแล้วซ้ำนะ
2: เฮาว่าผู้พางหน้าตาเราปานพระเอกอีหลีได้แถมยังมีความสุภาพบุรุษนั่นอีกเขาก็คิดเห็นหน้าเราคือกันได้แพง
0: ฮะตัวกันยังนอนบ่รับวะนี
2: ่โอ้ยก็จักสิรับได้จังใดเมื่ออื่นนี่เขาก็สิได้ไปเฮ็ดเวียกแล้วพวกเขาน่ะสิบ่ได้อยู่บ่อนนี้อีกแล้วได้
1: อ้าวก็เดี๋ยวว่าป้าของโตแล้วสิให้โตอยู่ซวยเวียกเราอยู่นี่บ่แม่นวะ
2: ก็แม่นอยู่แต่ว่าเขาบ่อยู่ดอกบ่อนนี่น่ะพวกโตไปเขาก็สิไปคือกันแนวใดพวกเขาก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วไปใส่ก็ต้องไปน้ำกันละบ
0: ่ป้าบางแล้วใช่ตัวไปนำพวกเขาบ่ล่ะ
2: โอ้ยอันนั้นบ่ต้องห่วงดอกเขาเว้ากับเราเฮียพ่อยแล้วแล้วว่าตามใจเขาว่าสั้น
1: เว้าเท่เอ้ยน้อยเราใช่ให้พวกเขาไปเฮ็ดหยังเบิ่งท่าทางคือว่าเราอยากได้พวกเขาเอาเท่เอาว่านี่แหละ
0: เฮ็ดหยังก็เฮ็ดตัวตัวบ่ได้ยินว่าเราเว้าบนอยู่แล้วก็เตรียมไว้ให้พวกเขาเฮียพ่อยแล้วเงินคันพวกเขาจำเป็นใส่แล้วก็สิให้ยืมก่อนอีกสิหาใส่ได้คนใจดีแบบน
2: ี้แม่นความโตหละหรือว่าโตบ่อยากไปสิล้อถ่าพระเอกอยู่วันนี้ก็ตามใจเด้อแพง
1: สิบ้าแล้วบ่านางแสงอุ้ยโตก็ได้เนาะพระเอกพระอาบมาแต่ทั้งใดอีกสาวว่าเรื่องนี้ได้แล้วคนคือเฮานี่วะหึก็จะสิมาสนใจฮะนะ
0: แม่นบ่บ่แม่นยังคิดฮอดไอ้เพชรอยู่บ้านบ่น้อนี่เน
1: า
0: ะ
1: ฮะโตบ่ยังกอกหาว
0: สิเว้าหยังเฮาว่าโตกินฮอดไอ้เพชรแม่นบ่
1: ไอ้เพชรดนเติบแล้วที่เฮาบ่ได้ส่งข่าวหาลาวป่านนี้บ่ฮู้ว่าลาวสิคิดแนวใดถึงแนวใดเฮาก็ยังคิดฮอดคิดถึงลาวอยู่เสมอไอ้เพชรน้องต้องขอโทษเอาไว้บัดน้องมีบอนจูที่แน่นอนแล้วน้องจะส่งข่าวหาอ้าย
0: นั่นแน่นั่นแน่ว่าเรื่องไอ้เพชรมาแล้วมิดไปโลดเนาะบ่เป็นลับละบ่หัน
1: อือตัวก็ได้
2: ไอ้ผิดแม่นไผก็แล้วสิใส่คือว่าบ่เว้าสู่เฮาฟังแน
0: ่ก็สิแม่นไผกับแฟนดวงแพงหมู่เฮานี่แหละ
2: ฮ่าตัวมีแฟนแล้วว่านี่น่ะดวงแพงมีแฟนก็บ่บอกเนาะอีสาหมู่เด้
1: โอ้ยสิมีแฟนมาได้ทางใดเด้โอ้ยสิสิสานางขาวเถาะลาก็เว้าไปเนี่ยนั่นล่ะไปพากันนอนเถาะอย่าสิล้มกันหลายมื้ออื่นเพิ่นแต่เช้าน่ะ
0: เห็นบ่เห็นบ่หันแทงถึงใจดำอยากนอนกับบอลรอด

0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงและกาดพ่อฮาร์โมนีได้นำเอาเสียงเพลงหลายเสียงเพลงมาสานความมึนความซึนกับท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นซาวไฮซาวนาที่กำลังก้มๆเงยๆหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินอยู่ตามทุ่งไฮทุ่งนาและแม่ค้าสาวขายอยู่ตามห้างห้านต่างๆตลอดถึงน้องแสนนางสาวที่เฮ็ดเวียกอยู่ตามโรงจักรโรงงานวันนี้มาตอบแห้งใจที่นิดและการได้ส่งเข้าสู่ทางรายการนี้โดยเฉพาะทางจดหมายและกับทางโทรศัพท์หลังโทรศัพท์เข้ามาถึงรายการของเฮานี่ก็โทรมาจากกระทั่งคนโฮงนะคนบอกว่าอยากจะขอฟังเพลงน้ำตาสาวโรงงานแดมอบให้แก่สาวโรงงานทุกๆคนและก็ยังมีจดหมายอีกฉบับนึงที่ส่งมาจากผู้ที่ชื่อว่าแสงเพชร
1: มีจดหมายของเขาแล้ว
0: ผู้ชื่อว่าแสงเพชรเขียนมาว่าติดตามมาฟังรายการนี่เป็นประจำเพราะว่าจะขอฟังเพลงแดและก็ส่งข่าวโอ้ยขอฟังเพลงส่งข่าวสาวโรงงานของบัวลาพงศิลาและมอบให้สาวโรงงานทุกๆคนและพิเศษมอบให้ผู้ยิงคนหนึ่งที่คิดว่าคิดถึงทุกลมหายใจและยิงคนนั้นสื่อว่าดวงแพงบอกว่าน้องดวงแพงได้ฟังอยู่หรือบ่ถ้าหากว่าฟังอยู่ก็จะลืมคิดถึงและก็ส่งหอยยิ้มไปทางผู้ที่เป็นเจ้าของจดหมายได้เนาะและก็ผู้ที่ได้ฟังเพลงที่ฝากมาก็คิดว่าคงจะดีใจและมีคนคิดทอดคิดถึงทุกลมหายใจเด้อว่าจังสั้นและจะมอบให้ตามคำขอของมิตรรายการโดยเฉพาะแมนจากแสงเพชรในบทเพลงที่มีชื่อว่าถามข่าวสาวโรงงานจากการกระพ้องของบัวลาพงศ์ศรีลา

บ่ฮู้ว่าน้องจะได้ฟังรายการนี้อยู่หรือบ่แต่ก่อนตอนที่พวกเขาได้อยู่บ้านนานํากันพวกเขาน่ะมักฟังรายการวิทยุรายการนี้ทุกๆวันอันยังจื้อบ่ลืมคําที่น้องบอกว่าถ้าหากเวลาใดพวกเขาได้อยู่ห่างไกลกันพวกเขาจะส่งข่าวหากันผ่านรายการนี้ระยะนี้บ่เห็นน้องส่งข่าวมาหาอ้ายเลยจดหมายที่อ้ายได้ส่งไปหาน้องก็บ่ฮู้ว่าจะได้รับหรือบ่ถึงได้ก็ตามถ้าน้องฟังรายการนี้อยู่อ้ายขอมอบเพลงนี้จากจิตใจและความรู้สึกของอ้ายและขอให้น้องมีความสุขกายสบายใจมีเวลาก็ส่งข่าวหาอ้ายแด่ดวงแพง

0: เป็นได๋พักกันนอนรับดีอยู่ที่คืนนี้น่ะด้วยน่ะดีใจที่ได้พวกน้องมาอยู่นําแนวใดพวกเขาก็คือครอบครัวเดียวกันบ่ต้องเกรงอกเกรงใจแนวใดสิมีเงินมีคําพวกเขาก็ซวยกันซอกซวยกันหา
1: บ่ฮู้ว่าน้องสิซวยหยังเอ้ยแดแนวใดที่เอ้ยให้พวกน้องเฮ็ดพวกน้องก็จะพยายามเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างซวยเอ้ยได้
0: ดีแล้วล่ะน้องเอ้ยความจริงแล้วก็บ่มีหยังดอกแนวใดห้านเฮาสิจบสิงามแนวใดสิมีคนมีแขกเข้าห้านหลายๆก็แม่นอาศัยพวกน้องได้อันเรื่องเงินเรื่องคำหั่นบ่ต้องเป็นห่วงดอกถ้าว่าได้ขายดีพวกน้องก็สิได้เปอร์เซ็นต์หลายถ้าว่าบริการประทับใจแขกพวกน้องก็สิได้มีเงินทิปเติมอีกจังได๋ล่ะ
2: ฮะทิปแม่นหยังเอ้ย
3: โอ้ยจังแม่นตู่ถามโง่ๆเนาะถามโง่แท้ตั
2: ว
3: ก็ได
2: ้เอ้าเดี๋ยวเขาบอกฮู้เขาก็ถามซั่นตัวก็ฮู้ซั่นบ่
3: ก็ถามจ้า
0: ทิปก็หมายถึงเงินพิเศษที่แขกเอาให้สิน้อยหลายมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของแขกฉะนั้นถ้าว่าผู้ใดอยากได้ทิปหลายๆก็ต้องบริการแขกให้ประทับใจเข้าใจบ่ล่ะฮะ
2: เออแนวนั้นวะคันซั่นน้องสิบริการให้แขกประทับใจสุดๆเลยล่ะน้าแสงเนาะ
0: ขอให้เป็นคือจังน้องเว้าก็แล้วกันเถอะตามเอื้อยเบิงทาทีของพวกน้องนี่เอ้ยว่าดวงแพงได้สิได้ทิปหลายกว่าหมู่น่ะ
1: บ่ดอกเอ้ยน้องเฮงเอาใจคนบ่เป็นเว้ากับบ่มวนแล้วก็บ่สร้างเว้าสร้างบ้านนําอีกนะ
0: อันนั้นน่ะมันบ่สําคัญดอกน้องหั่นมีเสน่ห์อยู่ในตัวแล้วเอ้ยว่าจุดนี้ล่ะที่น้องจะได้เปรียบคนอื่น
4: อ้าวเซนทุกคนดื่มน้ำคนเดียวเมาแต่เรื่องทีบเรื่องทีบมันค่อยได้แต่ทีบแต่จริง
2: ตัวฟังดูแสงไอ้น้อยนี่เมาอย่างออกมากับย่องแต่ดวงบัดพวกเฮานี่นะมาน้ำกันแท้ๆคือว่าบ่เห็นเอาอกเอาใจเฮาเด้
3: ก็ธรรมดาล่ะเนาะแนวว่าดวงเพลงเราล่ะเป็นคนจบคมงามเป็นคนน่าฮักก็อย่าทุบไปหมู่เดียวกันอย่าไปอิจฉากันทอดไป
2: บ่แม่นเฮาอิจฉาได้เฮาว่าความจริงได้หมู
3: ่ก็สร้างเถอะนะเอื้อน้อยเราเอาพวกเขามาเห็ดเปียกนํามาอยู่น้ํานี่ก็นับว่าเรามีบุญคุณกับพวกเขาพอแห่งแล้วความจริงแล้วพวกเขาบ่น่าสิเอื้อระหว่าเอื้อยน่าสิเอื้อระหว่าแม่หลายกว่าได้เฮาว่าน่ะ
0: สุบสิบอีหยังกันล่ะฮะ2คนนั่นน่ะ
3: บ่พวกน้องบ่ได้เว้าหยังดอกเอื้อยคือพวกเฮาว่าพวกเฮาควรจะฮ้องเอื้อว่าแม่ได้
0: เออจังสั้นหวาบ่ต้องห้องแม่ดอกห้องแม่คือจังว่าเอ้ยหันสิเฒ่าโพดใดห้องเอ้ยหันดีแล้วล่ะ
4: ห้องแม่ละดีนะ
0: หันสามว่าโดเด็กน้อยนี่นะฮัลโหลสบายดี
5: สบายดีจื้อเสียงของอ้ายได้อยู่บ่
0: โอ้ยเป็นหยังสิจื้อบ่ได้ดิเนาะ
5: เ
0: สียงอ้ายหันสิเว้ามาแบบใดน้องกระจือได้เมื่อเทล่า
5: แม่นแท้สบอกเป็นแนวใดล่ะว่าจะสอบน้องแซ่น้องสาวให้อ้ายแล้วบ่แม่นตัวอ้ายอีกละบ่น้องสาว
0: โอ้แม่นไผเด้สิไปกล้าตัวเฒ่าแก่เนาะย่านแต่เฒ่าแก่หั่นล่ะตัวน้องน่ะว่าสิมาอุดหนุนย่านใดก็คือว่าบ่มาจักเทื่อล่ะฮะ
5: บ่ปานว่าอ้ายน่ะบ่เคยมาอุดหนุนห้ามน้องจักเทื่อนี่ล่ะเนาะ
0: โอ้ย
5: คันว่ามีแนวถึกอกถึกใจคือแต่ก่อนนั้นอ้ายก็อุดหนุนทุกๆมื้อก็ได้เด้น้องเอ้ย
0: โอ้ก็มาล่ะแม่สนะน้องว่าคันเฒ่าแก่มาเห็นแล้วสิลืมผู้เก่าได้หั่นน่ะเอาหมู่มานําจัก 2-3 คนแด่หาพ้องว่าเฒ่าแก่จะบ่ผิดหวังดอก
5: แน่นอนแน่นอน
0: มาบ่ล่ะฮะ
5: โอ้แน่นอนเนาะอาจจะไปเดียวนี่แหละอีกประมาณ20นาทีนี่ก็ฮอดน้อง
0: โอ้มาแท้เด้อเด้อเฒ่าแก่เด้อน้องหันสิเกี่ยมคองแก้มแซ่บๆแนวเฒ่าแก่มักไว้ท่าเลยล่ะ
6: ตุ้มไปตุ้มอีตุ้ม
4: โดยโอ้ยเนาะอันห้องน้องย้ำใดนะห้องเอาแท้เอาว่าตกใจจนว่าหัวใจไปยุบปลายตีนพุ่นน่ะ
0: บ่ห้องแฮงสิได้ยินสบอันมึงขนาดหูหน้าก็สิตายดิ
4: อุ้ยเนาะ
0: ๆพาพวกน้องๆไปเปลี่ยนเครื่องจังหน่อยสิมีแขกมาเฒ่าแก่สิมามึงฮู้บ
4: ่เอ้ยสิมีเฒ่าแก่มาว่ะไปพวกน้องไปไปเปลี่ยนเครื่องไปเกียรติรับแขกอุ้ยดีใจได้สิมีแขกมาบ่มีแขกเข้าห้านหลายมื้อแล้วไปๆๆๆๆๆๆอุ้ยยางๆพวกน้องอีตุ้มก็สิแต่งสุดฤทธิ์เลยมื้อนี้ ายเบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งดูนี่พวกน้องน่ะสิหนุ่มเครื่องแบบนี่นี่ดอกว่าเอาไปฮับแขกฮับคนน่ะบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้หนุ่มเครื่องแบบนี้น่ะเอาแนวนี้เครื่องของเอื้อยน้อยน่ะแล้วมีบ่ได้หลายเลยนะเอาของเอื้อยน้อยมานมกันได้พากันไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ไปๆๆๆๆมานี่มานี่มานี่มา
2: ฮะ
4: นี่นะมาน
2: ี่เครื่องอย่างมันก็เป็นแบบนี
4: ้นั่นติ
2: หนุ่มมันก็เขินตึงเยิงซื่อตัวนี่น่ะ
4: โอ้
2: มันทั้งหลานก็บ่มีอีก
4: นี่แหละ
2: น้องบ่กล้านุ่งดอก
1: นั่นแหละติไอ้ตุ้มคุณน้องนุ่งแบบนี้ก็บ่ได้หว่าน
2: ั่นแหละ
1: โอ้ย

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงจันทร์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลเล็งพัฒนาสีมือแห่งงานตามมาตรฐานสีมือแห่งงานแห่งชาติและส่งเสริมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจโทรภาพแห่งสัตว์ลาวและวิทยุโทรภาพกวางซีของจีนลงนามการหัวมือสองฝ่ายการคุ้มครองสัตว์ป่าและแก้ไขทั่วศูนย์ดอลลาร์จะบ่สามารถแยกออกจากกันได้ย้อนเวียกนี้มีการพัวพันกันอย่างชัดเจนกัมพูชาจัดกองประชุมต้านการส่อโกงสากลองค์การหัวมือด้านเศรษฐกิจและพัฒนาปรับการคาดคะเนการเติบโตเศรษฐกิจโลกขึ้นเป็นหลายกว่า2ส่วนห้อยต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: เมื่อวานนี้ทานอรุณไซสุนราชเลขาพักแขวงประธานสภาปัจสุนแปลงจำปาสักพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามและทัศนศึกษาอยู่ด้านสากลความมิตรภาพ2และทาบกเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณเขตมีทานพิมพรพันดานุวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยการนำพนักงานอ้อมข้างแขวงการนำเมืองพลทองการนำเมืองโคงการนำด้านสากลวังเตาการนำและสมาชิกสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงภาคธุรกิจและพนักงานวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและทัศนศึกษาด้านสากลความมิตรภาพ2และทาบกเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณเขตของการนำแขวงจำปาสักครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนการเคลื่อนไหวเวียกงานของด้านสากลความมิตรภาพ2และทาบกเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณเขตพร้อมทางเพิ่มทวีการพัวพันความมือระหว่างด้านสากลบางเตากับด้านสากลความมิตรภาพซองและทาบกเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณเขตให้นับมือนักแน่นและเติบใหญ่ขยายตัวการนำแขวงจำปาสักได้รับฟังการรายงานโดยย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานของด้านสากลความมิตรภาพซองและทาบกเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณเขตด้านดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่างลาวและไทยทั้งในด้านการค้าการขนส่งการท่องเที่ยวและการเดินทางข้ามแดนเป็นด่านที่มีวีซ่ากับด่านและอีวีซ่าส่วนทาบกเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณเขตเป็นเส้นทางโลจิสติกสำคัญเสื่อมต่อการค้าลาวไทยเวียดนามว่าวรวมว่าวเฉพาะแมนจุดเสื่อมต่อสำคัญระหว่างแขวงสวรรณเขตกับแขวงมุกดาหารของไทยขวามีความยาวประมาณ 1,600 เมตรกว้าง12เมตรและมี2เลนก่อสร้างในปี2003หา2006และเปิดใช้งานในปี2007ด้านสากลความมิตรภาพ2และทาบกเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณเขตมีบทบาทสำคัญต่อการค้าสายแดนการขนส่งและการผ่านแดนของสินค้าระหว่างลาวไทยและเป็นส่วนหนึ่งของแล้วเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออกที่เชื่อมโยงเวียดนามลาวไทยไปสู่ภาคตะวันตกทาบกสวรรณเขตเป็นโครงการสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกที่สำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณเขตมีหน้าที่สำคัญคือหับส่งกวดกาและอำนวยความสะดวกด้านภาษีแก่สินค้าที่ขนส่งผ่านลาวรวมถึงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศระบบภาษีของลาวได้นำใช้บัญชีรายการคุ้มครองสินค้าสากลและสินค้าขนส่งอยู่จุดนี้โครงการก่อสร้างเส้นทางและจุดกวดสำหรับรถบรรทุกเสื่อมต่อจากความมิตรภาพ2ไปหาจุดกวดสินค้าสากลทาบกสวรรณเขตมีมูลค่าลงทุนประมาณ9ล้านดอลลาร์เส้นทางยาวเกือบ4กิโลเมตรกว้าง11เมตรมี2เลนและมีหัวกั้นตลอดเส้นทางโครงการนี้ได้เปิดนำใช้ในวันที่6กุมภาพันธ์2025เพื่อให้รถขนส่งสินค้าสามารถเคลื่อนย้ายจากความมิตรภาพ2ไปหาจุดกวดสินค้าของทาบกได้โดยตรงด้านสากลความมิตรภาพ2และจุดกวดสินค้าสากลทาบกเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณเขตเป็นกลุ่มโครงสร้างด้านการค้าโลจิสติกที่เชื่อมต่อไทยลาวเวียดนามและช่วยให้สวรรณเขตมีบทบาทเป็นจุดผ่านสำคัญของการขนส่งสินค้าในภาคพื้นเพราะสามารถอำนวยความสะดวกด้านการค้าและพัฒนาโลจิสติกตามสายแดนลาวไทย
0: พิธีลงนามการหัวมือด้านสื่อมวลชนระหว่างโทรภาพแห่งสัตว์ลาวและวิทยุโทรภาพกวางซีของจีนจัดขึ้นในเมื่อวานนี้โดยการลงนามของทานวันละตีคำวานวงซาพร้อมด้วยการใหญ่โทรภาพแห่งสัตว์ลาวและทานนางเจิ้งขุยฮองเลขาคณะผักสถานีวิทยุโทรภาพกวางซีจีน มีทานสตาคอนพรหมราชห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคทานนางเซินยี่จุนคณะประจำพรรคแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาอุปมเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีพร้อมด้วยคณะผู้แทนทางฝ่ายลาวจีนหัวหน้ากรมฮ่องกงและแขกรับเชิญเข้าร่วมท่านวัลตีคำวานวงศากล่าวว่าการลงนามหัวมือครั้งนี้ภายใต้โครงการโรงละครจีนและการ์ตูนจีนและจะขยายการหัวมือในโครงเขตปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แบบทดลองหรือรายการที่นำไส้ AI เข้าสวยในการผลิตเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การผลิตเนื้อในเสริมต่อเสริมขยายทางแห่งที่ตั้งหน้าสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสังคมให้หลายขึ้นเพื่อสุขยูการสืบทอดและเสริมขยายมิตรภาพลาวจีนในส่วนปีผ่านมาโทรภาพแห่งสัตว์ลาวและคู่ห่วมงานสื่อมวลชนจีนโดยเฉพาะสถานีวิทยุโทรภาพกวางซีของจีนได้ขยายรูปแบบการหัวมืออย่างปูหยุดยั้งเหตุให้เรื่องลาวมิตรภาพของสองประเทศได้เข้าถึงครอบครัวและประชาชนลาวจีนอย่างต่อเนื่องพร้อมนี้ทั้งสองสถานียังได้ตั้งหน้าสุ่มใส่จ้อเลิกในขงเขตการเผยแพร่เสียงภาพข้ามสายแดนปฏิบัติการหัวมือที่เป็นรูปธรรมอย่างเป็นปกติเส้นการแปลและผลิตละครรูปเงาการห่วมทายทำสารคดีและอื่นพร้อมนี้ยังได้ห่วมการจัดรายการโรงละครจีนการ์ตูนจีนซึ่งได้ออกอากาศหลายกว่า 3,000 ตอนเส้นละครเรื่องความฝันในหอแดงลูกสาวแห่งผู้ใหญ่มือแห่งแสงสว่างการ์ตูนเรื่องคลองบางวิเศษการเดินทางมหัศจรรย์ของปากไหวมังกรดอกขวาลมเล่นอื่นเหตุให้เห็นภาพรวมของสองประเทศและได้ฮู้จักกวางซีฮู้จักจีนหลายยิ่งขึ้นนอกนี้ยังได้ร่วมกันถ่ายทําสารคดีหลายเรื่องเส้นเรื่องราวแห่งการเวลาเพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตังไสพัวพันการทูตลาวจีนครบรอบ55ปีซึ่งได้ผลตอบรับอย่างกว้างขวางอยู่2ประเทศท่านวันละตีคำวันวงศาให้หู้อีกว่าโทรภาพแห่งสัตว์ลาวจะสืบต่อห่วมมือบนจิตใจเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อนมิตรที่ดีสหายที่ดีคู่ห่วมมือที่ดีเดินเคียงบ่าเคียงไหลไปกับสถานีวิทยุโทรภาพกวางซีและคู่ห่วมงานสื่อมวลชนจีนประกอบส่วนด้านสื่อมวลชนเข้าในการสร้างคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงในโอกาสเดียวกันนี้การนำสองฝ่ายลาวจีนยังได้ห่วมกันเปิดไปห้องรายการ AI ที่สร้างห่วมกันระหว่างสถานีวิทยุและโทรภาพกวางซีกับโทรภาพแห่งสัตว์ลาวเพื่อให้เป็นมาตรการปฏิสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของการห่วมมือสื่อมวลชนกวางซีลาวประจำปี2016
1: ระยะผ่านมารัฐบาลเล็งพัฒนาสีมือแห่งงานตามมาตรฐานสีมือแห่งงานแห่งชาติและส่งเสริมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจจัดหาเวียกเหตุงานทำเข้าสู่ตลาดแห่งงานภายในและต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ 11,000 กว่าคนเท่ากับ 174 ส่วนห้อยของแผนการโดยส่งเสริมมาตรฐานแห่งงานปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้เอาแห่งงานและผู้ใช้แห่งงานตามกฎหมายและระเบียบการท่านเคิงคำแก้วหนูจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าหอการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยายน2016ว่ารัฐบาลได้สำเร็จการสร้างขบวนการเปิดสงเฮียนใหม่2016-2017และสรุปถอดถอนบุตรเฮียนการจัดตั้งปฏิบัติการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสงเฮียน2015-2016ทั่วประเทศเดี๋ยวจะใส่ปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขและป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิตามฤดูกาลอย่างใกล้ชิด
2: นอกจากนั้นก็ได้พัฒนาสีมือแห่งงานตามมาตรฐานสีมือแห่งงานแห่งชาติและส่งเสริมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจจัดหาเวียกเหตุงานทำเข้าสู่ตลาดแรงงานภายในและต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ 11,000 กว่าคนเท่ากับ 174% ของแผนการเดือนได้ส่งเสริมมาตรฐานแรงงานปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ออกแรงงานและผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายและระเบียบการได้สำเร็จการสร้างขบวนการเปิดสกเกียนใหม่ปี 2006-2007และสรุปถอดถอนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติการสอบเสียงจดสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสกเกียนปี 2025-2026 ในทั่วประเทศได้เอาใจใส่ปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขและป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิตามฤดูกาลอย่างใกล้ชิดการนำและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งก็ได้ลงหักฐานอยู่บางบ้านตาแสงเมืองและบางแขวงพร้อมทั้งนำเอาวัตถุและทินฮอนจำนวนหนึ่งไปช่วยแก้ไขผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ได้สืบต่อซุ้มไซบูรณะซ่อมแปลงเส้นทางหลวงแห่งชาติบรรดาเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้สามารถเที่ยวไปมาได้
1: ท่านเคืองคำแก้วหนูจันในฮู้ตื่มว่ารัฐบาลได้ซุ่มใส่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเดี๋ยวใจใส่ติดตามสภาพการพักพื้นและสากลอย่างใกล้ชิดการนำผักลัดได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและเข้าห่วงบรรดากองประชุมสากลทั้งได้ต้อนรับคณะผู้แทนขั้นสูงและองค์การจัดตั้งสากลอยู่ลาว
0: เมื่อวานนี้คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนจัดกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก้าเกียมกองประชุมคณะกรรมการประสานงานห่วมเขตห่วมมือเศรษฐกิจบ่อตินของลาวและบ่อหานของจีนจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางพรวรรณอุทวงศ์ห้องรัฐมนตรีห้องประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนมีคะแนนการที่เกี่ยวข้องเข้าห่วมกองประชุมครั้งนี้เพื่อการผ่านขยายข้อตกลงของห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนว่าด้วยการแต่งตั้งคณะประสานงานห่วมคณะกรรมการดำเนินงานห่วมและกองเลขาสวยเวียกเขตห่วมมือเศรษฐกิจบ่อเต็นของลาวและบ่อหานของจีนฉบับเลขที่044ทับคลท.ลงวันที่7กันยายน2566ซึ่งได้ปรับปรุงคืนภายหลังได้ปรับปรุงกงจักกัดจะตั้งกองประชุมคณะกรรมการประสานงานห่วมครั้งนี้มีความสำคัญหลายเพื่อทบทวนคืนและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความเห็นก่อนจะก้าวไปสู่การปรึกษาหารือห่วมกับฝ่ายจีนอยู่เขตบ่อหานของจีนนับแต่รัฐบาลลาวและจีนได้ลงนามขอแผนห่วมมือห่วมกันในวันที่31สิงหาคม2015แต่ละฝ่ายได้สร้างกลไกประสานงานระดับต่างๆคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายลาวได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบของตนประกอบด้วยบุคลากรจากแขนงการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างเขตหัวมือให้เกิดดอกออกผลรวมทั้งการประชุมปรึกษาหารือกับฝ่ายจีนอย่างเป็นปกติเพื่อพร้อมกันสุกโยเขตหัวมือเศรษฐกิจบ่อตินของลาวและบ่อหานของจีนให้ได้รับการพัฒนาวันที่12ตุลาคม2024รัฐบาล2ฝ่ายได้ตกลงเซ็นสัญญาขอแผนหัวมือสร้างเขตหัวมือเศรษฐกิจบ่อเต็นของลาวและบ่อหานของจีนฉบับดัดแก้และได้ปรับปรุงบางมาตราเพื่อให้สอดคล้องแทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันในนั้นได้ปรับปรุงเนื้อที่รวมทั้งหมดจากเดิม 2,103 เฮกตาร์มาเป็น 2,403 เฮกตาร์ในนี้ฝ่ายลาวถือเอาเนื้อที่บ่อเต็นแดนงาม 1,640 เฮกตาร์กำหนดเป็นเขตหัวมือเบื้องลาวส่วนฝ่ายจีนแม่นกำหนดเอาเขตบ่อหานจากเนื้อที่483เฮกตาร์เพิ่มขึ้นเป็น783เฮกตาร์สองฝ่ายได้เห็นดีตกลงสั่งตั้งกลไกการเหตุเวียกจัดตั้งปฏิบัติและคุ้มครองเขตหัวมือ3ขั้นคือคณะกรรมการประสานงานห่วมเขตหัวมือคณะกรรมการดำเนินงานห่วมเขตหัวมือและคณะกรรมการคุ้มครองห่วมเขตหัวมือซึ่งสองฝ่ายได้สั่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองต่างหากของภายลาวอยู่ในเขตหัวมือผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเขตหัวมือมีความคืบหน้าพัฒนาในหลายด้านโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานเบื้องลาวซึ่งแมนเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแสดงออกในเนื้อที่สัมปทาน 1,640 เฮกตาร์มีความคืบหน้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อห้องหับการลงทุนในขั้นแห่งการค้าการบริการและการท่องเที่ยวมาฮอดปัจจุบันมีทั้งหมด936หัวหน่วยดำเนินกิจการประกอบมี288บริษัทในนี้ภายใน30หัวหน่วยมีทุนจดทะเบียน2ตื้อกว่าหยวนและ976ตื้อกว่ากีบส่วนบรรดาห้างห้านมี648หัวหน่วยภายใน158หัวหน่วยมีทุนจดทะเบียน3ตึกกว่ายวนและ303ตึกกว่ากีบนับแต่ปี2017หาเดือนกันยายน2016สามารถจัดเก็บพันธะอากรเข้างบประมาณหลัดได้ทั้งหมด55ตึกกว่ากีบ
1: เมื่อวานนี้โดยการสนับสนุนจากกองเลขาคณะกรรมการแม่น้ำคงสากลได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือระดับภาคพื้นของคณะกรรมการซีนำการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจะตั้งปฏิบัตินิติกรรมห่วมเกี่ยวกับความปลอดภัยของการขนส่งทางน้ำระหว่างลาวและไทย ถือเป็นกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของคณะกรรมการซีน้ำสองฝ่ายระหว่างลาวและไทยเพื่อร่วมกันวางแผนจะตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจะตั้งปฏิบัตินิติกรรมร่วมเกี่ยวกับความปลอดภัยของการขนส่งทางน้ำตามลำแม่น้ำคองกองประชุมครั้งนี้แมนบาดเก้าสำคัญที่สืบต่อมาจากการลงนามบทบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทางน้ำของลาวและกรมเจ้าท่าของไทยที่บางกอกในวันที่12พฤษภาคม2006ที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยการหัวมือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคจากกองเลขาคณะกรรมการแม่น้ำคองสากลและบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ปี2017มาฮอดปัจจุบันจุดประสงค์หลักของกองประชุมในครั้งนี้แม่นเพื่อเสนอสร้างตั้งคณะกรรมการซีน้ำสองฝ่ายอย่างเป็นทางการและรับรองเอาขอบเขตหน้าเวียกของคณะกรรมการซีน้ำพร้อมทั้งเสนอแต่งตั้งหน่วยวิสาการของทั้งสองฝ่ายในการสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติกำหนดและสร้างแผนจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานห่วมเพื่อจัดตั้งปฏิบัติหาระเบียบการซ่อนท้ายฮอดปี2030วางทิศทางและกลไกการระดมทุนในการจัดตั้งปฏิบัตินอกจากกองประชุมแล้วในวันที่25กันยายนนี้คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ลงเยี่ยมยามภาคสนามที่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์เพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดฝึกอบรมเวียกงานทางน้ำจากนั้นยังได้ไปเยี่ยมยามโครงการป้องกันตะฟังเจือนแคมคองวัดเสียงทองและสถานที่วัฒนธรรมอื่นในตัวเมืองหลวงพะบางผลสำเร็จของกองประชุมครั้งนี้เป็นการวางรากฐานอันสำคัญในการส่งเสริมเวียกงานการเดินเรือตามลำแม่น้ำคองให้มีความปลอดภัยสะอาดและมีประสิทธิภาพหลายขึ้นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองชาติผลกองประชุมครั้งนี้จะนำไปรายงานต่อกองประชุมสภามนตรีของคณะกรรมการแม่น้ำคองสากลจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้
0: การคุ้มครองสัตว์ป่าและแก้ไขทั่วศูนย์ดอลลาร์บ่สามารถแยกออกจากกันได้ย้อนเวียกนี้มีการพัวพันกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการใช้ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นสากบังหน้าเพื่อขายทั่วศูนย์ดอลลาร์โดยอาศัยห้านอาหารและห้านขายเครื่องทีละเนกเป็นบ่อนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าและอาศัยนักท่องเที่ยวที่ถูกบังคับซื้อในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมเวียกงานการท่องเที่ยวติดพันกับการคุ้มครองสัตว์ป่าห่วงห้ามให้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแกว้งนครหลวงเวียงจันทน์เมืองบรมนีท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซรักษาการหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยกให้เห็นว่าเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาทั่วศูนย์ดอลลาร์อย่างจริงจังแม่นมีความจำเป็นต้องได้ประสานงานระหว่างแขนงการท่องเที่ยวที่คุ้มครองการดำเนินธุรกิจกับแขนงการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมที่คุ้มครองกวดกาสัตว์ป่าจะสามารถตัดต้องสู่ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและด้านการค้าขายสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามได
3: ้การประสานสมทบกันนี้จะเฮ็ดให้สามารถตัดต้องสู่ทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวและด้านการค้าขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายไปพร้อมกันเราได้มีการแต่งตั้งคณะเฉพาะกิจร่วมในการลงกวดกาบรรดากิจการที่เป็นเป้าหมายกวดกาการชำระเงินที่บ่ผ่านระบบธนาคารที่ได้รับอนุญาตต้องได้กวดกาบัตรพนักงานนำเที่ยวและดำเนินคดีกับผู้ที่เป็นซิตติ้งใกล้มาตรการและกิจกรรมที่ต้องจัดตั้งปฏิบัติก็คือ1ต้องส่งเสริมการนำใช้แพลตฟอร์มประเมินความเสี่ยงในการกวดกาธุรกิจที่อาจเข้าข่ายทั่วศูนย์ดอลลาร
0: ์ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซมีความเห็นเติมว่าต้องได้ปรับปรุงบรรดานิติกรรมที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกลไกการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างของแขนงการที่เกี่ยวข้องเพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกันกวดกาโครงสร้างการถือหุ้นของผู้บังหน้าหรือ nominee ซึ่งการลงทุนแม่นต่างประเทศพร้อมทั้งหวังว่าภายหลังสำเร็จกองประชุมครั้งนี้แล้วจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นเข็มสี่ทิศทางให้แขนงการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้น
1: แขวงเซกองได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการเข้าร่วมงานวางแสดงจีนอาเซียนครั้งที่23ประจำปี2006ที่นครนันหนิงเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวงซีจีนจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง21กันยายนนี้ภายใต้คำควรส่งเสริมการโอกาสของการยกระดับเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน 3.0 เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเก่าเป็นเวทีสำคัญด้านการค้าการลงทุน และการเชื่อมโยงจีนอาเซียนมีวิสาหกิจหลายกว่า 3,400 แห่งจาก70กว่าประเทศและเขตแคว้นเขาหวามท่านนางวิลาคอนบันทเวอร์ห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงเซกองในนามคณะกองเลขาคันแขวงรับผิดชอบเวียกงานวางแสดงให้สัมภาษณ์ว่าการเข้าร่วมงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่แขวงเซกองได้โฆษณาทาแหงและสินค้าของแขวงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางหลายขึ้นโดยนำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์วัฒนธรรมสินค้าเกษตรกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปและทาแหงด้านการลงทุนพร้อมนี้ยังได้นำเอาสินค้าจากหลายกลุ่มการผลิตและหลายยี่ห้อของแขวงไปวางแสดงจำหน่ายสร้างความสนใจให้แก่ผู้เข้าชมนักธุรกิจและสื่อมวลชนจากหลายประเทศเพื่อเป็นขั้วโตในการพบปะแลกเปลี่ยนและสร้างโอกาสร่วมมือกับนักลงทุนนักธุรกิจและภาคส่วนต่างๆ
4: แขวงเซกองของเฮากับรู้สึกเป็นเกียรติและกับภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนเมืองแห่งเสน่ห์ของสปป.ลาวหั่นเนาะเพื่อได้เข้าในงานชุดนี้ซึ่งจะเป็นเชื้อคติแต่ว่าพวกเฮาก็มีหลายสิ่งหลายบรรยากาศที่ประทับใจหลายซึ่งว่าในงานของเฮานี่เห็นว่าแขกเข้าออกในงานหรือว่าเที่ยวชมบุตรต่างๆหั่นนะจนนับเป็นมื้อวันที่17มื้อเปิดจนฮอดที่21ที่ว่าพวกเฮาแม่นได้ต้อนรับแขกบ่ว่าจะเป็นการนําจากสปป.ลาวบ่ว่าจะเป็นการนําจากสปจีนรวมทั้งบรรดาบริษัทบรรดาประชาชนทั่วไปที่เข้าออกในงานนั้นที่ว่าพวกเข้ารู้สึกว่าตื่นตันใจเลยค่ะสุดที่ภาคภูมิใจเป็นโอกาสอันนึงที่เห็นแขวงเซกองได้แสดงให้เห็นถึงอันนั้นวัฒนธรรมที่นี่และเอกลักษณ์เฉพาะของแขวงรวมทั้งสินค้าที่พวกเข้านําไปชุดนี้นี่มันถือว่าจะมีสินค้าประเภทอันนั้นตําแท้ๆเอกลักษณ์ของเขาของเฮาเนาะเพราะว่าเซกองเฮามีอยู่10เผ่าและก็พวกเฮาเอามาประดิษฐ์เป็นกระเป๋าเป็นผ้าผ่าเบียงเลี้ยงต่างๆที่ว่าเป็นเครื่องตกแต่งบ้านต่างๆอะไรพวกเฮาก็จะมีผลิตภัณฑ์โสมซึ่งในหั่นจะมีโสมสกัดเหล่าโสมแล้วก็ซ่าโสมแต่พวกเฮาก็ยังมีผลิตภัณฑ์กาแฟที่นําไปเสนอหั่นแล้วก็มีประเภทซ่าเนาะเรียกว่าตลาดเรื่องซอฟต์กรีนนี่เพิ่นจะนิยมนี่ส้มใส่ผลิตภัณฑ์นี่จะเป็นประเภทอันนั้นซ่าหลายกว่าเนาะแล้วก็กาแฟต่อมาจะแม่นเป็นประเภทแท้ๆซึ่งว่าพวกเฮาจะมีเอกลักษณ์ลักษณะคล้ายๆคือกับอันนั้นแขวงกวางซีเพิ่นเนาะที่ว่าเป็นคิดปกครองตนเองนะแต่ที่ว่าเพิ่นก็มีเอกลักษณ์ของเพิ่นเพราะฉะนั้นพวกเฮาก็ได้รับการนิยมหลายในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่พวกเฮาเอาไปเนาะ
1: ท่านนางวิลาคอนบันทเวอร์ยังฮู้ตื่มว่าผลงานที่ยัดมาได้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของแขวงเซกองในการนำเสนอข้อมูลทาแหงด้านการลงทุนและศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแขวงให้มวลชนก็คือผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้อย่างกว้างขวางพร้อมนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงสินค้าการท่องเที่ยวและทาแหงการลงทุนของแขวงเข้าสู่ตลาดจีนอาเซียนและแขวงจะนำเอาบทเรียนประสบการณ์จากงานครั้งนี้ไปปรับปรุงการส่งเสริมโฆษณาดึงดูดการค้าการลงทุนและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ถูกกับความต้องการของตลาดภาคพื้นและสากลหลายขึ้น
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศสำหรับข่าวสิ้นหัวของทางการจีนในวันที่23กันยานี้ทานฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวในกองประชุมสากลว่าด้วยการต้านการซอโกงทางออนไลน์ซึ่งกัมพูชาเป็นเจ้าภาพโดยระบุว่าการซ่อโกงทางออนไลน์แม่นปัญหาข้ามสายแดนระดับขึ้นปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งกัมพูชาบ่สามารถลืบล้างอาชญากรรมข้ามชาตินี้ได้เพียงลำพังและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเอาชนะสิ่งท้าทายดังกล่าวกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อร่วมมือทำลายและกำจัดกลโกงออนไลน์โดยได้รับความร่วมมือในการจัดงานจากองค์การตำรวจสากลสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกรวมทั้งศูนย์ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายแบบล้มศูนย์ลานสร้างแม่น้ำคงกองประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในระยะ2วันโดยมีเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจากกว่า20ประเทศและองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมเพื่อปรึกษาหารือในหลากหลายหัวข้อรวมทั้งการซ่อโกงทางออนไลน์ที่เป็นปัญหาหีบตัวระดับโลกการหับมือการซ่อโกงทางไซเบอร์ระดับภาคพื้นและระดับโลกเทคโนโลยีและการป้องกันการเสริมสร้างความพร้อมหับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์รวมทั้งความพยายามของแต่ละประเทศในการต้านการซ่อโกง
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานในวันที่23กันยานี้ว่าทานมาซุสเปซิสเกียน ประธานาธิบดีอิหร่านได้กล่าวคำปราศัยอภิปรายทั่วไปในกล่องประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติว่าอิหร่านจะบ่ก้มหัวลงหรือจะบ่คุกเข่ายอมจำนนอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกประเทศสุ่มความพยายามร่วมกันเพื่อบรรลุสันติภาพจากนั้นท่านมาซุดเปเซสเกียนกล่าวว่าอิหร่านบ่หวังครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้งบ่ยอมรับการจำกัดต่อแผนการนิวเคลียร์ที่ใช้ในทางพลเรือนพร้อมทั้งกล่าวย้ำว่าอิหร่านยินดีร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับประเทศใกล้เคียงในภาคพื้นปัญหาในภาคพื้นต้องให้ประเทศในภาคพื้นเป็นผู้แก้ไขบ่ควรปล่อยให้อิทธิกำลังภายนอกเข้ามาแทรกแซงการอภิปรายทั่วไปในกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81ได้เริ่มขึ้นอยู่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อบ่ดลมานี
0: ้ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าในวันที่23กันยานี้องค์การเพื่อการร่วมมือด้านเศรษฐกิจและพัฒนาได้เผยแพร่บทรายงานสภาพท่าเอียงการพัฒนาเศรษฐกิจฉบับล่าสุดโดยได้ปรับการคาดคะเนจังว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2016จาก 2.8 ส่วนห้อยขึ้นเป็น 2.9 ส่วนห้อยบทรายงานระบุว่าถึงว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ยูเครนตะเวนออกกลางก็ตามแต่เศรษฐกิจของหลายประเทศยังแสดงให้เห็นความเข้มแข็งและทนทานมีคลังสำรองน้ำมันเสื้อไฟและการสนองพลังงานเพิ่มใหม่อย่างเพียงพอและมาตรการสนับสนุนของบางประเทศได้ช่วยผ่อนคลายผลกระทบดังกล่าวการพัฒนาอย่างคึกคืนของโครงเขตปัญญาประดิษฐ์ได้สุกโยให้การลงทุนและการค้าขยายตัวเช่นกันบทรายงานดังกล่าวระบุเติมว่าอนาคตของเศรษฐกิจโลกยังขึ้นอยู่กับการพัฒนาของการปะทะกันอยู่เขตตะเวนออกกลางราคาพลังงานเพิ่มขึ้นอีกครั้งนโยบายด้านต่างๆเช่นภาษีและการควบคุมการส่งออกเป็นต้นได้เพิ่มความบ่แน่นอนหลายขึ้นคาดว่าแห่งกดดันจากภัยเงินเฟ้อและระยะสั้นจะเพิ่มขึ้นและจะผ่อนคลายลงเทื่อละก้าวในปี2027ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไสและบันลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมีรายการที่หักแพงทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการหักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อหรือว่าสองมื้อเนาะวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 หา 20:00 นพบกันวันนี้กับปองไตเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังแม่นวันพฤหัสวันที่24กันยา2026กุ่งกับมือขึ้น13คำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569มืออื่นมือหือมือหือเนาะวันเสาร์นี่ก็จะแม่นบุญฮอเข้าสลากแล้วเด้ซึ่งเป็น1ใน22ของเราก็คือไว้อีหลีเนาะเวลาเนาะเข้าประดับบินกะหาขอผ่านพ้นไปบุญทรงเงือเดือน9อยู่หลวงพ่อบางกะหากับพานพ้นไปในโอกาสบุญฮอเข้าประดับดินบุญฮอเข้าสลากจะมาฮอดแล้วดิบุญเข้าสลากแล้วแล้วจะเป็นหยังบัดนี้ก็จะเป็นบุญออกพรรษาแล้วเด้ออกพรรษาลาพระเจ้าอยู่นครหลวงจันทน์ก็จะมีงานเสริมฉลองงานบุญทรงเงือแต่ละปีก็อยู่ทาวัดจันทน์เด้แต่ว่าหลายปีมาแล้วแหละบ่มีน้ำซ่วงเพิ่นก็ซ่วงอยู่ตามเงื่อนไขที่มีมันเป็นคลองน้ำแต่พอมีน้ำก็ซ่วงกันอยู่หั่นเนาะเนื่องจากว่าสภาพน้ำคลองก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นเกาะเป็นดอนลายระยะบุญทรงเฮือกับพอดีถือกับหาดดอนจันทร์ขยายออกไปบ่มีน้ำทรงเฮือแต่ว่าแนวใดก็ตามฮีดหรือว่าประเพณีที่เคยเป็นประสืบทอดกันมาก็ยังมีอยู่เนาะรักษาไว้อันดีงามของเราเฮาสำหรับรายการฮักแผ่นดินแม่วันนี้ก็มี3ระยะเช่นเคยระยะเมืองลาววันนี้พวกเขาจะไปเบิ่งการแนะนำแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อสุขยุคการท่องเที่ยวลาวสู่ยุคดิจิตอลเนาะส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้ลาวกับเพื่อนมิตรจะไปเบิ่งการพัวพันหัวมือกับโอทริสระหว่างลาวกับโอทริสเนาะอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้ต้อนรับท่านทูตของประเทศโอทริสเนาะรายละเอียดจะเกิดขึ้นในระยะลาวกับเพื่อนมิตรส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้บ่ไปไกลเนาะไปใกล้ๆอยู่แขวงเวียงจันทน์นี่ใกล้ๆพอไกลบินตกเพิ่นว่าอยู่จากนครหลวงเวียงจันทน์ไปก็บ่ไกลอ่างน้ำงึมสวรรค์แห่งผืนน้ำและธรรมชาติอันงดงามเนาะบ่ได้ไปดนเลยเด้อ่างน้ำงึมมื้อนี้รายการฮักแผ่นดินแม่จะพาท่านไปเที่ยวระยะเที่ยวบ้านแม่อันนี้ก็เป็นทั้งหมดเนื้อในรายการที่จะเกิดขึ้นในรายการฮักแผ่นดินแม่ประจำวันพฤหัสบดีวันที่24กันยา2026เปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะฟังเพลงฮอกจากรายการก่อนมอบเป็นความสุขความเบิกบานมุ่นซื่นให้แก่เพื่อนมีรายการทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสลาวของพวกเฮาที่อยู่ต่างประเทศและก็พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่าน

ครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ทานได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์1กับ2เทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น.ต้องขอบใจน้ำเพื่อนในรายการที่ได้ส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาหาพวกเขาก็อย่าลืมว่าคำคิดคำเห็นเหล่านั้นจะเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนที่ดีให้แก่พวกเขาในการปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นไปฟังระยะเมืองลาววันนี้เนื้อในรายการระยะเมืองลาววันนี้เว้าถึงการนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อสุขนุกการท่องเที่ยวลาวก้าวสู่ยุคดิจิตอลอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากกลุ่มส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเนาะกลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทสตาร์โทรคมจำกัดหรือว่ายูนิเทลนี้ได้จัดพิธีนำเสนอลาวทาวเวอร์แพลตฟอร์มดิจิตอลด้านการท่องเที่ยวที่มุ่งหมายให้เป็นดิจิตอลRed Tower to Lao หรือว่าประตูดิจิตอลลาวเพื่อเสริมยงนักท่องเที่ยวเข้าหาจุดหมายปลายทางสินค้าการบริการและประสบการณ์ท่องเที่ยวต่างๆของลาวซึ่งการนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี้ก็ได้จัดขึ้นเนาะได้จัดขึ้นในวันที่18กันยายนที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีท่านนางดารณีพรหมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านเหวียนมิงเติมเอกอัครทูตเวียดนามประจำลาวพร้อมด้วยผมในการใหญ่บริษัทสตาร์โทรคมจำกัดและภาคส่วนเกี่ยวข้องของห่วมสำหรับแพลตฟอร์มลาวทาวเวอร์จะเป็นพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองหรือว่าตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวในยุคดิจิตอลโดยสามารถช่วยค้นหาข้อมูลวางแผนการเดินทางจองสำหรับเดินทางแบ่งปันประสบการณ์ผ่านแพลตฟอร์มเดียวในนี้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มสามารถเข้าถึงข้อมูลและการบริการที่หลากหลายเช่นว่าการค้นหาสถานที่และจุดหมายปลายทางการจองที่พักและบี้ยนต์จองปีรถไฟและรถโดยสารเช่ารถและรถตู้หรือว่าซื้อซิมหรือว่าอีซิมค้นหาร้านอาหารและกิจกรรมท่องเที่ยวและเข้าถึงการบริการท่องเที่ยวพร้อมกันนี้แพลตฟอร์มนี้ยังมีบทบาทเชื่อมโยงภาคหลักภาคเอกชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเข้าหากันผ่านระบบดิจิตอลช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวลาวเข้าถึงตลาดหลายขึ้นสำหรับยูนิเทลนี้การหัวมือโครงการนี้มันสะท้อนถึงบทบาทในการนำเอาเทคโนโลยีและดิจิตอลเข้ามาส่งเสริมกันในการท่องเที่ยวพร้อมทั้งหวมวางพื้นฐานให้แก่ระบบนิเวศดิจิตอลการท่องเที่ยวของลาวเขานี่แหละจากการให้ข้อมูลไปสู่การเชื่อมโยงบริการครบวงจรเพื่อให้การท่องเที่ยวลาวสะดวกทันสมัยและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะอันนั้นก็เป็นการนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อสุขยุคการท่องเที่ยวลาวก้าวสู่ยุคดิจิตอลที่รายการฮักแผ่นดินแม่และยะเมืองลาววันนี้นำมาเสนอให้เพื่อนในรายการได้ฟังพวกเขาจะไปต่อกันที่และยะลาวกับเพื่อนมิตรเนาะลาวกับเพื่อนมิตรเมื่อนี้จะไปเบิ่งการพัวพันหัวมือระหว่างลาวกับออสเตรียอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากวันที่18กันยายนนี้อยู่ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมกำนับของท่านนางคาทารีนาวีเซอร์เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำลาวมีสำนักงานสถานทูตตั้งอยู่นครหลวงประกอบประเทศไทยในโอกาสมาเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเป็นที่3ที่ลาวเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่14-18กันยายนนี้และในโอกาสนี้ทานทองสวรรค์พรหมวิหารจะได้แสดงความขอบใจที่ทานทูตสวิตให้เกียรติเป็นตัวแทนประเทศออสเตรียทานทูตออสเตรียเนาะให้เกียรติเป็นตัวแทนประเทศออสเตรียเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเป็นที่3ในครั้งนี้พร้อมทั้งตีราคาสูงต่อสายโภพันธ์และการหุ้นดีงามระหว่างลาวและออสเตรียนับแต่ที่2ประเทศได้สั่งตั้งสายวันการทูตร่วมกันในวันที่1กันยายน1967ซึ่งปีหน้านี้ก็จะครบรอบ60ปีแล้วเด้ของการสั่งตั้งสายโภพันธ์การทูตดังกล่าวและ2ฝ่ายก็ยินดีเป็นเอกภาพที่จะจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญของ2ประเทศเนาะวันการโภพันธ์การทูตนั่นแหละให้มีกระบวนการอย่างฟุ่มเฟือยและสองฝ่ายยังเห็นดีจะสืบต่อสุขยุ่งและส่งเสริมการทุ่มเทด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะในโครงการค่าการลงทุนการท่องเที่ยวให้ได้รับการขยายตัวยิ่งขึ้นเพื่อนำผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติและในโอกาสที่สองฝ่ายกันยังได้ปรึกษาหรือทบทวนคืน
เกี่ยวกับการเสริมขยายการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในแขนงการต่างๆเช่นการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างพลังงานสะอาดผ่านการสนับสนุนและขอบร่วมมือของสภาพยุโรปอาเซียนโอทริสและองค์การจัดตั้งสากลอื่นๆเป็นการประกอบส่วนสำคัญของในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเพื่อพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าให้นับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายยังเห็นดีจะสืบต่อเสริมขยายและหัดแน่นสายพันธุ์และการร่วมมืออันดีงามระหว่างสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติพร้อมทั้งยืนยันจะสืบต่อให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในพื้นที่ภาคพื้นและสากลและนอกจากนี้ฝ่ายลาวยังได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้เกมออกจากสถานภาพประเทศโดยพัฒนาในปีในท้ายปี2026เนาะและได้เสนอให้โอทริสสืบต่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนลาวคือดังผ่านมาพร้อมทั้งการให้สิทธิพิเศษด้านการค้าการช่วยเหลือนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆต่อลาวในระยะข้ามผ่านเพื่อประกันให้เป็นไปอย่างโรงเรียนมีคุณภาพเรียนยืนยงและในฐานะเป็นเจ้าภาพและประธานกลุ่มประชุมทบทวนสุทธิสัญญาว่าด้วยการเกิดทำระเบิดลูกวันโฮปที่3ประเทศลาวก็แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการเข้าร่วมและการสนับสนุนของคณะผู้แทนโอทริสในครั้งนี้โดยมีทานทูตโอทริสเนาะประจำลาวต่างนาประเทศโอทริสเป็นผู้แทนเข้าร่วมแต่ว่าสำนักงานสถานทูตมันตั้งอยู่นครหลวงบางกอกเนาะนครหลวงบางกอกประเทศไทยอันนั้นก็แม่นแล้วเนี่ยลาวกับเพื่อนมิตรแล้วเนี่ยลาวกับเพื่อนมิตรนำมาเสนอให้เพื่อนเป็นรายการของรายการฮักแผ่นดินแม่เอาสองระยะแล้วเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะฟังลำซะบัดนี้โดนแล้วบ่ได้ฟังลำจักนึงก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่การดําเนินรายการระยะสุดท้าย

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาตลาวรายการพวกเรามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น. 20:00 น.เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วระยะเที่ยวบ้านแม่จะพาท่านไปเที่ยวอ่างน้ำงึมซึ่งเป็นสวรรค์แห่งผืนน้ำและธรรมชาติอันงดงามท่านผู้ฟังที่หักแพงถ้าว่าถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศในนั้นอ่างน้ำงึมก็ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่บ่ควรพลาดเพราะว่าอ่างน้ำงึมตั้งอยู่บ่ไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งอยู่แขวงเวียงจันทน์เนาะเมืองแก้วอุดมห่างจากนครหลวงประมาณ90กิโลเมตรเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากการสร้างเขื่อนน้ำงึมและได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์อันโดดเด่นความพิเศษของอ่างน้ำงึมอยู่ที่ทัศนียภาพอันกว้างใหญ่และสวยงามเหมือนกับวาดภาพภาพวาดบ่แม่นวาดภาพภาพวาดเนาะภาพวาดจะเห็นนะผืนน้ำสีฟ้ากว้างไกลสุดสายตาสลับกับเกาะน้อยใหญ่อันนับเป็นห้อยครับเป็นห้อยเนาะนับเป็นห้อยแห้งอะไรกระจายกระจายอยู่ทั่วอ่างจนได้รับสายญาว่าทะเลสาบแห่งประเทศลาวเนาะและเมื่อเหลียวเบื้องจากจุดสูงจะเห็นภาพของเกาะดอนน้อยใหญ่ที่โผล่พ้นขึ้นจากผืนน้ำสร้างทัศนียภาพอันแปลกตาและงดงามหาอันเปรียบได้ยากและบรรยากาศของอ่างน้ำงึมมีความสงบเย็นสบายท่านผู้ฟังเหมาะสำหรับการพักผ่อนและลบหนีจากความวุ่นวายจากชีวิตในเมืองในยามเศร้าอยู่อ่างน้ำงึมนี้จะมีหมอกบางๆลอยปกคลุมหนาน้ำสร้างความรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายได้ส่วนในยามค่อยคำลงแรงแสงตะเวนที่ซองกระทบผืนน้ำเพื่อให้เกิดสีสันสีคำเลื่อมมยิบมยับแวววาวเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็นแต่นอกจากความงามของธรรมชาติแล้วอ่างน้ำงึมยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวหลายรูปแบบเช่นว่าการล่องเรือชมทิวทัศน์การตึกปลาเนาะตึกเบ็ดนั่นแหละเนาะพักผ่อนตามรีสอร์ทแคมป์น้ำและซิมอาหารปลาน้ำจืดสดๆที่ขึ้นสื่อของพื้นที่นักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งเรือไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนหอบอ่างและก็ชมความงามของดอนต่างๆได้อย่างใกล้ชิดด้วยความงดงามทางธรรมชาติบรรยากาศอันสงบและกิจกรรมที่หลากหลายอ่างน้ำงึมจึงเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นของลาวและเป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้รักธรรมชาติควรได้ไปสัมผัสอย่างหน่อยจักหนึ่งครั้งในชีวิตสถานที่อ่างน้ำงึมตั้งอยู่เมืองแก้วอุดมและบางส่วนของเมืองตุลคมแขวงเวียงจันทน์ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ 85-90 กิโลเมตรตั้งอยู่อ่างน้ำงึมเนาะสถานที่ท่องเที่ยวถือว่าทะเลเมืองลาวเลยเนาะสำหรับการเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์มันเริ่มต้นจากใช้เส้นทางเลขที่10ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมงอันนี้ก็ขึ้นกับสภาพการจราจรไปทางด่วนก็ได้เนาะไปลงพลฮวงก็ได้ไปเมืองทุรคมพี่ก็ได้ไปได้หลายทางกิจกรรมที่น่านิยมก็แม่นการล่องเรือชมวิวอ่างน้ำงึมรับประทานอาหารปลาน้ำจืดสดๆชมตะเวนตกดินเนาะเหนือผิวน้ำพักผ่อนตามรีสอร์ทแคมป์อ้างฤดูฝนนี่โดยเฉพาะเดือนมิถุนาหาเดือนตุลาธรรมชาติจะมีความเขียวงามและน้ำก็จะเต็มอ้างฤดูแล้งก็เป็นพระจิกหากุมภาอากาศเย็นสบายเหมาะสำหรับการล่องเรือและพักผ่อนอันนั้นก็แม่นระยะเที่ยวบ้านแม่เนาะพาท่านไปอ่างน้ำงึมสวรรค์แห่งผืนน้ำและธรรมชาติอันงดงามเที่ยวบ้านแม่รายการฮักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพื่อนเป็นรายการได้ฟังอย่าลืมเด้อพี่น้องเชื้อชาติลาวของพวกเราที่กลับมาอย่างบ้านเกิดเมืองนอนกับบุคคลพลาดเนาะฝากไว้อ่างน้ำงึมอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทานบุคคลควรพลาดบ่ไกลจากตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เวลาในรายการก็ใกล้จะหมดแล้วอวยพรแก่ผู้ในรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการมื้อนี้ศรีสุวรรณดิดารวงศ์ในสังควบคุมเสียงพร้อมด้วยปองแต่เจริญสุขผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ในระบบ AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั้นด้วยความถี่6,130 กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 5:00 น. 15:00 น. ภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 16:30 น. 20:00 น. มื้อนี้แม่นวันเสาร์ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่26เดือนกันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการข่าวภาษามง5โมง30นาทีรายการข่าวภาษากึมู6โมงรายการกองทัพประชาชนลาว6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเช้า7โมง30นาทีรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการแม่และเด็ก8โมง30นาทีรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา9โมง30นาทีรายการเพื่อกรรมกร10โมงรายการก้าวสู่ความปลอดภัย10โมง30นาทีรายการเพื่อนสาวหนุ่ม11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเสียงจากแนวลาวสังสาด13โมงรายการภาษามง14โมงรายการภาษากึมู15โมงหมดรายการกระจายเสียงภาคเช้าแล้วอัดสถานี16โมง30นาทีรายการชีวิตติดพันสังคม17โมงรายการล้ำเลือง17โมง30นาทีรายการคุณค่าแห่งธรรม18โมงรายการความหู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด18โมง30นาทีรายการละครวิทยุ19โมงรายการข่าวภาคค่ำ19โมง30นาทีรายการพบกันหลังข่าว20โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอาสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวAM คลื่นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั้นด้วยความถี่6130กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการข่าวภาษามง

0: รายการวัฒนธรรมสังคมรายการกีนี้ที่กายเล่ากายปุนตูนวัฒนธรรมฤทธิ์ของปะพินีเดะบึงเผาเลียนจุ่มจุ่มมือเศร้าตั้งดะ5โมงครึ่งรอด6โมงดาวิทยุสรงเสียงเดะสาดลาวระบบ AM 567เมกะเฮิรตซ์เอกุงเอกางอันอาอันรมางมาคนาลเวียกเดโลจุมลอจุมกนสุมไมเลสุมไมเลยงมาไตแฮมบึงบอเมื่อมยังสึงรักแพงกายบุบยอดามือสกีนี้ก็มือกาเมารับไข่เคือน15กัมเคือนมวยกัลเปืองกัมมงกัลนึมรวายสง่ามง10ยงมาไตแฮมโฮยก็มือเสามือที่เสาหรกบารกัลตอลเสาหรกมือบารกัลตอลมงกัญญาหรือมงเก้ามงกายนี่แหละนึมกบาร์บันบารกัลตอลกายบุบโยโยสรวดมือสเกรายการฮลกมูอีก็เมื่อรายการวัฒนธรรมสังคมจึมมือเศร้าโยสรวดเหมือนดอกเกอร์ก็กลายบึบกับรายการกีรายการกีนี้ก็กลายเล่าเรื่องวัฒนธรรมเรื่องริดเรื่องคองอดิตละเผาบุดีนี่อีก็เล่าเรื่องวัฒนธรรมริดของปะพีนี่เล่าเรื่องมือเรื่องยามเดะเผากมุอีรายการเดะอีก็น้องอาแนวมวลแนวดอมกลายพระกายปะเยอะยอจรอยงมาไตแฮมอีเบือนเดเมจเบือนเดมยังดามือสกีนี่ก็จะกายเรามือกายเรามือแทมสามือเด็กกมูนี่บางตังมือมือสรมือกอบมือมือมวยมงนี่อาเนมือกอบหูมวยกอบนี่อันจะเรามะมือก่อนมือรำลางมือนี่เสียเวลานามมือมือเหือดังกอบยอจะกลายเล่ากลายเป็นตูนอันยงมาไตแฮมอีเบือนได้ไม่เต็มยังกาลจิมยังกันนี้อีกลายมวนๆดอมๆอมกับรายการอีกาล
1: กายลุดน้อยรักเรื่องตั้งแต่บุบไอ้ดูลมบ่รังเรื่องตั้งแต่กุญแต่คงเปล่าคงสิบุญไว้แสงดาเตคอมงูยอเอรุนเวรักคอมเลิกเกินอยอตรดูฮายโอยโอยโอยโอยโอยดาเตดัมปอเทียวตะมอดเวรักเวลูตเวเปิดมาจีรับยออเดรับยอยอบุจัดก็เปิดยอตรดูดั่งเด็ดดั่งปอรดากีเจนารับเปิดมาจีตอนยออ

ดักแด่ดักเกี่ยเล่มตั้งตู้เวดักเกี่ยดูลคำปอรักดักเกี่ยเล่มตั้งวงอ่ะอี

หอยแอปันเสือแต่ต้องเนื้อง้อยลุนก็สักสมาพะตินพะอิวลุมปอสมาพะตินหุนอะเอ้ยแอดะเดสมาเก็บบุญเจอิลูดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุมาตับเจ้ากักเวลากุศลสุมาหลักสุมาตรงสุมายงกุมระรักสุมามาตรงเหี้ยเอ้สักสุมายงกุมระอีลูนโอ้ยเฮ้ยแต่แต่สุมามาประลงเอ้ยเว้ยฮะแต่สุมาเจ้าสุมาอันนายสุมาคุณตั้งหลายเอ้ย

น้ำปังโอซาลาเทกเจ้ากันเจ้าแก้วลุนเฮ้ยปัดบึบโซจินกินเต๋อไอ้ตุลหมบ่ตัดเป็นจองเป็นจองไอ้ดักปันโซจินกินดิน

ลำฟังเอกัดปุ๊บเด้อเด้อสอจิ้นกินอีลูนอาสิกิดกะตึงอีรอาเด้อเด้อสอจิ้นกินนางนำฟังเอกัดเล่นจิ้มโกเอจุมทอกแกสิกิอีปรมยอดเล่นจิ้มโกแล้ว

0: ประเทศลาวเลอะกลองเลอะเงียมเมื่อเมื่อจอภาพแต่งกองประสุมเล่าประกายสนธิสัญญาเล่ารอดซึ่งเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนกะเปะเพื่อแต่งเวียกโรมกับกู้โรมเวียกดะซึ่งหัดเรียดประมันโรมยอตึมเบาะซึ่งเตะเงียมเพราะแต่งตังเวียกสนธิสัญญาหลับกีอันเบื่อนยอมซึ่งกะอูนไว้กนลาวจึ้มกนโรมเยาะเมื่อเจ้าภาพสึงเลิกซึมดอดแขกมานแขกเมืองจีกูดโรมกองประสุมตั้งดามือที13จอรอมือที18มง9 12026โรมเยาะเมื่อเจ้าการ
1: อัปเยอเติมคังเวอันยงมาตะแฮมอีเบื่อนเฮมมวนๆดำดอมรำเยาะเยาะสรวดมือสกีตัวยออีไกเล่าเรื่องมือการยงมาตะแฮมเล่าเรื่องมือเดะเผากมุอีมังตั้งมือกมือรอดมือกมือดังกอยกอบเมื่อนดอกดามือสกีอันจิไลมือสกีนี่ก็มือกัดมามือนี่มือกัดก่อนมือมือเปล่าลำลางมือนี่มือพื้นได้ร่มย่อแล้วมือกัดเปล่าบืนได้สีบังหรือปึงกี้ก็มือสีกดสีร่วงสีเต่าสีกาสีกาบย่อแนวนี้ไหนอยู่มาแต่แฮมจิกายเล่าสาบังตังมือกระมือมือกระมุอีก็มือสีกาบนี่แหละยงมาแต่แฮมอีตั้งดามือสีกาบกระลูดกระลูดมือสีกาตั้งกับตั้งมือสีกาบอันตั้งนี่มึงเล่าตั้งดากาบรับระวายมึงปลึกกัดกดร่วงเต่ากาก็มือสึงสุดมัดกี้นี่ก่อนมือบางตั้งดะเจอเปล่าหนีเมาซีเสือสง่ามดสันเราเซ็ดเกอร์ก่อนมือนี่สิบสองมือสิบสองสึงมือโหดมามือนี่สิบสึงมือเหมือนกาบรับระวายมึงปลึกกัดกดร่วงเต่ากาหัวไก่กอบเซสิกาบแถมกาบรับระวายมึงปลึกกัดกดร่วงเต่ากาหัวไก่กอบสิกาก็เมื่อแนวกันนี้อันเมื่อมามือบูดก่อนมือนี้ต้องรอดเกือกาลดังเมื่อชื่อย้อนแนวกี้นี้มามือกับก้อนมือก็จีบิทึกยอดนะอัมเมอร์ซากุญสบังตั้งดะกาบเจอรอดกาเราและจะกายมือกาบเจอเหมือนใบมือยอดซาก้อนมือนี่สิบสองสึงมือนี่มวยกันบาดสึงมือเหมือนเจอเปล่ายี่เมาซีเสือสง่ามดสันเราเซ็ดเกอร์นี่ก็เมื่อแนวก็นี่โอเฮ้ยก็เบื่อนเดต่ออันต่อแล้วก็ยักมือก็บังแล้วก็ต่อเจอนี่แหละกอบแล้วก็ตั้งเมะเจอเปล่าหนีเมาซีเสือสง่ามดสันเราเซ็ดเกอร์รอดเกอร์แล้วก็ตั้งเจอแถมก็เมื่อแนวก็นี่ก็จีไล่อันยงมาแต่แฮมอีเบื่อนเดทำยังเฮ้ยประจื้ออันรีสามามือนี่สิบมือกอบในก่อนมือนี่ก็จะไปกอบนำก็จะย่ออ่ะย่อดึงนี่นี่แหละกาลก็จะกายกอบมากาบเจอเหมือนมั่งนี่จะเสียเวลาบาร์มงเสียเวลาบาร์มงก็ดึงกอบเมื่อดอกกาบเจอรับเปล่าระวายนี่มึงเมาปลึกซีกัดเสือกดสง่าร่วงมดเต่าสันกาเรากาบเซ็ดรับเกอระวายเจอมึงเปล่าปลึกนี้กัดเมากดซีร่วงเสือเต่าสง่ากามดกาบสันรับเราระวายเซ็ดมึงเกอปลึกเจอกัดเปล่ากดนี้ร่วงเมาเต่าซีกาเสือกับสง่ารับมดระวายสั้นร่วงเปล่าเต่านี้กาเมา กับซีรับเสือระวายสงาเมืองมดปลึกสันกัดเรากดเซ็ตรวงเกอเต่าเจอกาเปล่ากาบนี้รับเมาระวายซีมึงซื้อปลึกสงากัดมดกดสันรวงเราเต่าเซ็ตกาเกอหอยดึงจิกายกอบไอ้กาบเจอนี่ก็เมื่อแนวก็นี่เสเวลานี่โอ้มากมือสมควรรกสิบมือหนึ่งกายกอบกาบเจอกี่ก็เล่าเรื่องโหราศาสตร์ดาราศาสตร์อยู่มาตะแฮมเล่าเรื่องมือเรื่องย่ามกี่ก็มือเล่าเรื่องโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ก็เล่าเรื่องมือเรื่องย่ามเรื่องวินาทีเล่าเรื่องนาทีเล่าเรื่องสมองเล่าเรื่องมือเล่าเรื่องมงเล่าเรื่องนุ่มก็มุนเวียนรอดย่ามก็ก็ไกลกอบกอบแล้วก็ย่อก็มือแนวก็นี่ลูกหน่วยกี้นี่ยัดเดียงนี่แหละในบ่อนกึมเวลนี่กึมมงกับมัดบริกับสรเม็งเนี่ยลูกนี่ก็มูนก็เวียนย่องนี่ประเทศนี่ก็ยัดเดียงยัดกวยอมลูกอีกี้นี่ก็เหมือนกับล้อกุนเดล้อกุนเดนี่อาอม 70% อาปูร์อารมเฮอาจะอ้างสามสิบเปอร์เซ็นต์หน่วยโลกก็เหมือนเยอะหน่วยโลกในอมก็70%แล้วนี่ก็มือปฏิมือกลางมือเสรีมือยืนมือกลัวมือลาดย้อนนี่แหละอากายเป็นตูนอันยงมาไตแฮมอีเบือนในเนื่องไก่เล่าอันเนื่องเพื่อกนจูเนื่องกนอําจูเนื่องนี่ก็อํายารเมื่อด่าเลิงด่ารายคู่สุขเดะมนรีสรเมื่อนี่กูสุกก็อำดาเนื่องรีนำเมื่อนะเล่าเรื่องไล่มือไล่ย่ามเดี่ยวเผากมูอีกแกรมมากจะมือกี้นี่ก็รังแกะเล่าเรื่องปฏิทินเมื่อกุนหมอกดีปฏิทินนี่แหละเมื่อกุนหมอกดีไล่มือไล่ย่ามเวลาก็เมื่อเลอะมือก็เมื่อเลอะนี่นะเหมือนดอกกูสุกนี่ก็อำเนืองเมื่อดอกบอนี่ลางกนก็โทรศัพท์ยอมันดามือสกีนี่จิยอครอกมุนเบือนเรอขุศกเอ่ยเลอะหรืออำเรอะหรืออำเลอะสกีจิแวดลดเอ่ยจิเลอะหรือขุศกหรืออำเลอะมอนรีสรเมอร์นี่เดอาแพนแล้วจิมันขุศกอันขุศกเราโอสกีอำเลอะไหนคือกะจีคัดดักลองมองอรเยี่ยมเดะบึงบอก็เมื่อแนวก็นี่มอนรีสรเมื่อนี่บอกุจีดกจีแตงมือก็มือก็เคลื่อนกับบอนี่แหละมาเท่าแก่แง่ย่อลยัดเลยเกเยรบอนี่ก็จะกุนเนิ่งอันกุนเนิ่งสรเมื่อนี่ยัดมวยกุ้งนี่โอ้ก็ลำมากในเล่าเรื่องมือเรื่องยามเล่าเรื่องโหราศาสตร์กี่นี่จะเบือนได้เฮียนเฮียนกี่เกืออำเมอสางมง่วยเฮียนหนึ่งเลือกประเวยซึ่งอำหนึ่งหนึ่งไล่มือไล่ย่ำยอดซาเกาะเมื่อนกับปฏิทินเดสากุลนี่แหละปฏิทินเดสากุลนี่เมื่ออาทิตย์เมื่ออาเจ็ดมือมือสี่จันทร์สี่อังคารสี่พุธสี่พฤหัสสี่ศุกร์สี่เสาร์สี่อาทิตย์เนี่ยอาเจ็ดมือห้วยนอก็กอบและนี่ก็น้องมือที่เนี่ยมือที่หนึ่งมือที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบจนรอดมือที่สามสิบบางมงก็ลุยสามสิบเอ็ดก็นี่ก็มือโหราศาสตร์ก็มือการคิดไหลมือยามเหมือนโยก็มือการงมงวยลางคนสายแย่งมือแย่งยามก็เมื่อการงมงวยเมื่อเดจูนึงจูนึงซามือกี้นี่ก็เมื่อมือเมื่อมอนรีสรเมื่อเนี่ยนี่แหละก็เลือกเมื่อซาโอก็นี่ก็เมื่อมอดูมอเดาจะแยกมอดูมอเดาก็อำเลือกอำทะกลยก็อำกลยเมื่อดอกแย่นอเดิมพุทธก็การไล่เหมือนเยอะ ก็มู่ดีก็อ่ะม่องก็อ่ะเผากะบังก็อ่ะมันยะแล้วเรื่องการไล่กี่ไหนมวยมือนี่อ่ะห้าย่ามยกมาแต่แหมอาย่ามเลยจิบ้าอาย่ามบ้าบ้าแล้วก็อาย่ามสักจีเลยสงี้ตะเกรงสงี้โอ้ยก็ย่ามจิบัวย่อย่อย่อจนรอดย่ามอุ่นนี่แหละประเสื่อมครอบห้าย่ามตั้งนี่ย่อรอดบ้าย่ามประเสื่อมนี่ตั้งเกลงิ่งย่อจนรอดย่อสรวดปึงกี้นี่ก็ห้าย่ามเหมือนย่อตั้งร่มสาวซีโยโมงในอาซิบยามมอนรีสเสมอมือเมฆในจีกายกอยเล่ากายเป็นตูนอันยงมาไตแฮมอีเนืองมอนรีสเสมอก็จูดีอันบึงบ่อนี่ยังหัวจุดอูนเงมืออัมรีถูกมันโคสุกแทมจิมอกอันเดเพื่อประชื่ออูนอากายมวนๆดอมๆกับรายการได้อีหัวดังไกลรวดย่อดะกันซึ่งรายการไปยั่วละ

รักย่ออีเอิมมึงเราแนวก็นี่ดิแนวรักแนวแพงกี่กับมือแนวเลือแนวท่อนี่แหละยัดมือก็รักก็แพงก็แปลก็แยงย่ออามือก็จอยย่อยำจุยำวาดก็จอยย่อยำเบื่อยำมาก็พร้อมย่อเบื่อย่อมายำซื่นยำม้วนยำดอมก็พร้อมย่อเดม้วนเดซื่นเดดอมยำเวียกพร้อมย่อเดแตงยำจุยำวาดอรย่อเดแยงก็มือแนวนี้แหละก่อนกุ้งก่อนกลางไออีพี่น้องย่อเราเรื่องบริเรื่องรายดาละยากีนี้ก็เมื่อมงสิบเรื่องกมากีนี้ก็จีก้อยงัดยูรงัดยูรและยงมาไตแฮมลางทองทินลางเขตก็เบือนเดบื้อมาเมแล้วเบือนมาประอึบแล้วเบือนเดบื้อมาตึมง่ายแล้วก็เลือกลองเลือกที่เยี่ยมพร้อมอากายมวนมวนดอมดอมแทมเวลาลุดมันเมื่อสมราดย่อมันนี้เพราะอันเอาเลจะเมื่อจึงกายเมื่อได้บึงบ่อเมื่อมยังจึมล่อจึมก้นซึมหมายเลย

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: ภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาว
0: บริสุทธิ์ต่อชาติรับใช้ประชาชนอย่างสุดใจเติมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที
1: บริสุทธิ์ต่อชาติรับใช้ประชาชนอย่างสุดใจเสริมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที

จากนั้นทางรายการได้นำเอาผลงานการเคลื่อนไหวเก็บกรรมข่าวของบรรดาสหายตะนางข่าวเพื่อนร่วมงานอยู่ทุกเขตที่ขึ้นกับกรมกองทหารเฮามาออกอากาศให้บรรดาทานฟังพร้อมทางบทกราบก่อนจำนวนหนึ่ง

สามอย่างที่มีบ่พร้อมกันก็คือเงินเวลาและสุขภาพท่านผู้ฟังตอนยังน้อยมีเวลาเหลือเฟือมีสุขภาพที่ดีแต่บ่มีเงินตอนใหญ่มามีเงินมีสุขภาพที่ดีแต่บ่มีเวลาเพราะต้องใช้เวลาในการหาเงินและตอนอายุเกษียณมีเงินมีเวลาแต่สุขภาพพัดบ่ให้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพเนาะบ่ว่าจะอีหยังก็ตามแต่สุขภาพสำคัญที่สุดท่านผู้ฟังถ้าเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยจังซี่ก็บ่สามารถพาห่างกายไปหาเงินได้แม่นบ่ท่านผู้ฟังอันนี้ขอฝากไว้กับมิตรรายการทุกทานจงรักษาสุขภาพของทานสวัสดีมิตรรายการที่ฮักแพงทุกๆทานถือว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อเพิ่นพบในเวลานี้อยู่กับคนสปุ๋ยฮับหน้าที่ดำเนินรายการฝากต้อนเสียงเพลงเสียงคับเสียงลำมวลซื่นไปหามิตรรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาอยู่บ่ว่าจะรับฟังอยู่สายอยู่เหนือถึงใต้อยู่ทางภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาเนาะหรือว่าจะรับฟังอยู่ไฮยูนาอยู่หัวอยู่สวนเฝ้าหัวเฝ้าสวนอยู่เลี้ยงแบเลี้ยงงัวก็ว่ากันไปท่านผู้ฟังเอาวิทยุน้อยไปฟังนำจังสิเนาะมีความเบิกบานมวลซื่นเลี้ยงแบเลี้ยงงัวอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไฮยูนาก็มีความผ่อนคลายในการรับฟังเสียงเพลงผ่านทางรายการของพวกเขาเนาะพร้อมเดียวกันนั้นอยู่ตามโฮงจากโฮงงานต่างๆก็ถือว่าได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการของเฮาเฮ็ดเวียกไปนำก้มๆเงยๆได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเป็นกำลังแรงใจให้เนาะซึ่งว่าพบพ่อกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์วันที่26เดือนกันยา2026ท่านผู้ฟังเนาะซึ่งกงกับมื้อขึ้น15ค่ำเดือน10ลาวมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันสินใหญ่กันแน่ท่านผู้ฟังในตอนเช้าของมื้อนี้หลายทานก็สิได้ไปใส่บาตรญาติน้ำอยู่วัดอยู่วาอาหามตามบ้านของตนบางคนก็ได้บูชาตามเฮือนตามหออยู่เฮือนอยู่ซ่านเนาะก็ให้ระมัดระวังน้ำกันตื่มในการใต้ฟืนใต้ไฟใต้เทียนบูชาเนาะให้มีสติในการใส่ฟืนใส่ไฟเพื่อบ่เป็นการประมาทในการใต้ฟืนใต้ไฟเฮาก็ต้องเฝ้าว่ามันดับดีมันมอดดีเฮาจึงลงเฮือนลงศาลเนาะเพื่อบ่เป็นการประมาทในตนเองเพื่อบ่ให้เกิดอัคคีไฟต่างๆเนาะท่านผู้ฟังคนสุขปุ๋ยก็เคยเห็นหลายคนในมื้อวันสินใหญ่แบบนี้ใต้ทูบใต้เทียนอยู่ถึงเฮือนเพราะว่าอัดประตูลงเฮือนไปโอ้คิดสวดมาผัดเอาอย่างมาบ่ได้เอาคืนมาบ่ได้แล้วจังซี่นะท่านผู้ฟังเนาะให้มีสติน้ำกันตื่มระวังตัวเอาหั่นแหละเนาะในการไต้ฟืนไต้ไฟบูซาในมื้อวันศีล15แบบนี้ท่านผู้ฟังเอาถือว่ามื้อนี้เนาะก็เป็นมื1ในวันพักพรวันเสาร์หลายคนก็ได้ไปลินไปเที่ยวคือโคศกปุ๋ยได้ว่าบางคนก็ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเซ็นเคยเนาะบ่มีวันเสาร์อาทิตย์ถือมือประจำการก็ได้ไปประจำการบ่มีมือพักเนาะฉะนั้นขอส่งปุ๋ยพร้อมด้วยทีมงานรายการขอส่งเสียงเพลงจากทางรายการเป็นกำลังแห่งใจให้อีกหนึ่งกระบอกเสียงเด้อเนาะสู้ๆทุกทานทุกสหายที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่ประจำการอยู่ตามค่ายครูอยู่ตามห้องหมอต่างๆอยู่ตามห้องจักห้องงานก็ว่ากันไปเนาะฝากตอนเสียงเพลงเป็นกำลังใจให้เอาเป็นว่าระยะต้นๆของทางรายการแบบนี้ไปรับฟังเสียงเพลงกันก่อนท่านผู้ฟังหลังจากได้รับฟังเสียงเพลงแล้วอย่าเฝ้าหมุนคืนกันไปใส่เด้อเนาะกลับมาติดตามรับฟังโคศกปุ๋ยได้เติมในระยะต่อไป

เจ้าถือว่าต้นหับกับคืนเข่าสู่ระยะที่2ของทางรายการเด้อเนาะกับคืนเข่าสู่ระยะนี้โฆษกปุ๋ยก็จะมีสิ่งดีๆที่ว่าน่าสนใจมานำเสนอให้กับมีรายการได้ฟังบ่จะเป็นข่าวคราวสารณหูต่างๆสภาพอากาศเรื่องของการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพเนาะเรื่องของอาหารการกินต่างๆที่ว่าจะมานำเสนอเป็นสารณหูในแต่ละมื้อที่ว่าอยากมาฝากต้อนให้กับแฟนรายการได้รับฟังไปพร้อมๆกันฉะนั้นมื้อนี้จะเป็นสารณหูเกี่ยวกับหยังมาหับฟังไปพร้อมๆกันสำหรับสารณหูของพวกเขาในมื้อนี้ก็คือหาสาเหตุที่พาให้เกิดมีอาการเจ็บหัวไมเกรนเนาะท่านผู้ฟังซึ่งว่าเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยบ่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มวัยกลางคนหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่ตามห้องละห้องการนี้แห้งเป็นไมเกรนเลยเนาะท่านผู้ฟังย้อนหยังบางคนก็ว่าโอ้เฮ็ดเวียกหลายแล้วเป็นไมเกรนแต่ว่าหามาเบิ่งสาเหตุหลักๆนํากันก่อนเนาะอันที่1ย้อนว่าดื่มน้ําหน่อยเกินไปเนาะเพราะว่าดื่มน้ำหน่อยก็สามารถเฮ็ดให้เจ็บหัวได้2สภาพอากาศร้อนหรือว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นเองเนาะ3ระดับฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงเนาะ4ดื่มกาแฟหรือว่าคาเฟอีนหรือว่าเหล้าเบียร์หลายเกินไปหรือว่าเครื่องแอลกอฮอล์บ่จังซี่เป็นต้นเนาะ5การนอนหลับบ่เพียงพออันนี้ก็ถือว่าจะเฮ็ดให้เฮาตื่นขึ้นมาแล้วมีอาการเจ็บหัวไมเกรนแต่ว่าเฮามาฟังเพิ่มเติมน้ำกันเนาะสำหรับอันที่1ดื่มน้ำหน่อยนี้ย้อนว่าอากาศร้อนเฮ็ดให้ร่างกายขาดน้ำได้ง่ายบ่ว่าจะเวียกหลายปานใดอย่าลืมเนาะมื้อนึงเฮาควรดื่มน้ำประมาณ2ลิตรต่อมื้อเนาะเพื่อว่ารักษาให้ร่างกายและสมองได้สดชื่นรับน้ำให้เพียงพอ2สภาพอากาศร้อนหรือว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงนี้ย้อนว่าอากาศเนาะอยู่ประเทศเราเฮานี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาย้อนความกดดันของอากาศสามารถเฮ็ดให้การเกิดอาการไมเกรนได้นอกจากนั้นความร้อนและความซุ่มซื้นถือว่าเฮ็ดให้ร่างกายขาดน้ําได้ง่ายอาการเจ็บหัวไมเกรนซึ่งเป็นอีกปัจจัยนึงที่เฮ็ดให้เกิดมีอาการเจ็บหัวได้นั่นเองเนาะท่านผู้ฟังหรือว่าคนที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่ห้องละห้องการโบจังซี่นะจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลาเดินนานก็จะเฮ็ดให้มีอาการเจ็บหัวไมเกรนได้เช่นเดียวกันและอันต่อไปเนาะระดับฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังไมเกรนนี่พบในเพศหญิงหลายกว่าเพศชาย3เท่าโดยพบว่าเพศหญิงนี้จะมีอาการมีฮอร์โมนในฮอบประจำเดือนเนาะท่านผู้ฟังเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงในตามฤดูกาลของเพศหญิงนั่นเองและอันต่อไปการที่ว่าดื่มคาเฟอีนหรือว่าแอลกอฮอล์หลายเกินไปคนเจ็บบางคนมีอาการไมเกรนถ้าว่ามีการดื่มกาเฟหรือว่าเหล้าเนาะในขณะที่ว่าบางคนพบว่าการดื่มกาเฟจอกหนึ่งต่อมือช่วยลดอาการเจ็บหัวไมเกรนได้แนะนำว่ามันจะบ่ดีต่อห่างกายเด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าอาการเจ็บหัวไมเกรนนี้แนะนำให้คนเป็นพยาธินี้หรือว่ามีอาการนี้เนาะจำกัดในการดื่มเหล้าและกาเฟเนาะในที่ปริมาณที่เหมาะสมถ้าว่าหากขาดบ่ได้อันนี้ให้ดื่มหน่อยจะเป็นการดีที่สุดเนาะและอันสุดท้ายการนอนพักผ่อนบ่เพียงพอหรือว่าการนอนบ่หลับดีท่านผู้ฟังในตอนกลางคืนถ้าว่าเฮาพักผ่อนบ่เพียงพอตื่นเช้ามาจะเฮ็ดให้อาการเมื่อยง่ายอ่อนเพลียร้ายหูร้ายตาวิ้นหัวเจ็บหัวไมเกรนขึ้นมาเฮ็ดเวียกปกติจังซี่นะท่านผู้ฟังถ้าว่าเฮาพักผ่อนบ่เพียงพอเนาะมื้อนึงเฮาควรพักผ่อนอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อมื้อหรือว่า8ชั่วโมงต่อมื้อเนาะท่านผู้ฟังอันนั้นคือการนอนหลับให้เพียงพอถ้าว่านอนหลับบ่เพียงพอบางคนนี่นอนดึกท่านผู้ฟัง1โมง2โมงกลางคืนก็ยังบ่นอนตื่นมาผัดตื่น4โมง5โมงเช้าจังซี่นะเฮ็ดให้เจ็บหัวไมเกรนได้ง่ายอาการนี่ก็คือว่าจะเฮ็ดให้คนเจ็บหัวได้ง่ายขึ้นเนาะถือว่าฝากกันเอาไว้เป็นสารณหูในมื้อนี้ของทางรายการที่ว่านำมาเสนอให้กับแฟนรายการได้รับฟังในตอนนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้เนาะเปลี่ยนบรรยากาศไปเบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเราเพิ่มเติมหลังจากได้รับฟังเสียงเพลงแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันเป็นระยะต่อไปของทางรายการเด้อ

ต้อนรับท่านผู้ฟังกลับคืนเข้าสู่ระยะที่3ของทางรายการหรือว่าระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วเนาะบืดนึงย้ำเดี๋ยวท่านผู้ฟังเวลาผ่านกันไปฝากต้อนเป็นกำลังใจฝากต้อนเป็นความเบิกบานมวลซื่น30นาทีสิว่าโดนกับบ่โดนสิว่าไวกับบ่ไวเวลากับพอดีเนาะท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงเพลง 2-3 เสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนกับสิ่งดีๆจากทางรายการที่นำมาเสนอให้กับมิตรายการได้รับฟังหวังว่าจะถึกอกถึกใจกับมิตรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังอยู่กันแล้วกันเนาะบ่ว่าจะรับฟังอยู่ใส่อยู่ทงอยู่ท่าอยู่ไฮอยู่นาอยู่หัวอยู่สวนอยู่เฮือนอยู่ซานปัจจุบันนี้เนาะถือว่าโมงนี้ก็เป็นโมงที่ว่าก็เกียมไปเวียกไปงานกันแน่ผู้ใดบ่ได้พักเวียกพักงานก็ได้เนาะผู้ใดพักเวียกพักงานก็พักพรอยู่เฮือนอยู่ซานเฮ็ดเวียกเฮือนเวียกซานก็ว่ากันไปท่านผู้ฟังเนาะเฮ็ดเวียกไปนำฟังเสียงเพลงฟังรายการของเฮาไปนำเพื่อว่าเป็นความเบิกบานม่วนซื่นฟังไปพอได้หัวได้ม่วนเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงกันแน่จังสิท่านผู้ฟังเนาะฝากต้อนสิ่งดีๆที่นำมาเสนอให้กับมิตรการได้รับฟังและอีกหนึ่งอย่างที่โคซกปุ๋ยอยากฝากเติมให้กับมิตรการได้รับฟังในระยะสุดท้ายนี้น้องก็คือในโลกนี้มีอยู่4อย่างที่ว่าเงินหาซื้อบ่ได้ท่านผู้ฟังมีอย่างแน่ที่ว่าเงินซื้อบ่ได้อันที่1ก็คือความหักบ่ว่าจะเป็นความหักจากหมู่เพื่อนความหักจากคนหักความหักจากพ่อแม่ความหักจากผู้อื่นว่าซั่นซะเนาะแม่นเงินซื้อบ่ได้ถ้าอยากได้ความหักเฮาต้องฮู้หักคนอื่นก่อนแม่นบ่เฮามีจิตใจหักหมู่เพื่อนแบบใดหมู่เพื่อนก็จะหักเฮาแบบนั้นถ้าเฮาหวังดีกับหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนก็หวังดีกับเฮาอันนี้คือความหักที่เงินหาซื้อบ่ได้อันที่2ก็คือเวลาที่เงินซื้อบ่ได้ท่านผู้ฟังสำหรับเวลานี้ถ้าว่ามันได้หมุนไปทางหน้าแล้วเนาะเวลาไปทางหน้ามันจะบ่สามารถย้อนเวลากลับคืนมาหลังได้ยกตัวอย่างว่ามาฮอดตอนนี้เวลานี้เปรียบเทียบกับมื้อวานอยากย้อนเวลากลับไปมื้อวานได้บ่ก็เฮ็ดบ่ได้เนาะท่านผู้ฟังอันนี้แหละเพิ่นว่าเวลาหมุนไปทางหน้าน้ำบ่ท่าปากการเวลาบ่ท่าคนเนาะอันนี้คำสุภาษิตเพิ่นได้ว่าไว้คือความจริงฟังจังได้ก็คือความจริงน้ำไหลบ่ท่าปากการเวลาบ่ท่าคนและสิ่งที่3ที่เงินซื้อบ่ได้ก็คือชีวิตเนาะชีวิตของตัวเฮาเองเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวสำหรับชีวิตฉะนั้นชีวิตของตัวเฮาเองบ่มีสิ่งใดที่มาแลกเปลี่ยนได้เนาะฉะนั้นจงรักษาชีวิตและสุขภาพของเฮาให้ดีถ้าว่าสุขภาพดีก็จะมีความสุขเนาะถ้าว่าผู้ใดสุขภาพบ่ดีก็ให้รักษาสุขภาพเด้อเนาะเพราะว่าชีวิตเฮาเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวบ่มีหยังสามารถแลกเปลี่ยนได้เนาะและสิ่งสุดท้ายที่เงินซื้อบ่ได้ก็คือมิตรแท้หรือว่ามิตรภาพคำว่ามิตรภาพเนาะมิตรภาพที่ดีถ้าเฮาอยากมีมิตรภาพที่ดีเฮาต้องคือกับข้อที่1เลยก็คือความหักแหละเนาะมิตรภาพที่ดีถ้าเฮาอยากได้ความหักจากหมู่เพื่อนอยากได้มิตรภาพที่ดีเฮาต้องฮู้จักหักผู้อื่นก่อนจึงหักตนเองฮู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ฮู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะมีไมตรีจิตมีความหักที่ดีต่อกันมีความหวังดีต่อกันเนาะมิตรภาพที่ดีหรือว่ามิตรแท้เนาะอันนี้คือสิ่งสุดท้ายที่โคซกปุ๋ยอยากฝากไว้กับระยะสุดท้ายของมื้อนี้ก็คือ4สิ่งหรือว่า4อย่างในโลกนี้ที่เงินหาซื้อบ่ได้1ความหัก2เวลา3ชีวิต4มิตรแท้หรือว่ามิตรภาพเนาะฝากไว้เป็นความเบิกบานมวลซื่นให้กับมิตรรายการได้รับฟังในระยะนี้ถือว่ามื้อฮอดนี้โมงเวลาจากทางรายการก็ยังเหลืออีกบ่หลายท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการกับอีก1เสียงเพลงนี้ก็แล้วกันถ้าหากว่า1เสียงเพลงนี้พร้อมด้วยโมงเวลาจากทางรายการจบลงย้ําใดโคสปุ๋ยพร้อมด้วยทีมงานรายการต้องได้จากลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี

0: ญาได้ติแถลงเว้าว่าพักกระดาวนั่นข่มคืนบัตรมากินลาบก้อยผัดสิได้เอาคนึงหาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพผู้มีรายการที่หักแพงทุกท่านเส้นเก่าเส้นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่สีสันบรรยากาศรายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตึมอีกเพื่อว่าให้มีรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถที่ตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันเสาร์เนาะเป็นมื้อพักมื้อพรอีกมื้อนึงของหลายๆผู้หลายคนโดยเฉพาะเป็นพนักงานทหารตำรวจรัฐกรต่างๆเนาะเป็นมือพักมือพรได้มื้อนี้ก็ได้แล้วก็เป็นมือสำคัญทางเนาะนุ่งสิ้นนุ่งเครื่องให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้ชายก็เช่นเดียวกันนุ่งเครื่องสุภาพเข้าวัดเข้าวาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหยียบเข้าธรณีสงฆ์แล้วก็ต้องสร้างความสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้แก่กับตัวเองนั่นแหละว่าท่านซาจะช่วยให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์การปลดเกิบก็ควรเป็นระเบียบเพิ่มห้อยเป็นสิปลดสะปลดซ้ายปลดยายไปเบิดทุกทิพทุกแดนมันก็บุเป็นเนาะตอนนั้นก็ได้ฝากรถฝากล้างเพิ่นก็มีจุดให้บางวัดบางวาวัดอาหามแห่งต่างๆก็มีเจ้าหน้าที่ไปเบิ่งมีจุดบี้จุดหยังเพื่อป้องกันการสูญเสียของทรัพย์สินประชาชนโดยเฉพาะเป็นรถจักรนี่รถจักรตัวนี้ก็ควรคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็อีกอันนึงการใต้ทุบเทียนบูชาเด้อวันพระวันศีลคือจังซี่ในยามเศร้าๆใต้ทุบเทียนบูชาอยู่ยำย่ายำเหือนนำห้านพระอยู่ตามหิ่งพระห้านพระอยู่ในงานนั่นแหละก็ต้องเบิ่งเนาะมีสติอย่าสู่ขาดสติได้ขาดสตินี่เกิดสิ่งที่บ่คาดคิดโดยเฉพาะแม่นไฟใหม่เหือนอันนี้นี่เห็นหลายอันนี้นี่เกิดขึ้นหลายในยามวันพระวันศีลคือจังซี่ขอให้มีสติหลายๆเนาะเดี๋ยวอรุณจะมาเว้าข่าวทําอิฐนี่นะเกี่ยวกับนี้แหละบุญห่อข้าวสลากนี่แหละ22คลอง14ประเพณีอุทิศส่วนบุญกุศลสืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันถือว่าในมื้อนี้ก็เป็นมื้อขึ้น15ค่ำในเดือน10ของทุกๆปีชาวพุทธศาสนิกชนลาวทั่วประเทศก็คือต่างก็ได้พากันสืบทอดประเพณีอันดีงามที่ได้ปฏิบัติกันมาแต่บูรณาการเนาะโดยเฉพาะการจัดบุญห่อข้าวสลากเรียกบุญเดือน10นั่นแหละซึ่งกงกับวันที่16กันยา2026พ.ศ. 2569เนี่ยความสำคัญและกับความเชื่อถือทางศาสนาตัวนี้บุญห่อข้าวสลากก็เป็นหนึ่งใน22คง14ของลาวเนาะที่มีความหมายความสำคัญทางด้านจิตใจเด้พิธีนี้ก็จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับไปตลอดฮอดเพศผีให้ญาติว่าซั่นซะอันนี้ตามความเชื่อเนาะบุญดังกล่าวนี่จัดขึ้นเพียง14วันเครื่องหลังจากบุญห่อข้าวประดับดินหรือว่าบุญด่วนเก้าเนาะตามความเชื่อของชาวพุทธในระยะนี้แม้นเวลาที่สุดท้ายที่วิญญาณและก็เพศผีต่างๆจะได้รับส่วนบุญกุศลก่อนที่จะเดินทางกลับคืนสู่ภพสู่ภูมิของตนเอกลักษณ์ของพิธีกรรมว่าซั่นซะการจับสลากทานนี่เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของบุญห่อข้าวสลากที่แตกต่างจากบุญอื่นๆแม่นกิจกรรมเมื่อขึ้น15ค่ำเดือน10ก็คือการใส่บาตรด้วยกล้วยทานนี่นะในตอนเช้าเช้าประชาชนนี่จะนำเอากล้วยที่สานด้วยไม้ไผ่บรรจุเข้าปลาอาหารแห้งเนาะมีหมากไม้ต่างๆไปวัดไปเคนให้ยะพอแบบพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในวัดในวาต่างๆพิธีการจับสลากแบบที่1 นี่ญาติโยมจับสลากชื่อของพระภิกขุสามเณรจับชื่อได้องค์ใดก็จะนำมาน้ำกล้วยไปทานถวายองค์นั้นแบบที่2 นี่ญาติโยมเขียนชื่อตนเองลงใส่บาตรแล้วให้พระสงฆ์เป็นผู้จับสลากพระสงฆ์ผู้ใดนี่จับชื่อถูกผู้ใดผู้นั้นก็จะนำเอาเครื่องทานไปถวายเนาะการบูชาผีตาแหกนอกจากมีพิธีทางศาสนาแล้วชาวนาก็ยังจัดพระเข้าไปบูชาผีตาแหกอีกได้ซึ่งเป็นเทพอาหักเนาะที่พระอาหักเบิ่งแยงรักษาต้นข้าวในนาให้เจริญงอกงามแล้วก็ป้องกันศัตรูพืชบ่ให้มาทำลายต้นกล้าอันนี้ก็เป็น เป็นความเชื่อเนาะตามตำนานมูลเหตุเนาะตามตำนานมูลตามคัมภีร์ทางพุทธศาสนาระบุไว้ว่าในอดีตกาลยุคพระเจ้าทรงพระนามว่าเนาะพระมุนทุมุตระแห่งกรุงหงสาวดีเนาะมีสองผัวเมียผู้อยากให้อนาถามีอาชีพหับจ้างตัดฟืนเมื่อเห็นความทุกข์ยากลำบากของตนย้อนศาสตร์ก่อนได้เหตุบุญกุศลทั้งสองจึงได้ตัดสินใจไปเก็บฟืนไปขายเพื่อซื้อหม้อข้าวหม้อแกงอ้อยและก็กล้วยนำมาจัดเป็นเครื่องทานถวายสลากกะพัดทานเพิ่นว่าห่วมกับสาวานเนาะด้วยผลอานิสงส์และก็ความปิติในการถวายสลากกะพัดทานในครั้งนี้เมื่อส่งผัวเมียสิ้นอายุไขเนาะหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาเสวยทิพย์พญาสมบัติอยู่สั้นดาวดึงต่อมาก็ลงมาเกิดเป็นพระเจ้าสัทธาทิศะปกครองนครพาราณสีดนถึง 84,000 ปีบนหัวข้อสลากจึงบ่เพียงแต่เป็นการรักษาวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติไว้เท่านั้นยังเป็นการในการฝึกอบรมจิตใจเนาะให้ชุมชนรู้จักความเสียสละความกตัญญูและก็การเอื้อเฟื้อเพื่อเพกันตลอดมาเอาอันนี้ก็เดชอรุณได้นำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาโดยย่อเกี่ยวกับบุญของข้าวสลากในมื้อนี้ก็ถือว่าตอนเศร้าเขาจังซี่บางคนก็กำลังกาเกียมไปเนาะกำลังกาเกียมไปฉะนั้นการไปการมาก็ต้องคอยไปคอยมาเด้อในการนำใช้รถไถใช้ถนนอย่างจากว่ารถลาพาหนะก็หลายได้มื้อนี้นะหลายในตอนเศร้าโดยเฉพาะทางเข้าวัดเข้าวาต่างๆฉะนั้นก็คอยไปคอยมาใส่บาตรใส่เฮ็ดบุญเฮ็ดทานก็ขอให้อยู่ในศีลก็ขอให้รักษาสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ขอให้เงินมันรักษาให้มันดีเนาะไปวัดไปวาขอให้รักษาสภาพแวดล้อมเติมอีกเนาะการไปวัดไปวาปันไปเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลกินทานก็ได้เนาะเอานั้นขอฝากไว้มาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับการนำเมืองเศรษฐานีนครหลวงวิ่งจันทร์มอบเครื่องช่วยเหลือผู้ได้ถึงผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่เมืองไซแขวงอุดมไซวันที่14กันยานี้อยู่สโมสรเมืองไซการนำของเมืองไซเศรษฐานีนครหลวงวิ่งจันทร์นำโดยท่านคำเวยสิงหาทำคณะประจำพักเมืองรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเศรษฐานีพร้อมด้วยทีมงานก็ได้มอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่เมืองไซให้เกียรติต้อนรับโดยท่านพรมมสุขมอนจันดีคณะประจำพักเมืองรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซเข้าร่วมมีภาคส่วนเกี่ยวข้องและกรรมการพักเมืองและกับพนักงานรัฐกรนี้ในพิธีนิทานพรมมสุขมอนจันดีคณะประจำพักเมืองรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซก็ได้รายงานสภาพภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่เมืองไซเมืองไซนี่เป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับผลกระทบและก็เสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติว่าน้ำปลาไหลซุและก็ดินเจือนซึ่งสร้างความเสียหายตัวพื้นที่พื้นฐานโครงสร้างชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยเส้นทางระบบการสื่อสารระบบไฟฟ้าน้ำประปาห้องเฮียนห้องหมอพื้นที่เหตุการณ์ผลิตสัตว์เลี้ยงและกันอื่นจากการสังรวมข้อมูลตัวจริงเห็นว่าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยความเอา5ตาแสงคือตาแสงผู้ใช้ตาแสงก่อน้อยตาแสงนาหัวตาแสงหัวน้ำงาตาแสงน้ำแหงรวม66บ้านมี 2,075 ครอบครัวพลเมืองนี่ 11,607 คนและก็หญิง 5,633 คนผู้ที่ถือขอให้17คน16คนเนาะบาดเจ็บนี่11คนเสียชีวิต4คนสูญหายทรงบ่เห็นนี่1คนในนี้ผลกระทบอยู่ที่อยู่อาศัยนี่38บ้านมี337หลังคาพลเมืองนี่1,657คนเนาะยิง806คนภายใน40คันอุปกรณ์เครื่องไฟต่างๆจำนวนหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนหนึ่งครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทางด้านกสิกรรมนี้มี52บ้านมี 1,826 ครอบครัวสุรประทานหัวงานนี่เสียหายนี่105โครงการของเมืองยาว 3,311 เนื้อที่นาจำนวน44บ้าน937ครอบครัวเสียหาย286เฮกตาร์ส่วนเข้าเนาะส่วนเข้านี่มี33บ้านเนาะ50ครอบครัวเนาะเนื้อที่เสียหายนี่ส่วนเข้าเด้เข้าเนาะตัวนี้นะเนื้อที่เข้าเด้ตัวนี้มี13บ้าน50ครอบครัวเนื้อที่เสียหาย18เฮกตาร์ส่วนสาลีเนาะจำนวน
1: 30บ้านเนาะ470ครอบครัวเสียหาย208เฮกตาร์อย่างพารานี่จำนวน22บ้านเนาะเสียหายนี่เป็น153ครอบครัวมี55,053ต้นเนื้อที่100,000112กว่าเฮกตาร์เนาะส่วนว่าพักในเฮือนโฮมนี่รวมมี7บ้านนะครับความเสียหาย124หลังคามีเนื้อที่22,330ตารางเมตรห้องเฮือนโฮมไหลน้ำเฮือนโฮมเนาะเฮือนโฮมไหลน้ำนี่มี42หลังพืชพักทั่วไปใน11บ้านมี51ครอบครัวเสียหาย10เฮกตาร์แล้วก็มีหนองป่าอีกเนาะถัดมีหนองป่าอีก17บ้านได้มี140ครอบครัวเสียหาย222หนองเนื้อที่39เฮกตาร์ป่าป้อยนี่มี1ล้านกว่าโตเนาะ1ล้าน20,000กว่าโตเนาะวัวควายหมูแล้วก็สัตว์ปีกเสียหายหรือว่าตายแหละ3,047 ตัวเส้นทางนะครับความเสียหายทั้งหมด6เส้นโรงเรียน9แห่งระบบน้ำดินเสียหาย24บ้านนอกจากนั้นยังมีวิทยระบบตากค่าไฟฟ้าโรงงานผลิตหินทรายฟูอยู่จุบ้านน้ำวินโรงงานดินจีเกตทลาแล้วก็โรงงานดินจีบริษัทส่วงไซเนาะส่วงไซอยู่บ้านเที่ยวเมืองเฮือนพักห้านอาหารห้านกินดื่มที่ผลกระทบเสียหายรวมค่าทั้งหมดนี่เป็น79ตื้อ227ล้านกีบนะ27ล้านกว่ากีบถือว่าเกือบ7เกือบ80ตื้อเนาะเสียหายนี่ถือว่าหลายที่สุดเนาะที่เสียหายอยู่ทั้งเมืองไซเนาะถือผลกระทบแล้วก็จากนั้นกันนำเมืองไซฮานีก็ได้มอบเครื่องช่วยเหลือประกอบมีข้าวสารผ้าเสื้อซาดเครื่องนุ่งห่มเครื่องครัวเฮือนจำนวนหนึ่งรวมมูลค่านี่50ล้านกว่ากีบ50ล้านกว่ากีบกล่าวรับโดยท่านพรหมสุขมอนจันดีรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซทั้งต่างหน้าคณะเมืองไซแสดงความขอบใจช่วยที่การนำเมืองไซฮานีนครหลวงวิงจันทร์ช่วยเหลือในครั้งนี้แล้วก็ให้สัญญาว่าจะนำออกเครื่องอลังการไปมอบให้ประชาชนให้มันทั่วมันถึงเนาะมาตัวที่ข่าวโทรภาพลาวและวิทยุโทรภาพกวงซีลงนามห่วงมือสองฝ่ายพิธีลงนามการห่วงมือด้านสื่อมวลชนระหว่างโทรภาพแห่งชาติลาวและวิทยุโทรภาพกวงซีของจีนจัดขึ้นในวันที่24กันยายนนี้โดยการลงนามของทานวันละตีคำวานวงศาผู้อำนวยการใหญ่โทรภาพแห่งชาติลาวและกับทานนางเจิ้งขุยเนาะรองเลขาคณะพักสถานีวิทยุโทรภาพกวงซีของจีนโดยมีทานสาคอนพมราชรองหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพักทานนางเฉินยี่จู่คณะประจำพักแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมเขตปกครองตนเองพอจ้วงกวงซีบรรดาคณะผู้แทนทั้งฝ่ายจีนฝ่ายลาวฝ่ายลาวฝ่ายจีนฝ่ายจีนฝ่ายลาวและกับบรรดาหัวหน้ากรมของหัวหน้ากรมและกับแขกเทคเซิร์นนี่เข้าร่วมในโอกาสนิทานวันละตีคำวานวงศาเนาะและก็ได้กล่าวว่าการลงนามในครั้งนี้ภายใต้โครงการโรงละครจีนและกับการ์ตูนจีนและจะขยายการห้อมมือในของเขตปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แบบทดลองเนาะเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การผลิตเนื้อในสืบต่อการเสริมขยายท่าแห้งที่ตั้งหน้าสร้างกิจกรรมเลือกเปลี่ยนวัฒนธรรมสังคมให้หลายขึ้นเพื่อสุกยู่การสืบทอดและการเสริมขยายมิตรภาพลาวจีนในช่วงปีผ่านมาโทรภาพแห่งชาติลาวและคู่ความงานสื่อมวลชนจีนโดยเฉพาะสถานีวิทยุโทรภาพกวงซีของจีนก็ได้มีการขยายรูปแบบการร่วมมืออย่างบ่หยุดยั้งในให้เรื่องราวมิตรภาพของสองประเทศเข้าถึงครอบครัวและประชาชนจีนอย่างต่อเนื่องพร้อมนี้ทั้งสองสถานีก็ยังได้ตั้งหน้าสุ่มใส่เจาะลึกในของเขตการเผยแพร่เสียงภาพข้ามแดนปฏิบัติการห้องมือให้เป็นรูปธรรมอย่างเป็นปกติเช่นการแปลและกับการผลิตละครรูปเงาการห่วมถ่ายทำสารคดีและอื่นๆพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ห่วมกันจัดรายการโรงละครจีนการ์ตูนจีนซึ่งได้ออกอากาศหลายกว่า 3,000 ตอนเช่นละครเรื่องความฝันในหอแดงลูกสาวแห่งผู้ใหญ่มือแห่งแสงสว่างกระตุ้นเรื่องข้องบั้งวิเศษการเดินทางมหัศจรรย์ของป่ากวยมังกรดอกหัวลมในอื่นๆเฮ็ดให้เฮาเห็นภาพรวมของสองประเทศแล้วก็ฮู้จักกวงซีฮู้จักจีนหลายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็ยังได้ร่วมกันถ่ายทำสารคดีหลายเรื่องเส้นเรื่องราวแห่งการเวลา เพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งไสยพันธุ์ทางการทูตลาวจีนครบ55ปีซึ่งได้ผลตอบรับอย่างกว้างขวางอยู่ทั้ง2ประเทศท่านวรรณตีคำวงศาลคำวันวงศาลก็ยังได้ให้ฮู้อีกว่าโทรภาพแห่งชาติลาวยังจะสืบต่อในการร่วมมือบนจิตใจเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อนมิตรที่ดีสหายที่ดีคู่ร่วมงานที่ดีทั้ง4ประการเดินเคียงบ่าเคียงไหลกับสถานีวิทยุและก็โทรภาพกวงซีคู่ร่วมงานสื่อมวลชนจีนอื่นๆประกอบส่วนด้านสื่อมวลชนเข้าในการสร้างคู่ร่วมศาสนากรรมลาวจีนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้นเทละ9ในโอกาสเดียวกันนี้การนำทั้ง2ฝ่ายลาวจีนก็ยังได้ร่วมกันเปิดป้ายห้องรายการ AI เพื่อสร้างร่วมกันเนาะร่วมกันที่ว่าสร้างร่วมกันนะระหว่างสถานีวิทยุเนาะและก็โทรภาพกวงซีกับโทรภาพแห่งชาติลาวเพื่อให้เป็นมาตรการประดิษฐ์สร้างที่เป็นสัญลักษณ์การร่วมมือสื่อมวลชนกวงซีลาวประจำปี2026
2: การมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับพยาธิอหิวาหมูท่านผู้ฟังพยาธิอหิวาหมูแอฟริการะบาดอยู่ทั้ง7แขวงในทั่วขอบเขตตัวประเทศปัจจุบันพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาก็ยังได้สืบต่อแพร่ระบาดอยู่ทั้ง7แขวงเนาะ91เมืองในขอบเขตตัวประเทศในนั้นในระบาดอยู่แขวงพุทธศรีสัญญาบุรีไสยสมบูรณ์หัวพันนครหลวงเวียงจันทน์นี่อุดมไซและก็แขวงหลวงพะบางเฮ็ดให้มีหมูตายทั้งหมดนี่ 14,200 ตัวเนาะดังนั้นหมูติดเสื้อแล้วตายเองนี่จำนวน 10,041 ตัวขาดทำลายตามหลักวิชาการเพื่อตัดวงจร 3,961 ตัวมูลค่าเสียหายเบื้องต้นประมาณ58ตื้อ800ล้านกีบทานบวกหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ในวันที่14กันยานี้ในระยะผ่านมาในการนำผักหลักทุกขั้นก็คือคะแนนการเลี้ยงสัตว์และการประมงอยู่แต่ละขั้นได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิดังกล่าวโดยได้เอาใจใส่ติดตามเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิอย่างใกล้ชิดในใส่กวดพบพยาธิเตะหัวทีเพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและการสกัดกั้นอย่างทันการให้มีประสิทธิผลถึงอย่างไรก็ตามพยาธิอหิวาหมูแอฟริกายังเป็นภัยคุ้มครองต่อการเลี้ยงหมูอยู่ในประเทศลาวก็คือในภาคพื้นย้อนว่ายังบ่ทันมียาป้องกันและก็เป็นปัวพยาธิดังกล่าวที่มีประสิทธิผลฉะนั้นการป้องกันพยาธิจึงอิงใส่การปฏิบัติมาตรการป้องกันทางชีวภาพและก็การคุ้มครองการเคลื่อนย้ายสัตว์พันธุ์ก็จะตั้งปฏิบัติมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวดสามารถควบคุมการระบาดโดยพื้นฐานและก็มีการระบาดในจังหวัดซาลงอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือส่วนอยู่ภาคกลางจำนวนหนึ่งและภาคใต้ยังบ่ทันมีการระบาดถึงอย่างไรก็ตามการปฏิบัติมาตรการดังกล่าวได้กระทบต่อเศรษฐกิจสังคมผู้ประกอบการและก็ชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในตัวหน้านี้ก็จะสืบต่อปฏิบัติมาตรการป้องกันสกัดกั้นและก็ปฏิบัติมาตรการผ่อนผันคือต้องสำรวจเก็บกำข้อมูลกำหนดพื้นที่ละเอียดจะแจ้งแท้เหมาะตัวจริงเพื่อเป็นบทเอกในการปฏิบัติมาตรการผ่อนผันโดยเฉพาะเขตที่มีการระบาดเขตสีแดงเสนอสืบต่อจะตั้งปฏิบัติมาตรการตอบโต้และก็ควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดหมายความว่าเสนอให้สืบต่อโจ๊ะการเคลื่อนย้ายหมูและก็สิ้นหมูจากแขวงสู่แขวงจากแขวงสู่แขวงเมืองสู่เมืองและก็หาน้ำข้าวหมูและก็สิ้นส่วนหมูจากต่างประเทศในระยะที่มีการระบาดของพยาธิอหิวาหมูเขตที่มีความเสี่ยงจะเกิดการระบาดพยาธิหรือว่าเขตสีเหลืองแม้นสืบต่อจะตั้งปฏิบัติติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดถ้ามีจำนวนความจำเป็นนี่มีการเคลื่อนย้ายหมูและก็อยู่ในความรับผิดชอบอยู่ในความเสี่ยงต่ำเนาะเป็นต้นฟาร์มระบบปิดนี่ระบบป้องกันพยาธิได้มาตรฐานจะต้องได้พิจารณาให้มีการเคลื่อนย้ายหมูเป็นกรณีพิเศษโดยมีการติดตามกวดกาสุขภาพสัตว์อย่างน้อยเนาะ14วันอย่างน้อย14วันและก็เก็บตัวอย่างมากวดเสื้อพยาธิอหิวาหมูแอฟริกากรณีผมเห็นหมูมีอาการเหงาหรือว่าตายแม่นหิพอนเก็บตัวอย่างมากวดวิเคราะห์วิจัยหาเสื้อพยาธิหมูแอฟริกาโดยไวและก็จะต้องได้โจ๊ะการเคลื่อนย้ายหมูและก็สิ้นส่วนหมูเขตที่บ่ทันมีการระบาดพยาธิดังกล่าวหรือว่าเขตสีเขียวแม่นเสนอสืบต่อจะตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันและก็สกัดกั้นอย่างเข้มงวดไปเคียงคู่กับการจะตั้งปฏิบัติมาตรการผ่อนผันแต่ต้องมีแผนการในการคุ้มครองเคลื่อนย้ายและก็จำหน่ายอย่างละเอียดปัจจุบันสภาพการระบาดได้ค่อยๆลดน้อยถอยลงแต่ก็ยังบ่ทันได้ควบคุมได้โดยสมบูรณ์เทื่อเรียกร้องมายังทุกภาคส่วนเนาะให้เป็นเจ้าการในการติดตามเฝ้าระวังพยาธิอย่างใกล้ชิดและก็ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติมาตรการในการสกัดกั้นควบคุมการระบาดของพยาธิตามการแจ้งการโครงขันถึงอย่างเคร่งครัดเนาะเรียกร้องให้ประชาชนนี่พ่อค้าเช้าขายทุกภาคส่วนจงบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติอย่าแตกตื่นจนเกินไปเนาะเพราะพยาธิดังกล่าวบ่ได้เป็นอันตรายโดยโกงต่อสุขภาพของคนและสามารถบริโภคสินหมูได้ตามปกติถึงอย่างไรก็ตามในระยะนี้ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการบริโภคสินหมูและการเลือกซื้อสิ้นหมูและก็สิ้นส่วนของหมูที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อพยาธิเนาะอันนี้ก็เป็นการควบคุมและก็การให้ข้อมูลข่าวสารของหัวหน้ากลุ่มนะหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์เนาะหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และก็การประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้ออกมาเว้าว่าหรือว่าออกมาแจ้งเตือนหรือว่าออกมาเว้าสู่สังคมนะครับฮู้คือจังซี่ซะถึงว่าจะบ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็อย่าแต่ว่าระยะนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงก่อนค่ะว่าบ่เป็นอันตรายโดยโกงบ่มีการยั่งยืนโดยโกงแต่ว่ามันอาจจะมีเชื้อพยาธิที่ว่าแฝงอยู่แอบแฝงอยู่ในร่างกายของหมูเฮาเนี่ยเฮ็ดให้มันไปถ้าว่าเชื้อพยาธิเข้าไปในร่างกายแล้วอาจจะไปกระทบถึงอันอื่นก็เป็นได้เนาะอันอื่นก็เป็นได้แม้นอยู่ว่าอาจจะบ่ติดเชื้อพยาธิหมูแอฟริกาแต่ว่าพยาธิดังกล่าวนี่อาจจะไปแทรกซ้อนหรือว่าอาจจะไปกระทบใส่แนวอื่นก็ได้เฮ็ดให้เฮาเป็นพยาธิอื่นตื่มอีกเนาะเฮ็ดให้ภูมิคุ้มกันของเฮาลดลงฉะนั้นก็ขอให้มีสติฉะนั้นมันบ่เป็นอันตรายเพิ่นจะบ่ห้ามแน่นอนเนาะฉะนั้นก็ขอให้อดเอาก่อนอดเอาก่อนเพิ่นก็ได้แบ่งขั้นคุ้มครองแบ่งขอบเขตเขตอย่างละเอียดชัดเจนแล้วมีเขตสีแดงขีดสีเหลืองแล้วก็เขตสีเขียวเนาะมีมาตรการผ่อนผันไปแต่ละระยะระยะเราก็ขอให้อดทนไปก่อนเห็นอกเห็นใจน้ำกันเนาะ58ตื้อถือว่าเสียหาย58ตื้อเป็น100ล้านกีบถือว่าเสียหายหลายมูลค่าการเสียหายเกือบ59ตื้อบ่แม่นของธรรมดาเนาะเงินมหาศาลฉะนั้นก็ขอให้อดใจไปก่อนอีกจักหน่อยนึงขอสั้นซะไปต่อที่เลขาพรรคแขวงเวียงจันทน์ต้อนรับคณะผู้แทนลูกสำบวกแหล่งข่าวจากแขวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าแหล่งข่าวจากแขวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าท่านภูธนุเพชรไสสมบัติเลขาคณะบริงานพรรคแขวงเวียงจันทน์ต้อนรับคณะทูตลูกสำบวกนำโดยท่านโทมัสมาราอุปทูตลาสจักลูกสำบวกพร้อมด้วยคณะที่เยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเวียงจันทน์ในวันที่23กันยาในโอกาสนี้ท่านโทมัสมาราได้กล่าวว่าการดำเนินงานของ4แผนงานในแขวงเวียงจันทน์มีความคืบหน้าอย่างเป็นปกติแล้วก็เห็นได้ถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือและการเป็นเจ้าการของแผนกการคุ้มครองขันแขวงพร้อมทั้งแสดงความเห็นเจาะจงหรือว่าต่อบางประเด็นบางปัญหาที่ว่าสำคัญโดยเฉพาะการลงทุนการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างโดยเฉพาะในการก่อสร้างเคลื่อนและก็โครงการอื่นๆที่มีขนาดใหญ่และก็จะทับซ้อนที่จะทับซ้อนกับการช่วยเหลือสันซะในปัญหาดังกล่าวนี้ท่านก็ได้ให้ความสนใจต่อผลกระทบและก็ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการลงทุนดังกล่าวเป็นต้นผลต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่รายได้การดำรงชีวิตของประชาชนนี่นอกจากนั้นทั้งแผนงานก็จะปรับปรุงการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำเพื่อสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตาแสงและก็จะสืบต่อสนับสนุนการจะตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติการต่างๆเพื่อประกอบส่วนในการแก้ไขความทุกข์ยากยกสูงรายได้และก็ปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนโดยไปเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองและก็ของแขวงท่านภูธนุเพชรไสสมบัติก็ได้กล่าวว่าตลอดระยะผ่านมารัฐบาลประเทศลุกซัมบวร์กก็คือองค์การเครดิตองค์การลักเดฟก็ได้ให้การช่วยเหลือแขวงเวียงจันทน์อย่างหลวงหลายโดยเฉพาะแผนการพัฒนาท้องถิ่นของลาวนี่ทับ338เนาะแม่นการร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลสูงประกอบส่วนสุขยุ่งให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเป็นต้นเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขเวียกงานแห่งงานสวัสดิการสังคมโยธาธิการและขนส่งซึ่งได้สร้างเงื่อนไขแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนในเขตห่างไกลโศกลีกได้ดีขึ้นเฮ็ดให้ประชาชนบ้านเป้าหมายหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากพร้อมทั้งยังได้ยกระดับขีดความสามารถด้านบุคลากรขององค์การปกครองท้องถิ่นในการวางแผนการคุ้มครองงบประมาณและก็การจัดตั้งปฏิบัติโครงการให้มีประสิทธิภาพอีกด้วยโอกาสนี้บรรดาผู้กำกับยังได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกันบางปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆเพื่อป้องกันปรับปรุงและก็แก้ไขในตัวหน้าตื่มอีกข่าวๆทางแขวงเวียงจันทน์เนาะข่าวๆทางแขวงเวียงจันทน์
1: เดชอรุณก็จะมาให้มิตรรายการได้มาต่ออยู่ทางออกจากแขวงบางจันทน์ไปทางข่าวท้องถิ่นทางหลวงน้ำท้าทางหลวงน้ำท้าเนาะถึงในวันที่21กันยายนนี้อยู่ห้องว่าการแขวงหลวงน้ำท้าธนาคารการค้าต่างประเทศลำมหาชนสาขาแขวงหลวงน้ำท้าก็ได้มอบเงินจำนวน20ล้านกีบให้แขวงหลวงน้ำท้าเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงน้ำท้ารายงาน
3: แขวงหลวงน้ำท้าได้รับเงินช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนที่ประกอบส่วนเข้าในการฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่ถูกผลกระทบภัยพิบัติน้ำท่วมธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนสาขาแขวงหลวงน้ำท้าได้นำเอาเงินสดจำนวน20ล้านกีบมอบให้แขวงหลวงน้ำท้าโดยการก้าวรับของท่านอ่อนจันทร์คำภาวงศ์หองเดชขาผักแขวงวนาคณะจัดตั้งแขวงพร้อมด้วยคณะพร้อมนั้นคณะน้ำขันสูงของแขวงก็ได้แสดงความขอบใจมายังธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนสาขาแขวงหลวงน้ำท้าที่เห็นได้ถึงความสำคัญต่อแขวงหลวงน้ำท้าบ่รวมบ่เฉพาะก็คือประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้ขออวยพรใส่ให้ธุรกิจของบรรณาธานจงประสบผลสำเร็จพร้อมทั้งมอบใบยองยอให้ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนสาขาแขวงหลวงน้ำท้าเพื่อเป็นการตอบบุญแทนคุณคุณงามความดีที่ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนสาขาแขวงหลวงน้ำท้าที่มีต่อแขวงหลวงน้ำท้าโดยดีตลอดมาน
1: ั่นก็เป็นการนำเสนอข่าวของผู้ดำเนินรายการที่ได้นำข้อมูลข่าวสารต่างๆมานำเสนอให้มีรายการได้รับฟังในวันนี้ก็หวังว่าจะสร้างความรู้เข้าใจได้บ่หลายก็น้อยมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานต้องขอจากกระทำผู้ฟังไปเพียงเท่านี้หมดเวลาเนื่องจากว่าหมดเวลาขอขอบใจมีรายการที่ให้การติดตามมาฟังรายการของพวกเราสบายดี
4: เออนี่ตุ๋นผู้บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: โ
4: อสะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
5: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนลาวสืบต่อเข้าร่วมกองประชุมปิ่นอ้อมต่างๆและพบปะสองฝ่าย